ประโยชน์ของการสวดมนต์ช่วยให้ผ่อนคลายสบายใจการสวดมนต์ด้วยการเปล่งเสียงออกมาจะช่วยให้เกิดการสั่นสะเทือนซึ่งจะไปกระตุ้นการทำงานของตัวรับสัญญาณในร่างกายช่วยให้สมองผลิตสารเคมีสารสื่อประสาทและสารสื่อไฟฟ้ารวมไปถึงโปรตีนบางตัวออกมาช่วยปรับสมดุลให้ร่างกายทำให้ผ่อนคลายความกังวลระงับความเครียดแก้อาการนอนไม่หลับและยังช่วยเยียวยารักษาแผลได้ช่วยลดน้ำตาลในเลือดการฟังเสียงสวดมนต์ของตัวเราเองยังช่วยให้เซลล์ประสาทส่งสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยลดความเครียดบรรเทาอาการซึมเศร้าและมีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจการเปล่งเสียงสวดมนต์มีส่วนช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจโดยก่อให้เกิดการสั่นสะเทือนอันจะช่วยกระตุ้นระบบการไหลเวียนของโลหิตช่วยให้จิตใจสงบขึ้นและยังช่วยให้ความดันโลหิตคงความสมดุลอีกด้วยจากหลักการหนึ่งของ Vibrational Therapy คือการใช้คุณสมบัติของคลื่นเสียงมาบำบัดความเจ็บป่วยเมื่อเราได้รับคลื่นเสียงช้าๆอย่างสม่ำเสมอประมาณ15นาทีก็จะช่วยกระตุ้นร่างกายให้เกิดการเยียวยาจะทำให้ร่างกายได้หลั่งสารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่มีฤทธิ์คล้ายยานอนหลับช่วยการเรียนรู้ลดความเครียดลดอาการซึมเศร้าลดระดับน้ำตาลในเลือดและเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์สารสื่อประสาทอื่นๆเช่นเมลาโทนินซึ่งเปรียบคล้ายกับยาอายุวัฒนะเพราะจะช่วยยืดอายุการทำงานของเซลล์ประสาทเซลล์ร่างกายให้ชีวิตเพิ่มภูมิต้านทานทำให้เซลล์สดชื่น

ันด้วยประโยชน์ของการสวดมนต์ยังมีอีกมากมายลองมาสวดมนต์กันดูนะคะเพื่อยกระดับจิตใจและช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศมาทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยชมรมพุทธศาสตร์สากลจัดอบรมครูและนักเรียนหลักสูตร7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์ในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งนักเรียนโรงเรียนวัดจระเข้ตายพินิจค้าประชาสรรค์จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสำหรับการอบรมในครั้งนี้มีคณะครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวน14ท่านและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน56คนเข้ารับการอบรมณโรงเรียนวัดจระเข้ตายพินิจค้าประชาสรรค์จังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้รับเกียรติจากนางสาวจิราพรเสาวรสหัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดงานซึ่งมีนางสาวสุชาวดีเอี่ยมสะอาดครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเป็นผู้กล่าวรายงานจากนั้นเข้าช่วงอบรมโดยในส่วนของนักเรียนได้รับความเมตตาจากพระวีรชาติมเหสักโขหัวหน้าศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้บรรยายธรรมในหัวข้อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศีล5และบุญบาปเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักธรรมและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตขณะเดียวกันในส่วนของคณะครูได้รับเกียรติจากคุณนิตยาภาติโสพลหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมมาตรฐานศีลธรรมโลกพร้อมทีมงานเป็นวิทยากรนำเวิร์กช็อปการสอนหลักสูตร7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์เพื่อ

เรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนการฝึกนักเรียนทั้ง7บทฝึกส่งผลให้คณะครูมีความเข้าใจในเนื้อหาและแนวทางการนำบทฝึกไปใช้กับนักเรียนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นการสร้างสติให้เกิดขึ้นในทุกกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริงและเกิดเป็นทักษะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะส่วนภาคบ่ายได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Active Learning ซึ่งนักเรียนได้หมุนเวียนเข้าร่วมฐานกิจกรรมโดยมีคณะครูทำหน้าที่เป็นผู้อบรมและถ่ายทอดบทฝึกให้แก่นักเรียนด้วยตนเองทั้ง7บทฝึกประกอบด้วย1การเดิน2การถอดและวางรองเท้า3การแสดงความเคารพ4การทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้5การจัดระเบียบสิ่งของ6การนั่งสมาธิและ7การสวดมนต์ค่ะซึ่งการอบรม7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์เป็นการบูรณาการการเรียนรู้เข้ากับชีวิตจริงของทั้งนักเรียนและคุณครูผู้สอนโดยมุ่งหวังให้สิ่งที่ได้เรียนรู้จากแต่ละบทฝึกไม่หยุดอยู่เพียงในห้องเรียนแต่สามารถนำไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะด้านคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนชาวไทยในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ร่วมกันจัดงานบุญใหญ่พิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ในรัฐมินเนโซตาปีที่22เนื่องในวันธรรมชัยค่ะสำหรับพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์รัฐมิเนโซตาปีที่12โดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและครอบครัวเป็นประธานจัดงานโดยได้กราบอาราธนานิมนต์เจ้าอาวาสและคณะสงฆ์จาก16วัดรวม43รูปทั่วรัฐมิเนโซตาและรัฐใกล้เคียงเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมเพื่อสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่โดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อบุญส่งรัตนโชโตเป็นประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อรองรับบุญใหญ่ต่อมาจึงได้ประกอบพิธีมุทิตาสักการะหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยโดยคณะประธานและคณะเจ้าภาพได้น้อมถวายเครื่องสักการะแด่หลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นคณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์รัฐมิเนโซตาปีที่22น้อมบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันธรรมชัยโดยมีกัลยาณมิตรหวานธรรมและกัลยาณมิตรสุจินดาบริหารเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศาสตร์โดยมีกัลยาณมิตรสมภารกัลยาณมิตรนวลชมพูจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันธรรมชัยโดยมีกัลยาณมิตรบวนลูและกัลยาณมิตรคิมเบอรี่ธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีถวายกองบุญบำรุงวัดโดยมีกัลยาณมิตรก้านแก้วอินทรประดิษฐ์และกัลยาณมิตรมณีลัยจันทราศีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานมีกัลยาณมิตรสุทธิธรรมและกัลยาณมิตรเดชาชมพูจันทร์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้ง5คณะและคณะญาติมิตรได้น้อมถวายผ้าป่าแด่คณะสงฆ์ในการนี้ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่านอกจากนี้ประธานบุญพิธีและคณะญาติมิตรได้น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมอันประณีตแด่คณะสงฆ์ทุกรูปด้วยความปลาบปลื้มปิติทั้งยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งซึ่งสร้างความตื้นตันใจให้กับชาวพุทธในต่างแดนเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มีโอกาสมาสร้างมหากุศลและเชื่อมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคณะสงฆ์ต่างวัดในต่างแดนค่ะสำหรับพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์รัฐมิเนโซตาเป็นงานบุญอันยิ่งใหญ่ที่คณะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายมิเนโซตาและชาวพุทธในพื้นที่ร่วมใจกันจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่22เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้อย่างรากลึกและมั่นคงในประเทศสหรัฐอเมริกาสืบไปค่ะ

และในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะและขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมนาบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000

อนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยนะคะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนล้วนมีเป้าหมายที่แตกต่างกันพ่อค้าก็ทำการค้าประกอบธุรกิจย่อมหวังผลกำไรเป็นเครื่องตอบแทนเพื่อยังความสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวนักรบทำสงครามเพื่ออำนาจความยิ่งใหญ่และเพียงเพื่อปกป้องมาตุภูมิของตนให้อยู่รอดปลอดภัยจากเหล่าอริล่าศัตรูแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นเปลือกนอกที่ชาบทาเดลาบยศสรรเสริญสุขอันทำให้บุคคลทั้งหลายลุ่มหลงมัวเมาและประ

ญาของปุถุชนทั่วไปจะสามารถคาดคิดค้นด้นเดาได้ต้องใช้ภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการรู้แจ้งเห็นจริงจึงจะสามารถเชื่อมโยงเหตุและผลกรรมและผลของกรรมได้อย่างถูกต้องชัดเจนเพราะชีวิตในปัจจุบันก็เป็นผลมาจากการกระทำในอดีตและชีวิตในอนาคตก็จะเป็นผลมาจากเหตุที่กระทำในปัจจุบันทั้งกรรมดีและกรรมชั่วซึ่งเป็นผังสำเร็จติดแน่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มารับฟังเรื่องราวของพระกุมารสิวลีกันต่อนะจ๊ะเมื่อวานหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่สิวลีกุมารต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในครรภ์ถึง7ปี7เดือน7วันจึงประสูติจากนั้นพระมารดาก็ได้ถวายมหาทานกับพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ตลอด7วันในวันที่7ของการถวายทานพระสารีบุตรเถระได้ถามกุมารว่าสิวลีเธอได้เสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสเช่นนี้เนี่ยการบวชไม่ดีสำหรับเธอหรือพระกุมารก็เรียนตอบว่าถ้าหากได้รับอนุญาตผมก็จะบวชครับพระสารีบุตรเถระจึงไปสนทนากับพระนางสุปปวาสาเพื่อขออนุญาตให้สิวลีราชกุมารออกผนวดพระนางสุปปวาสาเห็นว่าการตัดสินใจของพระกุมารเป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่อบุญกุศลจึงอนุญาตว่าดีแล้วเจ้าค่ะขอพระคุณเจ้าจงให้กุมารบวชเถิดพระสารีบุตรเถระได้รับอนุญาตจากพระนางแล้วเนี่ยท่านจึงนำพระสิวลีกุมารไปที่พระวิหารสอนตัจจะปัญจกกรรมฐานโดยอนุโลมและปฏิโลมและสอนต่อไปว่าสิวลีเธอจงพิจารณาทุกข์ที่เธอได้เสวยอยู่ตลอด7ปี7เดือนกับอีก7วันนั้นเถิดพระกุมารยังเรียนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าการบำบัดชาของกระผมเป็นภาระของท่านส่วนกระผมสามารถจะทำสิ่งใดได้ก็จะพยายามทำสิ่งนั้นด้วยตนเองขอรับพอมีพระชนได้7พรรษาเท่านั้นก็ทรงบวชถวายชีวิตในพระศาสนาส่วนการบรรลุธรรมของพระกุมารก็เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากทีเดียวนะจ๊ะเพราะพระกุมารเป็นผู้ที่สั่งสมบุญมาอย่างดีแล้วในอดีตชาติเมื่อถึงคราวที่จะบรรลุธรรมก็เป็นประเภทสุขาปฏิปทาขีปาภิญญาปฏิบัติได้สะดวกและรู้เห็นได้อย่างรวดเร็วภายหลังจากที่ได้รับฟังโอวาทจากพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรแล้วในเวลาโกนผมของพระกุมารขณะที่จรดมีดโกนลงในครั้งแรกสิวลีกุมารก็ได้ทำใจให้หยุดนิ่งตามตรึกระลึกถึงโอวาทของพระอุปัชฌาย์และทุกขเวทนาที่ได้รับขณะอยู่ในครรภ์จนกระทั่งใจหยุดนิ่งได้สนิทก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในเวลาที่ก่อนผมไม่ได้ครึ่งศีรษะก็ได้บรรลุสกิทาคามีผลในเวลาที่โกนไม่ได้สามในสี่ของศีรษะก็ได้บรรลุถึงกายธรรมพระอนาคามีและในเวลาโกนผมเสร็จก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์

จะโกนผมเสร็จพอดีไม่ก่อนไม่หลังกันทีเดียวนับตั้งแต่วันนี้พระกุมารบวชแล้วเป็นต้นมาปัจจัยสี่ก็เกิดขึ้นกับท่านมากมายแล้วก็ยังมีเพียงพอสำหรับภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอีกด้วยนี่ก็คือเรื่องราวของพระสิวรีเถระในช่วงที่บุญส่งผลอย่างเต็มที่ระหว่างที่เป็นคฤหัสถ์จนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้านะจ๊ะส่วนอีกมุมหนึ่งของชีวิตที่ท่านเคยทำผิดพลาดเอาไว้ทำให้ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่ในครรภ์นานถึง7ปี7เดือน7วันนั้นเรื่องราวในอดีตชาติของท่านก็มีอยู่ว่ามีอยู่ชาติหนึ่งท่านจุติจากเทวโลกมาบังเกิดในราชตระกูลที่กรุงพาราณสีต่อมาได้ขึ้นครองราชสมบัติแทนพระราชบิดาครั้นได้เป็นพระราชาแล้วทรงยกทัพออกไปล้อมพระนครหนึ่งไว้และได้ส่งพระราชสารไปถึงชาวพระนครนั้นว่าจะให้ราชสมบัติหรือจะทำการรบขอให้ตอบมาชาวพระนครตอบว่าพวกเราเนี่ยจะไม่ให้ราชสมบัติและอีกทั้งก็จะไม่สู้รบด้วยจากนั้นก็ปิดประตูเมืองอาศัยแต่ประตูเล็กด้านหลังเมืองเพื่อไปหาฟืนอาหารและน้ำเท่านั้นโดยไม่ได้เป็นที่สนใจของกองทัพของพระเจ้าพาราณสีเลยพระเจ้าพาราณสีตรัสสั่งให้ทหารรักษาประตูใหญ่4ประตูล้อมเมืองไว้ถึง7ปี7เดือนนับเป็นเวลานานมากทีเดียวจนพระราชมารดาของพระองค์สงสัยว่าทำไมถึงทำการศึกนานนักครั้นทรงทราบเรื่องแล้วก็ตรัสว่าบุตรของเราในช่างโง่นักและมีพระราชสาวนีฝากไปบอกพระโอรสว่าจงปิดประตูเล็กทั้งหมดเพื่อไม่ให้ชาวเมืองเข้าออกได้โดยเด็ดขาดพระเจ้าพาราณสีทรงสดับพระราชสารแล้วก็ทรงปฏิบัติตามโดยสั่งให้กองทัพจัดการปิดประตูเล็กเหล่านั้น

หมดเมื่อชาวเมืองไม่สามารถเข้าออกได้ก็เดือดร้อนเพราะขาดเสบียงในที่สุดวันที่7ก็อดทนไม่ได้จึงได้พร้อมใจกันช่วยกันจับพระราชาของพวกตนสำเร็จโทษเสียจากนั้นก็ยกมือให้กับพระเจ้าพราณสีด้วยกรรมนี้เองทำให้ท่านต้องไปตกอยู่ในเวจีมหานรกนานจนผืนแผ่นดินสูงขึ้น1 โยชน์จึงพ้นกรรมจากนรกมาถือปฏิสนธิในประครรภ์ของพระมารดานานถึง7 ปี 7 เดือนและยังไปนอนขวางอยู่อีก7 วันก็เพราะบาปกรรมที่ปิดประตูได้7 วันนั่นแหละนี่ก็เป็นบุพกรรมของพระศิวรีส่วนพระนางสุปวาสาก็คือพระราชมารดาของพระราชาในครั้งอดีตนั่นเองนี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่เคยผิดพลาดมาในอดีตนะจ๊ะจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้ว่าตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งหลายเปรียบเสมือนดาบสองคมถ้าเราจับไม่ดีก็มีสิทธิ์ลูบคมแล้วถูกบาดเอาได้ง่ายๆแต่ถ้าจับด้วยความระมัดระวังและนำมาใช้ประโยชน์ประโยชน์มากมายก็จะเกิดขึ้นซึ่งความจริงแล้วตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายเนี่ยล้วนเป็นของสมมุติเขามีไว้สำหรับใช้สร้างบารมีย่นย่อหนทางพระนิพพานให้สั้นลงแต่ผู้ไม่รู้ก็ใช้ก่อกรรมทำบาปอกุศลแม่บุญเก่าจะทำมาดีให้เด็กเกิดเป็นพระราชาแต่ถ้าปัจจุบันประมาทใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิดก็มีทุกติเป็นที่ไปฉะนั้นทั้งบุญและบาปที่ได้ทำไปเนี่ยก็จะคอยติดตามส่งผลอยู่ตลอดเวลาไม่ได้สูญหายไปไหนบางทีเราทำกรรมเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ต้องไปใช้ผลกรรมกันหลายชาติถ้าเป็นบุญก็ตามส่งผลให้ได้ไปเสวยผลบุญในสุคติโลกสวรรค์ยาวนานถ้าเป็นบาปอกุศล

ทำกันต่อไปอีกจนกระทั่งพบชาติสุดท้ายในสังสารวัฏกันเลยทีเดียวดังนั้นชีวิตในสังสารวัฏมีเพียงแค่บุญกับบาปเท่านั้นถ้าเราไม่ทำบุญเดี๋ยวบาปอกุศลก็จะเข้ามาแทนทำให้ใจเรายินดีในการทำบาปเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นทำบุญกันบ่อยๆทำบุญใหญ่ใจเราจะได้ใสๆให้ใจของเราชุ่มอยู่ในบุญจนกระทั่งบาปไม่ได้ช่องชีวิตของเราก็จะไม่หม่นหมองจะผ่องใส

มีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

ทศชาติชาดกเรื่องมโหสถบัณฑิตผู้ยิ่งด้วยปัญญาบารมีตอนที่185จากตอนที่แล้วมโหสถได้นำเสด็จพระเจ้าจุลนี

รวดเร็วครั้นได้จังหวะมโหสถก็รีบกระโดดเข้าจับพระเจ้าจุลนีโดยไม่ให้ทันตั้งตัวพลางข่มขู่ด้วยเสียงอันดังน่าเกรงขามว่ามหาราชจงบอกหม่อมฉันสิว่าสมบัติในชมพูทวีปนี้น่ะเป็นของใครพระเจ้าจุลนีทรงตกพระทัยอย่างยิ่งรีบตรัสตอบอย่างลนลานด้วยสัญชาตญาณของสัตว์ผู้ยังกลัวต่อมรณภัยว่าสมบัติทั้งหมดน่ะเป็นของเจ้าเจ้าจงให้อภัยเราเถิดเราไม่ต้องการสมบัติอะไรทั้งนั้นขอแต่เพียงชีวิตของเราไว้เท่านั้นน่ะมโหสถเห็นว่าบัดนี้พระเจ้าจุลนีทรงหมดขัตติยมานะแล้วจึงได้คุกเข่าลงต่อเบื้องพระพักของพระองค์แล้วทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าได้ทรงตกพระทัยไปเลย

รงพระชนก็หาไม่แต่เป็นเพราะต้องการจะสำแดงปัญญานุภาพให้ปรากฏเท่านั้นหม่อมฉันจะไม่มีวันปลงพระชนของพระองค์อย่างแน่นอนหม่อมฉันขอประทานอภัยที่ต้องทำเช่นนี้

ันให้ตายเสียด้วยดาบเล่มนี้แต่หากพระองค์ประสงค์จะพระราชทานอภัยโทษให้แก่หม่อมฉันก็ขอได้ทรงประทานให้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะกราบทูลดังนี้แล้วมโหสถก็น้อมเอาพระขันธ์นั้นถวายไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าจุลนีพระเจ้าจุลนีทรงรับดาบจากมือของมโหสถด้วยพระหทัยที่เต็มตื้นไปด้วยพระปิติทรงบังเกิดความรักความเมตตาในตัวของมโหสถบัณฑิตอย่างเปี่ยมล้นตรัสด้วยพระสุรเสียงอ่อนโยนว่าพ่อบัณฑิตจงลุกขึ้นเถอะฉันน่ะให้อภัยเธอแล้วเธออย่าได้คิดอะไรเลยแล้วพระองค์ก็ทรงยื่นพระขันธ์คืนให้กับมโหสถมโหสถและพระเจ้าจุลนีต่างจับพระขันธ์ร่วมกันต่างฝ่ายต่างกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อกันและกันว่านับแต่นี้ไปเราทั้งสองจะไม่ขอประทุษร้ายต่อกันอีกและจะถือคำมั่นสัญญานี้ไว้ตราบชั่วชีวิตหลังจากที่ให้คำมั่นต่อกันแล้วพระเจ้าจุลนีก็มีพระดำรัสถามมโหสถว่าพ่อบัณฑิตเธอเปี่ยมด้วยกำลังสติปัญญาถึงเพียงนี้เหตุไฉนเธอจึงไม่ยึดเอาราชสมบัติของเราซะล่ะมโหสถทูลตอบว่าขอเดชะถ้าหม่อมฉันประสงค์จะได้ราชสมบัติของพระองค์จริงๆหม่อมฉันก็คงปลงพระชนพระราชาที่เหลือซะในวันนี้แต่ที่หม่อมฉันไม่ยอมทำเช่นนั้นเพราะตระหนักดีว่าการทำลายชีวิตผู้อื่นเพื่อหวังทรัพย์และยศเพื่อตนบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่สรรเสริญเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีตรัสว่าพ่อบัณฑิตพระราชาทั้งหมดและข้าราชบริพารของเราบัดนี้ถูกขังอยู่ในอุโมงค์พากันส่งเสียงร้องระงมอยู่ด้วยความกลัวตายขอเธอจงเปิดประตูอุโมงค์เพื่อให้ชีวิตเป็นฐานแก่เขาเหล่านั้นเถอะได้สิพระเจ้าค่ะว่าแล้วมโหสถก็เปิดไกยนต์ที่ควบคุมประตูอุโมงค์ทั้งหมดประตูทุกบานจึงถูกเปิดออกพร้อมกับแสงไฟที่สว่างพรึบขึ้นในทันทีพระราชารวมทั้งเหล่าข้าราชบริพารที่ติดอยู่ในอุโมงค์เมื่อทราบว่าพวกตนรอดชีวิตแน่แล้วก็พากันโห่ร้องด้วยความดีใจครั้นแล้วก็รีบกรูออกจากอุโมงค์อย่างไม่รีรอโอ้พ่อมโหสถนี่ถ้าท่านไม่เปิดประตูอุโมงค์อีกเพียงครู่เดียวนะเราทั้งหมดก็จะต้องตายอยู่ในอุโมงค์อย่างแน่นอนแต่เป็นเพราะท่านยอมไว้ชีวิตพวกเราเราทั้งหมดถึงได้รอดชีวิตมาได้นะพระราชาเหล่านั้นตรัสขอบคุณมโหสถด้วยความจริงใจมโหสถกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์ทั้งหลายนะโปรดอย่าทรงเข้าพระทัยว่าหม่อมฉันช่วยชีวิตพระองค์ไว้เฉพาะในครั้งนี้เท่านั้นเพราะแม้ในครั้งก่อนพระองค์ทรงดำรงพระชนชีพอยู่ได้ก็เพราะอาศัยหม่อมฉันเช่นกันเมื่อไรกันพ่อบัณฑิตพระราชาเหล่านั้นตรัสซักพระองค์ยังทรงระลึกถึงเมื่อครั้งที่พระเจ้าจุลนีทรงยึดราชสมบัติทั่วชมพูทวีปแล้วทรงจัดพิธีดื่มฉลองชัยบาลได้หรือไม่ล่ะพระเจ้าค่ะมโหสถทูลตอบพระราชาเหล่านั้นทรงรับว่าจำได้สิพ่อบัณฑิตก็ทหารของท่านมิใช่หรือ

ที่พากันมารื้อถอนทำลายพิธีในครั้งนั้นซะจนป่นปี้นมโหสถจึงทูลว่านั่นแหละพระเจ้าค่ะที่หม่อมฉันทูลว่าได้ช่วยเหลือพระองค์ไว้นะอย่างไรกันพ่อบัณฑิตจงเล่าต่อไปสิพระราชาเหล่านั้นตรัสถามด้วยความสงสัยขอเดชะพระเจ้าจุลนีนะทรงหลงคำทูลยุยงของเกวัฏจึงคิดจะปลงพระชนพระองค์ทั้งหมดเพราะปรารถนาจะครองความเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวพระองค์จึงให้จัดสุราเจือยาพิษเตรียมไว้ให้พระองค์ทรงดื่มฉลองร่วมกันแม้ของเสวยก็ล้วนเจือยาพิษทั้งหมดไม่มีเว้นหม่อมฉันทราบเรื่องนี้จากทูตทหารที่คอยสืบความลับจึงคิดว่าในเมื่อหม่อมฉันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ไม่ปรารถนาจะเห็นพระองค์ทั้งหลายนะต้องมาสิ้นพระชนลงอย่างน่าอนาถเมื่อไม่อาจนิ่งดูดายได้จึงได้ส่งคนเข้าไปในพระราชอุทยานเพื่อทำลายพิธีนั้นซะเมื่อจัดการทำลายภาชนะทั้งหมดแล้วนะพระองค์ก็ทรงอดดื่มสุราที่เตรียมไว้จึงรอดพระชนมาได้จนถึงบัดนี้อย่างไรล่ะพระเจ้าค่ะส่วนว่าเมื่อมโหสถบัณฑิตได้เปิดเผยความลับในครั้งนั้นทั้งหมดแล้วฝ่ายพระเจ้าจุลนีซึ่งเป็นผู้สั่งการให้เจือยาพิษผสมในสุราและของเสวยในครั้งนั้นเองจะทรงแสดงอาการอย่างไรกับความผิดพลาดที่เคยทำมาโปรดติดตามต่อ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

สัมมาอรหังสัมมาอรหัง

นัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มีLove, love, love, love, remember this.

ลูกเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นลูกคนเล็กมีพี่สาว2คนตัวลูกกับพี่สาวคนที่2เป็นฝาแฝดกันขณะแม่กำลังตั้งท้องตัวลูกกับพี่สาวฝาแฝดแม่ก็มาเป็นมะเร็งในปากตรงบริเวณกรามช้างคือฟันกรามด้านในรักษาจนหมดเนื้อหมดตัวแม้แต่องค์น้ำก็ต้องขายจนสุดท้ายไม่มีแม้แต่ยาแก้ปวดจะรับทานเราไม่มีเงินไปหาหมอแม่ทนทรมานอยู่กระทั่งลูกและพี่สาวฝาแฝดอายุได้10เดือนแม่ก็เสียชีวิตก่อนแม่เสียชีวิตแม่ได้เอ่ยปากฝากลูกไว้กับคุณป้าคือพี่สาวของแม่ซึ่งตอนนั้นยังไม่แต่งงานคืนแรกที่แม่เสียชีวิตป้าบอกว่าเห็นแม่มาไกวเปลลูกด้วยโอ้น้ำใจแม่นี่เหลือเกินเลยหลังจากแม่เสียชีวิตพอได้นำตัวลูกพี่สาวฝาแฝดไปฝากคุณยายและคุณป้าเลี้ยงอีก2ปีต่อมาคุณยายได้จัดการให้คุณป้าแต่งงานกับพ่ออ้าวแล้วกัน เพื่อเห็นแก่หลานทั้ง3คนลูกเลยต้องเรียกแม่คนใหม่ซึ่งมีศักดิ์เป็นป้าว่าแม่ป้าพ่อกับป้าก็มีลูกใหม่ด้วยกันอีก3คนพ่อของลูกเป็นช่างตัดผมสมัยหนุ่มๆเคยสูบบุหรี่และดื่มเหล้ามาเลิกตอนอายุได้35ปีพ่อต้องฆ่าไก่ไหว้บรรพบุรุษทุกปีเคยบวชตามประเพณีและจะทำบุญกับวัดข้างบ้านโดยจะตักข้าวและแกงใส่ปิ่นโตนำมาตั้งไว้ที่หน้าบ้านลูกศิษย์วัดก็จะมาเอาทุกวันอายุได้68ปีพ่อก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ขั้วปอดเป็นอยู่ประมาณ2ปีก็เสียชีวิตป้าเป็นคนใจประเสริฐได้เลี้ยงดูตัวลูกและพี่สาวทั้งสองมันก็เลี้ยงลูกแท้ๆของท่านจนลูกไม่มีความรู้สึกว่าขาดแม่เลยเมื่อป้าอายุได้76ปีจู่ๆป้าก็ปวดหัวมากหายใจไม่ออกน้ำลายฟูมปากปวดหัวทุกวันหมอพบว่าเส้นเลือดฝอยในสมองแตกและเส้นเลือดใหญ่ปูดใกล้จะแตกลูกจึงตัดสินใจไปที่ศูนย์กระไรไม่ไกลบ้านทำบุญสร้างพระให้ป้าทันทีหลังจากนั้นป้าเข้ารับการผ่าตัดผลการผ่าตัดไม่มีโรคแทรกซ้อนอาการดีวันดีคืนเป็นอัศจรรย์ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาต่างกับตอนก่อนเข้าโรงพยาบาลมากตัวลูกเองแต่งงานมาปี2523มีลูกชาย2คนสามีเป็นครูพระศึกษาเป็นคนรักครอบครัวไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนแต่ผิดศีลข้อหนึ่งคือเขาจะฆ่าไก่ไหว้บรรพบุรุษทุกปีนอกจากนั้นยังชอบปลามากๆไม่ได้ชอบดูปลาเฉยๆนะคะแต่ว่าเขาชอบยิงปลาด้วยปืนยาวขนาดจุด22ปลาที่ยิงคือปลาช่อนปลาชะโดเขายิงมาทำอาหารแล้วก็แบ่งเพื่อนบ้านแต่ไม่เคยขายฝีมือเป็นที่ยอมรับของคณะครูทั้งในโรงเรียนและต่างโรงเรียนนอกจากปลาแล้วนี่ก็ยังมีตภาพน้ำที่เขาชอบจับมาทำเป็นอาหารอีกครั้งหนึ่งเขาจับตภาพน้ำตัวขนาดใหญ่ได้แล้วนำมันไปเผาทั้งเป็นมันดิ้นทุรนทุรายอยู่ในกองไฟเสร็จแล้วก็แล่เนื้อนำไปขายโอ้ยหยองในปี2539มีก้อนเนื้อแข็งนูนขึ้นที่หลังกกหูของสามีแต่เขาไม่ไปหาหมอเพราะเคยมีก้อนแข็งลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นบริเวณใต้ผิวหนังตามแขนของเขาหมอบอกว่าเป็นก้อนไขมันเขาก็จึงคิดว่าก้อนเนื้อแข็งนูนที่หลังกกหูนี่คงเป็นก้อนไขมันมั้งจึงปล่อยไว้อย่างนั้นกระทั่งเวลาผ่านไป1ปีก้อนเนื้อก็โตขึ้นเท่าไข่ไก่พอไปตรวจจึงพบว่าเป็นมะเร็งที่หลังโพรงจมูกระยะที่3แล้ว8เดือนต่อมาก็มีก้อนเนื้อปูดขึ้นที่กกหูอีกข้างหนึ่งหมอได้ทำการฉายแสงให้อีก40ครั้งและให้คีโมก่อนจะเสียชีวิตได้2เดือนสามีก็ต้องเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจตั้งเจาะท้องเพื่อให้อาหารทางสายยางช่วงนั้นหน้าเขาบวมมาก
เหมือนปลาชะโดที่เขาเคยยิงลูกยังได้นำสามีมาดูแลเองที่บ้านกระทั่งต่อมาต้องเข้านอนโรงพยาบาลเพราะเนื้อบริเวณท้องที่เจาะให้อาหารเปื่อยจนสายหลุดบ่อยๆลุงช้าลูกเดบอยเขานึกถึงพระเขาพยักหน้าแต่พอบ่ายสองเขาอารวาสเหมือนเห็นใครและเริ่มดิ้นทุรนทุรายลูกเห็นอาการสามีแล้วคิดว่าไม่รอดแน่ไม่อยากเขาทรมานจึงปรึกษาแพทย์ท่านหนึ่งซึ่งสนิทกันว่าให้ฉีดยาให้เขาไปอย่างสงบแต่หมอก็ไม่ทำคือนั้นลูกหลับไปจนเช้าตีห้าลูกตื่นมาเห็นสามีนอนเงียบคิดว่าหลับจึงรีบออกมาโทรศัพท์แต่ว่าเมื่อลูกกลับมาอีกครั้งเห็นพยาบาลเช็ดตัวบอกว่าสามีเสียชีวิตแล้วหลังจากสามีเสียชีวิตไปได้ประมาณ6เดือนลูกช้างลูกก็บวชพระลูกฝันเห็นสามีมานั่งรอตัวลูกอยู่ที่เต็นท์รอบวชสภาพเหมือนคนป่วยมีเหงื่อเต็มหน้าวันที่5พฤศจิกายน2547ลูกก็ได้ติดจานดาวธรรมถัดมาอีก2วันคือวันที่7พฤศจิกายนลูกก็ได้มาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกเพื่อมาร่วมงานทอดกฐินประจำปี2547ต่อมาลูกก็ได้รับเป็นประธานกฐินในปี2548จำนวน 1S ซึ่งตอนนั้นลูกก็ยังไม่มีเงินเลยคืนนั้นเสร็จจากนั่งสมาธิลูกก็ล้มตัวลงนอนขณะกำลังเคลิ้มลูกเห็นหลวงปู่สดอยู่ในท้องพร้อมกับดวงแก้วขนาดเล็กแขวนคอได้ทักหุ้มด้วยโลหะสีทองในจิตลูกคิดว่าหลวงปู่ให้ดวงแก้วดวงนั้นแก่ลูกเย็นวันนั้นถัดมาลูกไปที่ศูนย์กัลยาณมิตรตั้งใจนำเงินไปทำบุญรัตนบัลลังก์หลวงปู่พอไปถึงศูนย์ก็มีแม่ชีท่านหนึ่งนำลูกแก้วแบบที่ลูกเห็นในฝันทุกอย่างมาให้แก่ลูกและในปี2548นั้นลูกก็สามารถรวบรวมเงินทั้งทำเองและบอกบุญทำกฐินได้จนครบ 1S หลังกลับจากทอดกฐินพอนั่งสมาธิเสร็จลูกก็เอนตัวลงจะนอนขณะหลับตานั้นลูกเห็นในจิตว่าสามีเดินเข้ามาจับมือลูกมองลูกด้วยสายตาขอบคุณเขาแต่งตัวเรียบร้อยมีหน้าตาสดชื่นลูกคิดว่าเขาคงได้รับบุญกฐินที่ลูกได้ทำในวันนี้แล้วตอนทำบุญลูกก็ได้นึกถึงเขาแล้วอุทิศบุญไปให้เขาค่ะตัวลูกและพี่สาวฝาแฝดแม้จะเกิดในเวลาไล่เลี่ยกันเป็นฝาแฝดแต่ชีวิตของเราต่างกันพี่สาวฝาแฝดมีชีวิตสุขสบายกว่าลูกในทุกๆด้านนี่ก็เป็นเรื่องแปลกเนาะมีฐานะการเงินที่ดีต่างจากตัวลูกที่ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยด้วยตัวเองมาตลอดแม้จะเคยประสบกับเรื่องดีมากๆอยู่สองสามครั้งแต่ก่อนจะได้มานั้นก็ต้องทุกข์สุดๆก่อนเสมอตอนนี้ลูกมีที่ดินผืนหนึ่งที่ยังไม่เคยได้ประโยชน์จากที่ดินผืนนั้นเลยแต่ย่านนั้นจะมีชนต่างศาสนาทั้งหมดลูกก็ถูกเขาพยายามขอซื้อที่ดินในราคาถูกอีกเรื่องที่ติดอยู่ในใจคือพี่สาวฝาแฝดและตัวลูกก็เคยทำแท้งมาเหมือนกันแต่พี่สาวฝาแฝดเคยตั้งท้องแล้วตกเลือดหมอจึงทำแท้งให้แต่ตัวลูกได้ติดหัดเยอรมันในช่วงที่กำลังตั้งท้องหมอเห็นว่าลูกที่อยู่ในท้องจะอันตรายจึงฉีดยาให้เด็กในท้องเสียชีวิตไปคำถามกรรมใดทำให้พ่อของลูกเป็นมะเร็งที่ขั้วปอดพ่อตายแล้วไปไหนคะรับบุญที่ลูกทิศให้ได้หรือไม่กรรมใดทำให้แม่ของลูกเป็นมะเร็งตรงกรามช้างคะทำไมแม่ต้องมาเป็นมะเร็งตอนกำลังตั้งท้องตัวลูกและพี่สาวฝาแฝดคะแม่ตายแล้วไปไหนเดี๋ยวรับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่คะกรรมใดทำให้ป้าป่วยเป็นโรคเส้นเลือดฝอยในสมองแตกและเส้นเลือดใหญ่เกือบแตกที่ไม่แตกเพราะเหตุใดคะที่มีการดีขึ้นเป็นอัศจรรย์หลังผ่าตัดเพราะบุญที่ลูกได้สร้าง

0: พระให้ใช่หรือไม่คะกรรมใดทำให้สามีลูกเป็นโรคก้อนไขมันขึ้นตามแขนและป่วยเป็นโรคมะเร็งที่หลังโพรงจมูกมีก้อนเกิดขึ้นที่หลังกกหูทั้งสองข้างและถูกฉายแสงจนคอดำถูกเจาะคอเจาะท้องหากหมอทำการฉีดยาให้เขาตายอย่างสงบตามที่ลูกบอกลูกจะมีวิบากกรรมมากน้อยอย่างไรคะสามีลูกเสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่ลูกหลับอยู่หรือช่วงที่ลูกตื่นมาโทรศัพท์คะเขาตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่ไปให้หรือไม่ขณะที่ลูกชายบวชสามีลูกได้มาเข้าฝันลูกจริงหรือไม่คะแล้วเข้ามาทำไมคะที่ลูกฝันเห็นเขาในจิตตอนหลังจากกลับจากทอดกฐินที่วัดในปี2548นั้นเป็นความจริงหรือไม่ลูกทำกรรมใดมากว่าที่จะทำงานแต่ละอย่างได้สำเร็จจึงเหนื่อยกว่าคนอื่นมากเราจะแก้ผังนี้ได้อย่างไรคะเหตุใดลูกและพี่สาวจะมาเกิดเป็นฝาแฝดกันแต่ทำไมพี่สาวฝาแฝดลูกจึงมีชีวิตที่ดีกว่าสุขสบายกว่าลูกมากทั้งที่เราก็เกิดในเวลาไล่เลี่ยกันและกรรมใดเราต้องมาทำแท้งเหมือนกันแต่คนละเหตุผลคือตัวลูกทำแท้งเพราะติดตัวลูกติดหัดเยอรมันส่วนพี่สาวฝาแฝดทำแท้งเพราะตกเลือดผลกรรมจะได้รับต่างกันอย่างไรการที่ลูกทำแท้งลูกไปโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ลูกได้สร้างเพราะทำกรรมจำตัวไว้จะปิดอบายให้ลูกได้หรือไม่คะลูกควรแก้กรรมนี้อย่างไรคะและเด็กที่ถูกทำแท้งไปเกิดหรือยังคะได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือไม่ที่ลูกฝันในหลวงปู่พร้อมกับดวงแก้วแล้วลูกก็ได้ลูกแก้วมาลักษณะเหมือนที่เห็นในฝันเป็นเพราะเหตุใดคะลูกมีสายบุญมากับหลวงปู่หรือไม่อย่างไรคะตัวลูกเองและลูกชายทั้งสองได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรลูกชายทั้งสองมีผังบวชตลอดชีวิตหรือไม่คะหลับตาฝันเป็นตุ้มตาตื่นขึ้นมา
1: ถามหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าพ่อเป็นมะเร็งที่ขั้วปอดเพราะกรรมฆ่าสัตว์ไหว้เจ้าและทำอาหารเราต้องกรรมสูบบุหรี่ทั้งในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลจ้าตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวามีบ้านหลังเล็กๆเพราะมีบุญทำตามประเพณีและสงเคราะห์โลกอยู่บ้างมาช่วยเอาไว้ทำให้กรรมฆ่าสัตว์ดังกล่าวยังไม่ส่งผลที่จะทำให้ไปอบายได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านจ้ะให้ทำบุญอุทิศไปให้บ่อยๆจ้ะแม่เป็นมะเร็งกรามช้างเพราะเป็นวจีกรรมบวกกับกรรมปานาธิบาตในอดีตประสงค์ผลจ้ะก็เรื่องมาอยู่ว่าชาตินั้นท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมท่านเป็นคนปากจัดมักชอบด่าว่าผู้ใหญ่ด่าว่าผู้ทรงศีลบ่อยๆเรื่องกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและค้าขายด้วยประสงค์ผลในจังหวะที่กำลังตั้งท้องโตลูกและฝาแฝดผู้พี่เป็นกรรมส่วนตัวของท่านไม่เกี่ยวกับตัวลูกทั้งสองจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาวนเวียนด้วยความห่วงใยลูกทั้งสองตอนเด็กๆต่อมาเมื่อลูกโตแล้วก็หมดความอาลัยอวรแล้วก็คลายความผูกพันอีกทั้งหมดกรรมด้วยแล้วจึงไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วจ้ะไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะป้าเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลแต่บางครั้งก็ทุบหัวปลาเป็นต้นจ้ะนี่กรรมเก่าของปลาแต่กรรมใหม่ของป้านี่แต่เลือดใหญ่เกือบแตกแต่ไม่แตกเพราะบุญที่ทำตามประเพณีและบุญที่เคยทำทานโดยเภสัชยารักษาโรคแด่พระภิกษุและคนยากจนทั่วไปมาช่วยไว้เห็นไหมจ๊ะรวมทั้งบุญที่ลูกได้สร้างไปท่านด้วยจ้ะจึงทำให้มีการดีภายหลังการผ่าตัดจ้ะสามีเป็นโรคก้อนไขมันขึ้นตามแขนและป่วยเป็นโรคมะเร็งขึ้นที่หลังโพรงจมูก ก้อนเกิดขึ้นที่หลังกกหูทั้งสองถูกฉายแสงยังคอดำถูกเจาะคอเจาะท้องเพราะกรรมฆ่าสัตว์ในอดีตจะเป็นพื้นนี่มรรคกรรมฆ่าสัตว์ในปัจจุบันที่ทำเป็นอาจินทั้งเชือดทั้งสับทั้งฆ่าโดยการยิงสัตว์ต่างๆเป็นต้นมารวมส่งผลให้มีอาการดังกล่าวและทุกข์ทรมานมากจ้ะหากหมอฉีดยาตามที่ลูกบอกเพื่อให้เขาตายอย่างสงบนั้นก็จะมีกรรมแค่แต่หากลูกมีอาการทรมานดังใกล้จะตายก็จะมีญาติหวังดีเนี่ยหวังให้ลูกไปดีโดยก็จะบอกหมอให้ทำดังนี้บ้างเท่านั้นแหละจ้ะสามีเสียชีวิตตอนลูกหลับแล้วจ้ะตายแล้วก็วนเวียนเป็นภูมิเทวาระดับกายสัมภเวสีลำบากในช่วงแรกแต่ยังไม่แปรบายเพราะมีบุญบวชเนี่ยและบุญที่ทำตามประเพณีซึ่งเขานึกได้เนี่ยมาคุ้มเอาไว้จ้ะเห็นไหมนี่ไงทำไมเราต้องทำบุญนี่เอาไว้นึกถึงบุญนี่เพื่อให้บุญช่วยแต่ว่าเมื่อได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีสภาพดีขึ้นไปเรื่อยในปัจจุบันก็มีบ้านอยู่เป็นของตัวเองแล้วมีอาหารที่มีเสื้อผ้าเป็นต้นจ้ะขณะที่ลูกชายบวชนะลูกฝันเห็นเขาก็เป็นเรื่องที่เกิดจากจิตนิวรณ์เพราะมีความผูกพันกับสามีจึงทำให้ฝันไปทุกครั้งจ้ะแต่สามีก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ดังกล่าวแล้วจ้ะลูกกว่าจะทำงานสำเร็จแต่ละอย่างต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นละในอดีตเวลาจะสร้างบุญมักจะคิดช้าอยู่นั่นแหละลังเลอยู่ว่าจะทำดีหรือไม่ดีกว่าจะทำก็ลำบากเราทำก็ทำไม่มากกลัวจนเงี้ยเมื่อกำลังบุญมีเพียงแค่นี้จึงทำให้ชีวิตมีอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตดังนั้นชาตินี้ก็ต้องรีบแก้ไขปรับปรุงตัวเองในเรื่องของการสร้างบุญให้ถูกหลักวิชาเช่นคิดทำบุญก่อนแล้วก็รีบทำก่อนทำทันทีโดยไม่ลังเลเป็นต้นจ้ะบุญส่งผลก็จะสมบัติอย่างง่ายๆคือสมบัติก็ไม่ลังเลที่จะมาหาเป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะเราและพี่สาวมาเป็นฝาแฝดกันพระในอดีตเคยเป็นพี่น้องกันโดยพี่สาวเป็นพี่ตัวลูกเป็นน้องมีความรักกันมากเมื่อทำบุญร่วมกันมักจะอธิษฐานว่าขอให้ได้มาเกิดเป็นพี่น้องกันอีกมาบุญส่งผลพร้อมกันจะมาเกิดเป็นฝาแฝดกันจ้ะพี่สาวจะเป็นฝาแฝดมีชีวิตที่สุขสบายกว่าตัวลูกเพราะพี่สาวเวลาทำบุญมักจะทำง่ายกว่าลูกและมากกว่าตัวลูกจ้ะทำให้มันง่ายๆสมบัติมันจะได้เกิดขึ้นง่ายทำให้มันมากๆสมบัติจะได้เกิดขึ้นมากลูกและพี่สาวจะมาทำแท้เหมือนกันแต่คนละสาเหตุเพราะตัวลูกติดหัดเยอรมันตัวพี่สาวทำแท้เพราะตกเลือดกรรมทำแท้งดังนี้เพราะเหตุสุวิสัยด้วยโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่เจตนาที่จะทำจริงๆจังๆเช่นไม่พร้อมบ้างอ้างว่าไม่พร้อมเลยเอาออกเหมือนทั่วๆไปอย่างนั้นเขาเรียกซึ่งจะมีวิบากแต่นี่มันเกิดด้วยเหตุสุริสัยมันเป็นกรรมของเด็กในท้องแต่ไม่ใช่กรรมของตัวลูกส่วนที่ลูกทั้งสองต้องมาทำแท้เพราะเศษกรรมที่ไปสนับสนุนคนทำแท้งนำมาส่งผลจ้ะส่วนเรื่องวิบากกรรมก็มีแค่จะต้องแท้งลูกในทำนองนี้อีกหลายชาติแต่ก็มีวิธีแก้ไขคือให้ลูกทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วอธิษฐานเจตบุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมจ้ะการที่ลูกทำแท้งโดยไม่ตั้งใจแล้วต่อมาได้สร้างพระธรรมกายจำตัวไว้นั้นก็จะปิดอบายให้ลูกได้จ้ะอย่าวิตกกังวลไปเลยแต่เพื่อความสบายใจก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆจ้ะเด็กที่ถูกทำแท้งก็ไปเกิดใหม่เกิดตายเกิดตายหลายรอบแล้วจ้ะจึงรับบุญที่ไปได้บ้างในช่วงรอยต่อตอนก่อนเกิดจ้ะลูกฝันเห็นแม่เด็กคุณหลวงปู่พร้อมกับดวงแก้วแล้วต่อมาก็ได้ดวงแก้วเหมือนในฝันพระบุญที่เคยสร้างไว้ในสายของสายบุญของพระเดชคุณหลวงปู่นั่นแหละจ้าจึงฝันเห็นและได้ดวงแก้วมาจ้าตัวลูกและลูกชายทั้งสองสร้างบารมีกับบุคคลมาโดยเป็นกองเสบียงประเภททำตามอารมณ์บ้างเต็มที่บ้างเต็มทีบ้างขยักเอาไว้บ้างจ้าอย่าไปขยักนะทำบุญให้ขยับคือแทนที่จะทำร้อยทำสองร้อยนี่ก็เรียกขยับนะจ้าลูกชายทั้งสองมีผังบวชช่วงสั้นเป็นหลักช่วงยาวเป็นส่วนน้อยจ้ะถ้าจะบวชตลอดชีวิตก็ต้องใช้กำลังใจสูงจ้ะหรือ

0: แค่สองคำว่าย
1: าศ
0: ึกไม่ศึกแค่นั้นเองก็บวชได้ตลอดชีวิตแล้วชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติวิดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

ณผืนแผ่นดินเกาลูนบุญยสถานอันศักดิ์สิทธิ์ได้บังเกิดขึ้นด้วยมโนปณิธานอันแน่วแน่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญได้เมตตาจาริกมาเพื่อสถาปนาศูนย์รวมใจของพุทธบริษัท4วันนี้คือวาระมงคลแห่งการฉลองครบรอบ16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์นับเป็นทศวรรษกับอีก6ปีที่บุญยสถานแห่งนี้ยังรากลึกในการเผยแผ่พระสัทธรรมจากความทุ่มเทเสียสละหลอมรวมเป็นหลักชัยอันสว่างสวยที่หล่อเลี้ยงดวงใจนักสร้างบารมีทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงกันมารวมพลังเพื่อสืบสานเป้าหมายสูงสุดในการประกาศพระศาสนา

ภาพความพร้อมเพรียงเบื้องหลังความสำเร็จที่งดงามประณีตเหล่าอาสาสมัครต่างตั้งใจจัดเตรียมสถานที่ด้วยความเคารพรักทุกขั้นตอนการทำงานเต็มไปด้วยความเสียสละเพื่อต้อนรับงานบุญใหญ่สะท้อนถึงน้ำใจที่ใสสะอาดของผู้ที่อุทิศตนให้แก่พระรัตนตรัยความวิริยะอุตสาหะที่เกิดขึ้นนี้คือเครื่องยืนยันถึงความศรัทธาที่แท้จริงที่ช่วยรังสรรค์พื้นที่แห่งนี้ให้พร้อมสำหรับการสร้างมหากุศลให้แก่ทุกคนรอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าคือความสุขที่แท้จริงจากการได้เป็นผู้ให้

ความศรัทธาเริ่มต้นขึ้นด้วยการน้อมใจให้ผ่องใสและเป็นหนึ่งเดียวสาธุชนต่างร่วมอาราธนาศีลและสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยด้วยความสำรวมท่ามกลางบรรยากาศอันสงบนิ่งทุกดวงใจต่างพร้อมเพรียงเพื่อเข้าสู่พิธีมหากุศลสาธุชนผู้มีบุญจึงพร้อมใจกันน้อมตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ทุกจังหวะการย่างก้าวและการน้อมถวายคือความตั้งใจที่สะอาดประณีตเรียบดังการร้อยเรียงบุญกุศลจากหัวใจผู้ศรัทธาถวายเป็นสังฆทานอันสูงสุด

งเวลาแห่งประวัติศาสตร์มาถึงเมื่อสาธุชนร่วมกันอัญเชิญรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารด้วยใจอันเลื่อมใสสูงสุดภาพความงดงามที่ปรากฏคือมหาชนผู้มีบุญได้ร่วมแรงร่วมใจอัญเชิญองค์พระผู้ปราบมารด้วยความเคารพรักอย่างหาที่สุดมิได้

คณะสงฆ์รับอัญเชิญองค์มหาปูชนียาจารย์ขึ้นประดิษฐานณเบื้องหน้าวัดเพื่อเป็นมิ่งขวัญและศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเปรียบดังการอัญเชิญพระผู้ปราบมารมาสถิตไว้กลางใจเพื่อเป็นแสงสว่างนำทางพุทธบริษัท4มุ่งตรงสู่ที่สุดแห่งธรรม

สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยดังกังวานก้องทั่วบุญยสถานก่อนจะน้อมใจหยุดนิ่งณศูนย์กลางกายฐานที่7ปรันใจให้ใสสะอาดเพื่อรองรับมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่เราสาธุชนผู้มีบุญได้ร่วมกันตั้งความปรารถนาและกล่าวคำถวายกองบุญเป็นสังฆทานอันประณีตน้อมถวายแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความกตัญญูและเคารพสูงสุดมหาทานบารมีในครั้งนี้จึงเป็นทานที่บริสุทธิ์ทรงพลานุภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยความปีติใจ

ดังประทีปทองส่องฟ้ามหานครเกียรติบวรปเรียนธรรมนำวิถีวิริยะทรงสิกขาพระบารมีสืบรอยบาทพระชินสีห์คู่แผ่นดินนี่คือห่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ของวงการพระพุทธศาสนาพิธีมุทิตาสการะพระภิกษุและสามเณรผู้สำเร็จปเรียนธรรม9ประโยคในวันนี้ได้รับความเมตตาอย่างสูงยิ่งจากพระพรหมดิลกเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์ซึ่งนับเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่คณะสงฆ์และพุทธบริษัทที่มาร่วมงานย่าง9อันสง่างามของผู้สำเร็จการศึกษาบนเส้นทางแห่งเกียรติยศนี้คือบทพิสูจน์แห่งความเพียรพยายามตลอดระยะเวลาแห่งความวิริยะอุตสาหะในการศึกษาพระปริยัติธรรมจนสำเร็จสูงสุดแต่ละรูปเปรียบเสมือนเสาหลักสำคัญในการสืบทอดคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเป็นความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ที่จะเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจแก่พุทธบริษัท4สืบต่อไป

0: ภาษาบาลีมิใช่เพียงภาษาโบราณหากคือภาษาแห่งพุทธธรรมเครื่องมือสำคัญในการรักษาคำสอนพระศาสดาไว้อย่างแม่นยำที่สุดการส่งเสริมการเรียนบาลีในวันนี้คือการสร้างเกราะคุ้มกันพระศาสนาเพื่อให้ชนรุ่นหลังได้เข้าถึงแก่นธรรมแท้จริงโดยปราศจากการบิดเบือนความอุตสาหะของเหล่าพระมหาปริยธรรมคือตัวอย่างของการรักษามรดกโลกที่จะส่งต่อความสว่างสวัยไปสู่ทุกชีวิตที่แสวงหาทางพ้นทุกข
1: ์ภาษาเพื่อสันติภาพโลกภาษาบาลี
2: เพื่อสันติภาพโลก
1: ภาษาบาลีภาษาเพื่อสันติภาพโลก
3: ภาษาบาลีเนี่ยเป็นภาษาที่รักษาไว้ซึ่งคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าจะเรียนจนจบประโยค9ได้เนี่ยก็ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเขาลูนเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็ส่งเสริมให้กำลังใจกับนักศึกษาภาษาบาลีทุกๆปีอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอกราบขอบพระคุณมากๆครับ
4: การที่พระพุทธศาสนาจะสาบสูญไปเนี่ยมันก็เริ่มจากปริยัติอันตรธานเนี่ยคำสอนเริ่มสูญหายไปแต่ถ้าตราบใดที่เรายังศึกษาบาลีอยู่คำสอนก็ยังคงอยู่ก็จะยังไม่อันตรธานเป็นการทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัย
5: อนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้มีใจอันงดงามมามุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริยัติธรรม9ประโยคสิ่งเหล่านี้ก็จะส่งผลให้คุณโยมมีแต่ความสุขความเจริญถวายปัจจัยก็ย่อมได้ปัจจัยกลับมาถวายกำลังใจก็ย่อมได้กำลังใจกลับมาก็ขอให้เป็นมหา

0: เศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาขอให้ทรัพย์ใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นนั่นนอนยืนเดินก็ขอให้เงินไหลมาอย่างไม่ขาดสายมีไว้ใช้จ่ายสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ
1: ขออำนวยอวยพรให้เจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านเลยจงมีดวงปัญญาที่สว่างไสวจงเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็จะศึกษาสรรพศาสตร์ใดๆในโลกนี้โดยเฉพาะธรรมะในพระพุทธศาสนาก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้มีดวงปัญญาที่สว่างไสวให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ฉลาดทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วก็ขอให้เข้าถึงพระธรรมกายแตกฉานวิชาธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญ
2: กราบขอพระคุณวัดพระธรรมกายเกาหลูนครับได้จัดมุทิตาพระมหาปาเรียนธรรม9ประโยคทุกๆรูปก็ขอให้ทุกๆท่านเลยได้สร้างบารมีอย่างมีความสุขให้สำเร็จให้สมปรารถนาทุกอย่างทุกประการเทอญ
3: เสียงสวดเจริญพระพุทธมนต์ดังกังวานก้องก็เกิดเป็นพลังแห่งความศักดิ์สิทธิ์คณะสงฆ์ร่วมเจริญชัยมงคลคาถาในวาระสมโภช16ปีวัดภาวนาเกาลูนทุกอักขระแห่งบทสวดคือพรประเสริฐที่ชโลมดวงใจของผู้มีบุญให้ร่มเย็นพุทธบริษัท4ต่างประนมมือน้อมรับสิริมงคลด้วยจิตที่ตั้งมั่นและศรัทธากระแสแห่งทิพยมนต์ได้แผ่ซ่านปกปักรักษาบุญยสถานแห่งนี้ให้วัฒนาสถาพรเป็นภาพแห่งมหากุศลที่งดงามวิจิตรดุจดังทิพยสถานบนผืนแผ่นดิน

0: การที่เราจะเห็นพระเยอะๆเราได้ทำบุญทีเราต้องบินไปเมืองไทยนะเราถึงจะไปได้เจอพระเยอะๆพอมาเห็นตรงนี้เรารู้สึกว่าปลื้มปิติเหมือนเราได้กลับไปอยู่เมืองไทยจะสนับสนุนงานของหลวงพ่อตลอดไปค่ะสาธุ
1: 非常之开心因为有傅尊王来香港五位我们的九级巴黎语的法师来一起参加最难得的话龙坡今天开始我们九龙法身寺将来会有分院这个分院的意思就即是说我们将来还有很多一起帮忙全靠我们的法圣法师的弟子一起来到参加因为这个就是逐佛为命我们要令到法身寺令到全世界的佛教都兴盛起来就靠我们每一位
2: 今天是九龙法身寺十六周年的大法会我真的很开心法气充满我在这里祝福大家身体健康希望你们明年九龙法身寺十七周年的大法会你们在当中来临我们这里参加感受这一份法气充满

16ปีวัดพระธรรมกายเกาลูนแก้วเกาลูนบุญอนันต์ขยายแสงสว่างแห่งวิชาธรรมกายสู่ผืนแผ่นดินฮ่องกงบุญยสถานแห่งนี้จะยังคงเป็นดั่งประทีปเอกศูนย์รวมใจของเหล่านักสร้างบารมีเพื่อสานต่อมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์พลิกฟื้นจิตใจชาวโลกให้พบสันติสุขให้แสงธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่วิชาธรรมกายปกแผ่ไปทั่วล่าเป็นธรรมสถานอันร่มเย็นที่หล่อเลี้ยงดวงใจชาวโลกให้เป็นสุขตลอดกาล

ครับผู้ชมทั่วโลกนะครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับพิธีถวายสังฆทานในคณะสงฆ์323วัดพิธีมอบกองทุนแรงใจที่กรุงใต้และพิธีทำบุญพุทธสุขสนแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสและจังหวัดสงขลาครับจัดขึ้นเป็นปีที่22ครั้งที่189แล้วนะครับส่วนพิธีมอบกองทุนแรงใจช่วยครูใต้จัดขึ้นเป็นปีที่19ครั้งที่151ครับศูนย์กลางพิธีกรรมนะครับจัดขึ้นณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีแห่งนี้ครับในวันนี้ครับผมรณกรอินกำชัยพิธีกรและผู้ประกาศข่าวจากสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการถ่ายทอดสดกิจกรรมงานบุญที่จัดขึ้นนะครับในช่วงนี้คุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะครับก็สามารถร่วมกันแชร์ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวได้เลยครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gbnus.com ของทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆของทางสถานีครับไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียตั้งแต่ Facebook Fanpage นะครับรวมไปถึง YouTube Channel ที่ให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับทั่วโลกได้ร่วมการแสดงความคิดเห็นรวมไปถึงนะครับแชร์ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราจะได้ร่วมกันนะครับในการทำหน้าที่ของยอดกัลยาณมิตรคือมิตรแท้อันประเสริฐนั่นเองครับทุกท่านครับสำหรับกิจกรรมงานบุญในวันนี้ครับทางคณะกรรมการจัดงานได้รับความเมตตาจากท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระโสภณวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีเจ้าอาวาสวัดควรนอกนะครับที่ได้ความเมตตามาเป็นประธานสงฆ์ในวันนี้พร้อมทั้งได้รับเกียรติครับจากท่านประธานบุญพิธีคือท่านสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีที่เดิน

ดนภาคใต้อย่างนั้นคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกนะครับท่านใดที่อยากร่วมบุญในวันนี้ครับก็สามารถเข้าไปที่ระบบบริจาคออนไลน์ของทางวัดพระธรรมกายได้นะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.donate.dkcmain.org และอีกหนึ่งช่องทางนะครับนั่นก็คือเราสามารถเข้าไปที่ Line Official ของวัดพระธรรมกายก็ได้นะครับนั่นก็คือแอดธรรมกายานะครับก็สามารถร่วมกันในการร่วมบุญผ่านโครงการ323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เลยครับทุกท่านครับจากสัมโมทนียกถาของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวิชระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้นะครับซึ่งท่านนั้นก็เคยได้กล่าวไว้ในหนังสือ20ปีของโครงการ323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ว่าพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ได้จัดกันมาอย่างตลอดต่อเนื่องเป็นปีที่20แล้วอาตมาภาพได้มีโอกาสไปร่วมพิธีกรรมเป็นประธานสงฆ์อยู่หลายครั้งเช่นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาถือว่าเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นที่ประทับใจของผู้ที่ได้พบเห็นทั่วหน้ากันมีพิธีกรรมทำบุญตักบาตรพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้และพิธีทำบุญกุศลอุทิศให้กับผู้วายชนในเหตุการณ์ความไม่สงบนี้ด้วยท่านเจ้าพระคุณสมเด็จนะครับท่านยังได้กล่าวต่อว่านี้จึงชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่และยิ่งไปกว่านั้นวัดพระธรรมกายซึ่งเป็นต้นแบบก็ได้จัดให้มีการทอดกฐินสมทบทั่วประเทศถึงปีละ 5,000 วัดนี้ซึ่งในครั้งนั้นนะครับเป็นโครงการ 5,000 วัดในปัจจุบันนี้ก็เป็น 3,000 วัดแล้วนั่นเองนะครับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จท่านได้กล่าวนะครับว่าถือเป็นการทำบุญครั้งยิ่งใหญ่อันสำคัญนั่นเองครับนี่ก็เป็นบทความข้างต้นนะครับที่ถือได้ว่าเป็นบทสัมโมทนียกถาของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวิชระมังคลาจารย์เจ้าคณะใหญ่หนใต้ครับและสำหรับกิจกรรมงานบุญนะครับทุกท่านอยากขออนุญาตใช้พื้นที่ตรงนี้ในการประชาสัมพันธ์ไปยังสาธุชนคุณผู้ชมผู้มีบุญทั่วทุกมุมโลกนะครับในวันพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมในการตักบาตรพระ 1,000 รูปที่จังหวัดยะลานะครับในวันอาทิตย์ที่13ดังนั้นคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ของทางสำนักสื่อ DMC หรือว่า gbnus.com หรือว่าทาง gbn by DMC ช่องนี้ช่องเดียวก็ได้หรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือการประชาสัมพันธ์นะครับข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายก็ได้ข่าวที่2นะครับ27ตุลาคมพุทธศักราช2569นะครับก็ขอเรียนเชิญมาร่วมกันทอดกฐินเพื่อสถาปนาสร้างหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนุกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายนะครับณศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีแห่งนี้นั่นเองครับ27ตุลาคมนะครับท่านใดที่สามารถมาร่วมกิจกรรมงานบุญก็สามารถมาร่วมงานบุญกันได้ครับอีกหนึ่งโครงการนะครับเราจะมีการผสมบทนะครับในโครงการผสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ที่จะเกิดขึ้นซึ่งที่ศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีแห่งนี้ครับก็ได้มีโครงการนี้จัดขึ้นเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนนะครับข้ามปีไปถึงวันที่4กุมภาพันธ์เพราะเราจะได้ร่วมกันนะครับในการเชิญชวนท่านชายทั้งหลายนะครับมาร่วมผสมบทแล้วก็เข้าสู่โครงการธรรมยาตราบนเส้นทางพระผู้ปรับมารดังนั้นนะครับ27พฤศจิกายนถึง4กุมภาพันธ์ท่านชายท่านใดที่ว่านะครับและอยากเดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญที่นี่อยากมารองเป็นพระที่เป็นพระแท้ที่โลกต้องการก็สามารถมาสมัครกันได้นะครับที่ศูนย์อบรมเยาวชนปัตตานีแห่งนี้นั่นเองครับท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับสุขโขปัญญาสาอุจโยการสั่งสมบุญนั้นนำความสุขมาให้ในโครงการที่พวกเราทุกๆท่านนะครับกำลังจะได้ร่วมกันสั่งสมบุญในคราวครั้งนี้ก็อยากเรียนเชิญพวกเราทุกท่านได้ทำกายของเราให้สบายใจของเราให้สบายนะครับกายและใจของเรารวมเป็นหนึ่งเดียวกันครับและในโอกาสนี้จะขอนำพาสาธุชนทั่วโลกนะครับร่วมประกอบพิธีกรรมงานบุญเรียนเชิญทุกท่านร่วมกันส่งใจมายังณศูนย์กลางพิธีผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวกันครับขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระโสภณวิชระนายกเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีเจ้าอาวาสวัดขวนนอกท่านประธานสงฆ์
และคณะสงฆ์323วัดเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนทั่วโลกประนมมือขึ้นตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระโสภณวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีเจ้าอาวาสวัดขวนนอกท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบลำดับต่อไปขอกราบพระธนาท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระโสภณวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและนำคณะสงฆ์และสาธุชนทั่วโลกกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยเป็นลำดับสืบต่อไปขอกราบรัตนะครับและขอกราบรัตนะพระคุณเจ้าทุกรูปให้ความเมตตาเย็นขึ้นเพื่อเตรียมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยร่วมกันครับ

และในพิธีถวายสังฆทาน323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้นะครับทางคณะกรรมการจัดงานยังได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระมงคลวัชระประโชตซึ่งท่านก็เป็นพระเถระรัตัญญูผู้รู้ราตรีนานะครับได้ความเมตตาเดินทางมาร่วมกิจกรรมงานบุญในวันนี้ด้วยครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้ถวายพานธูปเทียนแผ่สักการะแด่พระเดชพระคุณพระโสภณวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีเจ้าวาดวัดขวนนอกครับและขอเรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกประนมมือขึ้นเพื่อรวมตั้งจิตอนุโมทนาบุญกับท่านประธานบุญพิธีคือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับรวมทั้งจิตอนุโมทนาบุญทั่วโลกครับสาธุทุกท่านครับในอีกสักครู่จะได้ขอนำทุกท่านเข้าสู่พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ซึ่งการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้นี้นั่นเองนะครับเป็นโครงการที่ดำริโดยหลวงพ่อธรรมชโยตั้งขึ้นนะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่คณะคุณครูผู้หยัดสู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้นะครับจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันเสาร์ที่12มกราคมพุทธศักราช2551ในคราวครั้งนั้นนะครับก็มีการจัดกิจกรรมที่หอประชุมโรงเรียนมหาวิชราวุธจังหวัดสงขลาการส่งมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้นะครับก็เป็นกิจกรรมที่หลวงพ่อท่านได้เห็นความสำคัญของการที่เราต้องร่วมด้วยช่วยกันพลังแห่งทานน้ำใจนะครับก็ยังคงหลั่งไหลนะครับไปสู่4จังหวัดอย่างไม่ขาดสายดังนั้นคุณครูจึงเป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้ปัญญานะครับกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในโอกาสนี้ครับพระเดชพระคุณพระโสภณวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยนะครับผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยคือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจะได้มอบกองทุนดุลแรงใจช่วยครูใต้ให้แก่คณะคุณครูเป็นปีที่19ครั้งที่151แล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมทั่วโลกเราจะได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญกับคณะคุณครูนะครับ

ที่ทำหน้าที่ในการเป็นแสงสว่างให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เป็นเด็กเก่งและดีควบคู่ไปกับศีลธรรมนะครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคณะคุณครูได้เข้ารับมอบกองทุนดุลแรงใจช่วยครูใต้จากพระเดชพระคุณพระโสภณวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยคือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

และในช่วงเวลาจากนี้ไปนะครับคณะสงฆ์ทุกๆรูปรวมไปถึงสาธุชนทั่วโลกครับจะได้รับฟังการกล่าวเปิดใจนะครับโดยผู้แทนของคณะคุณครูที่ทำหน้าที่เป็นแสงสว่างให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุดาขุนยงท่านผู้อำนวยการโรงเรียนช่องคั้วอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีได้กล่าวเปิดใจต่อพุทธบุตรรวมไปถึงสาธุชนทั่วโลกที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานีทีวีบายเดฟ4ช่องนี้ช่องเดียวเรียนเชิญครับ

0: กราบนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปสวัสดีเหล่ากัลยาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านดิฉันนางสาวสุดาขุนยงผู้อำนวยการโรงเรียนจงหัวอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีเป็นตัวแทนคณะครูกล่าวเปิดใจในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาการทำหน้าที่ครูในพื้นที่เสี่ยงภัยภาคใต้นับเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความเสียสละความอดทนเพราะนอกจากเราจะต้องทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนแล้วเรายังต้องก้าวข้ามความหวาดกลัวและความไม่แน่นอนในแต่ละวันเพื่อทำหน้าที่ของครูให้ดีที่สุดพร้อมที่จะสู้ทำงานเพื่อเด็กๆต่อไปมโนปณิธานของพวกเราคือความตั้งใจที่ทำหน้าที่ครูด้วยหัวใจที่เข้มแข็งเสียสละและอดทนดูแลพัฒนาศิษย์ด้วยความเต็มความสามารถเพื่อให้พวกเขาเติบโตมาเป็นคนดีและมีความรู้เป็นกำลังสำคัญในของสังคมและประเทศชาติต่อไปในโอกาสนี้ดิฉันขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อธรรมชัยโยที่ช่วยเหลือครูใต้มาเป็นเวลา23ปีเต็มตลอดจนเหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลกที่เมตตาให้การสนับสนุนและส่งต่อกำลังใจแก่คณะครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อเนื่องมาตลอดผ่านกองหนุนกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้กราบนมัสการหลวงพ่อธรรมชโยพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะสาธุ
1: สาธุครับขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้กับคณะคุณครูทุกๆท่านนะครับที่หยัดสู้โดยเฉพาะเป็นแสงสว่างให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์สุดาคุณยงผู้อำนวยการโรงเรียนจ้องคัวเบอร์เมืองจังหวัดปัตตานีครับทุกท่านครับเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับในวันที่2สิงหาคมพวกเราทุกท่านนะครับได้ร่วมจัดกิจกรรมในวันสมาธิโลกในวันนั้นนะครับเราได้ประกอบพิธีสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ประเรียนธรรม9ประโยคระดับโลกปีที่38รวมไปถึงพิธีมอบโลกเกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศและพิธีถวายมหาสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 2,000 วัดทั่วประเทศปีที่16รวมไปถึงพระคุณเจ้าจาก323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้เดินทางไปเป็นเนื้อหนาบุญด้วยดังนั้นในวันนี้ครับทางสื่อของ DGM นะครับเราจะมีสื่อที่นำภาพทบทวนบุญมาให้ทุกท่านทั่วโลกได้ติดตามรับชมรับฟังกันไปร่วมกันรับชมกันครับ
2: พิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุ

บทเรียนธรรม9ประโยคระดับโลกพิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศพิธีถวายทยธรรมคณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดและคณะสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้วันสมาธิโลกวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคมพุทธศักราช 2569

เนื่องในวันสมาธิโลกวันที่ปรารถนาจะสร้างสันติภาพโลกด้วยสันติสุขภายในพุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนาพร้อมใจปฏิบัติธรรมปรันดวงใจให้เป็นดวงบุญใสสว่างปรันโลกนี้ให้เป็นโลกแก้วเป็นโลกที่สว่างไสวด้วยแสงแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

ศูนย์กลางพิธีห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลงดงามด้วยมหาสมาคมของพุทธบริษัทในพิธีอัญเชิญโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติสำนักเรียนบาลีดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามเพื่อถวายมุทิตาสการะแด่พระมหาเถระเจ้าสำนักเรียนผู้อยู่เบื้องหลังของความสำเร็จที่ทำให้พุทธวจนะอันล้ำค่าของพระบรมศาสดายังได้รับการทำรงรักษาและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

นับเป็นมงคลแห่งดวงตาและดวงใจของมนุษย์และเทวาเมื่อพุทธบุตรผู้สอบได้ปริยธรรม9ประโยคจำนวน121รูปผู้เป็นดังเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาได้เยื้องยาตราเข้าสู่ศูนย์กลางพิธียังศรัทธาให้ขยายเป็นวงกว้างพร้อมแท้สองอนุโมทนาในความวิริยะอุตสาหะศึกษาพระบาลีทุกรูปคือมหาปริยประโยค9ที่ได้คว้าธงชัยแห่งพระปริยัติธรรมมาครองได้อย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรีสมฐานะแห่งความเป็นวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรม

ิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคระดับโลกจัดขึ้นเป็นปีที่38ได้รับความเมตตาอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหารที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวงราชบัณฑิตหัวหน้าพระธรรมทูตสายที่8เมตตาเป็นขวัญกำลังใจมอบพัดรองและผ้าไตรแก่พระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคทั่วประเทศโดยปีนี้มีพระภิกษุสอบผ่านปริญญาธรรม9ประโยคจำนวน121รูปทุกรูปคือเพชรน้ำเอกแห่งพระพุทธศาสนาเป็นศาสนทายาทที่ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการสืบสานงานพระศาสนาให้เจริญยั่งยืนสืบ

0: ท่ามกลางความปลื้มปีติในวาระการอันเป็นมงคลพระภิกษุนาคหลวงพระมหาเจษฎาธรรมเมธีผู้แทนพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคประจำปีพุทธศักราช2569ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ระดับโลก
1: นักเรียนบาลีทั้งหลายอย่ากลัวว่าบาลีจะยากเพราะว่าความยากเป็นเพียงกำแพงบางๆที่ขวางกั้นระหว่างเราและความรู้แต่พึงกลัวเพียงอย่างเดียวว่าโอกาสอันประเสริฐเช่นนี้จะผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ไขว่คว้าบาลีทุกตัวอักษรล้วนแต่เป็นตัวแทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ศึกษาภาษาบาลีจึงเสมือนได้เข้าใกล้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์และทุกครั้งที่ภาคเพียรคือ19ที่เข้าใกล้พระนิพพานปริญญาธรรม9คือความสำเร็จของการศึกษาแต่นวโลกุตระธรรม9คือความสำเร็จของชีวิตเมื่อพุทธบุตรพึ่งตนเองได้สามารถปิดอบายไปสวรรค์และมีสุขในปัจจุบันได้แล้วย่อมส่งต่อความสุขนี้สู่ใจชาวโลกเมื่อใดที่ทุกคนมีสันติสุขภายในกันไปทั่วโลกสันติภาพที่แท้จริงก็จะบังเกิด

0: ราปลื้มดำเนินอย่างต่อเนื่องโดยสามเณรปันวิทย์ใหม่แปลงและสามเณรนัฐกิจผิวเกลี้ยงผู้แทนสามเณรวัดพระธรรมกายได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์
1: โยมเข็นพระศาสนาก็ไปโลดครับยุคนี้ต้องสามัคคีพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวครับ
2: ความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาคือเป้าหมายและเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนไม่ได้มีไว้ให้ชื่นชมหลวงพี่ประโยค9ไม่ต้องถึงขั้นทุ่มเทเอาเป็นเอาตายแต่เอาให้ได้อย่างเดียวก็พอครับ
1: ประโยคเก่าในตู้ได้รู้แล้วใจแน่แน่วเสาะแสวงแหล่งมรรคผลประโยคสิบยอดความรู้อยู่ในตนเร่งฝึกฝนค้นคว้าตำราใจ
2: ค้นความรู้แก่นแท้ให้แผ่กว้างพระกระจ่างกลางท้องผุดผ่องใสเข้าถึงแหล่งแห่งความรู้พระจอมไตเรียนเข้าไว้ประโยคสิบทางนิพพาน
1: พวกเราจบประโยค9เมื่อใดจะต่อประโยค10ท่านทีครับ
3: ประโยค10นะครับประโยค10
4: สาธุ
5: เรียนพระไตรปิฎก

0: ศึกษาพระบาลีของพระภิกษุสามเณรจากอดีตจนถึงปัจจุบันดำเนินอย่างต่อเนื่องยาวนานก็ด้วยมียอดปูชนียาจารย์ที่ทุ่มเทประสิทธิ์ประสาทวิชาและเป็นที่น่าปลื้มปีติที่ในสังฆมณฑลยังมีเจ้าสำนักเรียนบาลีอุทิศตนให้การสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมตลอดมาและเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่นี้วัดพระธรรมกายได้จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษาแก่เจ้าคณะภาคและเจ้าสำนักเรียนบาลีดีเด่นทั่วประเทศและถวายอุปกรณ์การศึกษาแก่สำนักเรียนบาลีที่มียอดผู้สอบผ่าน10รูปขึ้นไปโดยในปีพุทธศักราช2569มีจำนวน95สำนักเรียนทั้งนี้ก็ด้วยซาบซึ้งในคุณอุปการของเจ้าสำนักเรียนผู้เป็นเสาหลักอยู่เบื้องหลังความสำเร็จที่จะยังพระสัทธรรมให้วัฒนาสถาพรสืบไป
1: การศึกษาบาลีนั้นถือว่าสำคัญยิ่งเพราะว่าเป็นการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงผู้ศึกษาบาลีนั้นเป้าหมายเรียนเพื่อรู้เข้าใจและเข้าถึงวัดพระธรรมกายพร้อมทั้งเหล่ากัลยาณมิตรทั้งหลายต่างก็เห็นประโยชน์เห็นอานิสงส์ของการศึกษาเล่าเรียนบาลีจึงได้ส่งเสริมสนับสนุนให้กำลังกายกำลังใจยกย่องผู้ที่สนับสนุนส่งเสริมคือเจ้าคณะภาคเจ้าสำนักเรียนเจ้าวาดวัดต่างๆที่จัดให้มีการเรียนการสอนบาลีให้กำลังใจบำรุงขวัญเพื่อที่จะได้สืบสานพระพุทธศาสนาสืบสานการศึกษาเล่าเรียนภาษาบาลีให้มากยิ่งขึ้นไปเป็นเรื่องที่น่ายินดี

ในวันสมาธิโลกไม่เพียงจะได้แสดงมุทิตาสการะแด่พุทธบุตรมหาปริญญาพุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศยังได้รวมพลังยิ่งใหญ่รวมใจสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาโดยคณะพระเถรานุเถระคณะพระสังฆาธิการพร้อมด้วยคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญในพิธีถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศและคณะสงฆ์ 323 วัดผู้หยัดสู้ในดินแดนด้ามขวานทองของไทยในห้วงเวลาแห่งมหาปิติหลวงพ่อทัตตาชีโวพร้อมด้วยผู้แทนคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายได้น้อมนำจตุปัจจัยทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ 323 วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยซาบซึ้งที่ท่านได้ทุ่มชีวิตหยัดสู้เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาในแดนใต้ให้ยังคงสถิตสถาพรอย่างไม่หวาดหวั่นจากนั้นคณะประธานบุญพิธีและผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันถวายทายธรรมแด่คณะพระเถรานุเถระและคณะพระสังฆาธิการผู้เป็นประดุจแสงสว่างที่ส่องนำทางชาวโลกไปสู่หนทางที่ถูกต้องดีงามนับเป็นประวัติศาสตร์อันงดงามแห่งชีวิตที่ได้มีส่วนแห่งการสืบสานพระศาสนาให้ดำรงคงอยู่เป็นแสงสว่างคู่โลกสืบไปการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันสมาธิโลกสร้างมหาปิติให้บังเกิดอย่างสุจริตประมาณวันนี้คือจุดเริ่มต้นที่ชาวโลกจะได้ทำสมาธิให้บังเกิดขึ้นในใจทั้งยังมีโอกาสยิ่งใหญ่ได้มาสั่งสมมหาทานโดยมีคณะพระเถรานุเถระคณะพระภิกษุผู้สอบได้ปริญญาธรรม9ประโยคคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะพระสังฆาธิการ 2,000 กว่าวัดทั่วประเทศเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญคือสุภนิมิตอันเป็นมงคลที่พุทธบริษัทได้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันดุจดวงตะวันที่มี

0: ขอบคุณนะครับศูนย์สื่อธรรมกายเพื่อสร้างสันติภาพโลกหรือ DTM นะครับนี่คือสื่อสร้างสรรค์ดีๆที่อยากให้ทุกท่านผู้ชมทั่วโลกนะครับได้ติดตามรับชมก็สามารถเข้าไปที่ YouTube Channel ของทางศูนย์สื่อธรรมกายเพื่อสร้างสันติภาพโลกก็ได้นะครับโดยพิมพ์คำว่า DTM ได้เลยนะครับทุกท่านครับภาษาบาลีที่ผ่านตาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ผ่านใจดังนั้นภาษาบาลีครับแม้ว่าหลายคนบอกว่าเป็นภาษาที่ยากครับเพราะว่าต้องดูเรื่องของลิงครับก็คือเรื่องของภาษาว่าเป็นปุงลิงเป็นอิทธิลิงหรือว่าเป็นนับปุงสักลิงใช่ไหมครับแล้วก็ต้องไปดูเรื่องของวัฒนะใช่ไหมครับแล้วก็รวมไปถึงวิพัฒน์ต่างๆแต่เมื่อใดก็ตามที่เราได้ศึกษาภาษาบาลีแล้วแปลด้วยตัวของเราเองได้นะครับความปลื้มปิติใจจะเกิดขึ้นเหมือนกับเราได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังนั้นคุณผู้ชมทั่วโลกนะครับที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี TBN by DMC ในขณะนี้เราครับแม้ว่าจะเป็นคฤหัสถ์ก็สามารถศึกษาภาษาบาลีได้ก็สามารถสมัครเรียนได้นะครับในภาคของบาลีศึกษานะครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆของสำนักแม่กองบาลีสนามหลวงได้เลยนะครับทุกท่านครับอีกหนึ่งสื่อของศูนย์สื่อธรรมกายเพื่อสร้างสันติภาพโลกหรือ DGM นะครับตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษนะครับเข้าสู่ทศวรรษที่6นั้นวัดพระธรรมกายมีมโนปณิธานที่จะสร้างพระให้เป็นพระแท้แล้วก็สร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการเมื่อวันที่23ถึง27กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็มีการจัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนนายสิบตำรวจนสต่อนะครับรุ่นที่17ที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาภาพของการสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการนั้นเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมได้ผ่านทางสื่อของ DTM กันครับ
1: ก็ไม่เคยนั่งเหมือนกันนั่งยังไง
2: เราไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนครับมันน่าจะเป็นอะไรที่มันยากสำหรับผมครับ
1: ผมอะยังไม่เคยนั่งเกิน5นาทีเลยครับ
3: ในชีวิตก็มีนะครับแต่มันเป็นช่วงเวลาสั้นๆครับไม่เกิน30วิครับ
1: จะมานั่งสมาธิ5วันอะตอนแรกผมคิดว่าจะมานั่งในป่า
3: ในรุ่นก็มี 1,080 คนนึกภาพไม่ออกว่าจะมารวมกัน 1,080 คนยังไงแต่พอมาถึงก็ว้าวครับว่ารับได้จริงพื้นที่ปฏิบัติธรรมกว้างมากครับประทับใจตั้งแต่ขับเข้ามาเลยครับเพราะว่าบรรยากาศดีครับภูเขารายล้อม
2: มันเป็นเหมือนโรงแรม5ดาวครับมันดูสวยครับแล้วก็มันอยู่ในภูเขาแล้ววิวดีมากครับบรรยากาศดีครับ
1: สะดวกสบายมากกว่าที่ผมคิดไว้ตั้งแต่แรกครับอาหารการกินก็อร่อยการพักผ่อนก็เงียบสงบมีทั้งห้องปฏิบัติธรรมที่แบบเก็บเสียงข้างนอกไม่ให้มารบกวนข้างในเนี่ยครับ
4: เหมือนแบบมาเติมเต็มให้ใจสงบสุขครับมาทานอาหารอร่อยอร่อยได้นอนหลับสบายสบายครับมันเหมือนมาพักกายพักใจครับ
5: อันดับแรกนะนักเรียนในสิทธิตำรวจจะเรียนระยะเวลา1ปีเขาไม่ได้กินขนมเลยนะที่โรงเรียนไม่ได้กินขนมแต่กินแค่ข้าวอย่างเดียวแล้วอาหารก็จำกัดเพราะฉะนั้นพอมาถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้มันเป็นเหมือนสวรรค์เขาอะ
6: จากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิธรรมกายและสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งมีนโยบายมุ่งพัฒนาข้าราชการตำรวจให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถควบคู่กับการมีคุณธรรมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งซึ่งมีภารกิจในการผลิตและพัฒนานักเรียนนายสิบตำรวจจึงได้จัดให้มีโครงการอบรมจริยธรรมขึ้นโดยมีนักเรียนนายสิบตำรวจรุ่นที่17จำนวน 1,081 นายเข้าร่วมโครงการระหว่างวันที่23ถึง27กรกฎาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ปฏิบัติธรรม World Peace Valley เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาด้วยการฝึกสมาธิเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความแข็งแรงของจิตใจทว่าก้าวแรกของการฝึกใจสำหรับเหล่านักเรียนใน10ตำรวจที่เพิ่งเริ่มต้นนั้นอาจไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด
2: วันแรกที่มาครับอาจจะมีความยากนิดนึงครับเหมือนเราต้องมาฝืนตัวเองเราหลับตาไปแล้วเราคิดไปเรื่อยเปื่อยเลยครับเหมือนแค่หลับตาเฉยครับแต่ว่าจิตใจเราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวครับ
1: วันแรกตอนเข้ามานั่งผมก็นั่งได้สักพักครับแต่ก็หลับเห็นคนอื่นเขานั่งกันผมนั่งหลับแต่พอมาอีก 2-3 วันก็เริ่มได้ครับแต่ก็ยังหลับเหมือนเดิม
3: ปวดเมื่อยบ่อยทีแรกก็ฝืนนั่งเมื่อยก็นั่งอยู่งั้นครับจนขาชาเหน็บขึ้นแต่พอมาวันต่อไปพระอาจารย์ก็มีวิธีต่างๆให้เมื่อยก็ขยับฟุ้งซ่านก็ลืมตาอย่างเงี้ยครับมันก็ช่วยได้เยอะครับ
6: เมื่อเริ่มต้นบนเส้นทางที่ไม่คุ้นเคยคณะพระอาจารย์ผู้เปี่ยมประสบการณ์จึงค่อยๆปูทางด้วยการแนะนำเทคนิคการนั่งและวิธีวางใจที่ถูกต้องให้ธรรมะที่ดูไกลตัวกลายเป็นเรื่องเข้าถึงง่ายเข้าใจง่ายและปฏิบัติได้สบายจนเห็นผลจริงพร้อมเทศสอนหลักหัวข้อธรรมให้นักเรียนในสิบซึมซับและน้อมนำไปใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ
5: เด็กยุคนี้ต้องเข้าใจว่าสงสัยเยอะเชื่อบุญนรกผมว่าน้อยนะหน้าที่ตรงนี้ก็คือพระอาจารย์สอนให้รู้นรกสวรรค์เนี่ยถ้าอย่างน้อยไม่ต้องเยอะหรอกคนพันคนเนี่ยขอแค่สัก10คนเนี่ยที่เชื่อตรงนั้นนำไปต่อยอดปฏิบัติจากพันคนถ้าได้เพียงแค่10คนเนี่ยก็คุ้มค่าแล้วสำหรับทั้งโครงการสร้างคนสร้างยากมาก
3: ส่วนตัวผมชอบตอนนั่งฟังธรรมครับก็สนุกดีครับเพราะว่าพระอาจารย์ก็นำเรื่องราวของตัวเองมาเล่าให้ฟังเป็นบทเรียนให้นักเรียนทุกๆคนอย่างเงี้ยครับ
1: พอ2วัน3วัน4วันจิตใจผมสงบมากขึ้นครับเพราะว่าพระอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยก็คอยแนะนำว่าถ้าเราจิตใจยังไม่นิ่งพระอาจารย์ท่านก็จะมีวิธีให้เราทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนให้เรานิ่งมากขึ้นกว่านี้ครับ
6: การอบรมครั้งนี้ไม่เพียงขัดเกลาจิตใจผ่านบทสวดมนต์การนั่งสมาธิและการฟังธรรมเท่านั้นโครงการนี้ยังถักทอความสามัคคีผ่านกิจกรรม Walk Rally ที่ให้นักเรียนใน10ได้ร่วมแรงร่วมคิดและร่วมฝ่าฟันไปด้วยกันในทุกฐานกิจกรรมเพราะการเป็นตำรวจที่ดีไม่ได้อาศัยเพียงความสามารถของคนคนเดียวแต่ต้องรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่นและพร้อมช่วยเหลือกันในวันนี้ต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง
7: เด็กทุกคนได้ร่วมกันลำบากได้ร่วมกันทำกิจกรรมเนื้อหาสาระก็เป็นเกี่ยวกับการทำงานคือว่าทางวิทยากรจัดเตรียมมาตรงกับนักเรียนในสิบตำรวจเลยครับเป็นอดีตตำรวจเก่าเป็นข้าราชการทหารเก่าและที่สำคัญเลยศาสนาใดอยู่ร่วมกันได้หมดมีการดูแลจากที่นี่หมดทุกอย่างเด็กทุกคนแฮปปี้ครับ
8: ผมคิดว่าแบบดีมากๆนะครับได้มาเปิดมุมมองในแง่คิดต่างๆของที่คนต่างศาสนิกมาดูว่าศาสนาพุทธเขาปฏิบัติยังไงในแง่ผมคือศาสนาอิสลามเขาปฏิบัติอีกอย่างพุทธปฏิบัติอีกอย่างโดยที่เราร่วมกันได้โดยไม่แตกแยกกันครับ
9: ควรจัดขึ้นให้น้องๆมาฝึกร่างกายให้นักเรียนในสิบใหม่ฝึกความอดทนครับเราก็ต้องมาฝึกกายฝึกใจไว้ครับเพื่อทำหน้าที่แบบว่าไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากครับ
6: นอกจากจะมีกิจวัตรกิจกรรมที่หล่อหลอมให้เกิดความสามัคคีแล้วทางโครงการยังได้จัดให้นักเรียนและผู้บังคับบัญชาได้ร่วมทำบุญใหญ่ด้วยการตักบาตรพระภิกษุกว่า100รูปซึ่งการทำทานด้วยการตักบาตรพระภิกษุนั้นส่งผลให้ใจละเอียดผ่องใสสร้างสำนึกแห่งการแบ่งปันช่วยขัดเกลาจิตใจเกิดความโอบอ้อมอารีอันจะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเป็นตำรวจที่ดีในอนาคต
10: กิจวัตรประจำวันของเราครั้งนี้มีผลต่อการใช้ชีวิตมากขึ้นครับเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้ครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนก็ตามการที่เรานั่งสมาธิได้เป็นจุดศูนย์กลางได้ในจุดเดียวสามารถที่จะทำให้เราทำสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันได้แบบราบรื่นครับ
3: ในมุมมองผมก็ถ้ากลับไปก็รู้สึกว่าคงต้องทำเรื่อยๆเพราะมันก็รู้สึกสงบกับตัวเองครับถ้าเกิดเราออกไปเผชิญกับอาชีพจริงๆก็เจอหลายรูปแบบแต่ถ้าเกิดเรามีสติเราก็จะสามารถเรียบเรียง

0: สต. 18หรือ19มาที่นี่เลยครับมาฝึกจิตใจให้สงบครับ
1: อาจจะเพิ่มเวลามากกว่านี้ครับจาก5วันในครั้งนี้เป็น15วันในครั้งหน้าเพื่อที่มาพักกายพักใจให้จิตใจเราสงบมากยิ่งขึ้นครับ
2: เมื่อได้รับการอบรมและได้รับคำแนะนำจากทั้งคณะพระอาจารย์และพี่เลี้ยงในแต่ละวันความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมก็ค่อยๆก่อร่างขึ้นทีละน้อยในใจของนักเรียนในสิบผ่านกิจวัตรกิจกรรมที่หล่อล้อมให้รู้จักคิดร่วมกันทำร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกันสิ่งที่เคยรู้สึกว่ายากก็เริ่มง่ายขึ้น

0: นักเรียนนายสิบตำรวจส่วนใหญ่ก็จะฝึกทางด้านร่างกายแล้วการฝึกทางด้านจิตใจนั่นแหละที่สำคัญสมาธิหรือว่าสติปัญญาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์ได้มากขึ้นครับ
1: ตำรวจเรามันเป็นอาชีพที่ต้องทำงานกับคนร้ายมากกว่าคนดีเพราะฉะนั้นสมาธิสติต้องมีให้มากกว่าอาชีพอื่นจึงเหมาะมากสำหรับในการมาฝึกในครั้งนี้เพื่อให้เขารู้ว่าเขาจะใช้สติใช้สมาธิในการดูแลตัวเองในการออกไปทำงาน
2: จุดนี้เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตเขาเลยนะจากที่เปลี่ยนทางกายภาพก็คือทางศูนย์ฝึกมาแล้วแล้วก็จิตใจระดับหนึ่งแล้วได้ธรรมะสอนตรงนี้มันครบคือผมว่าลงล็อกที่สุดแล้วจริงๆผมอยากให้มีทุกปีนะก็ต้องขอบคุณผู้บังคับการอีกรอบหนึ่งจริง
3: ๆคือสำนักงานตำรวจแห่งชาติของเราเนี่ยที่เราคัดคนเข้ามาเนี่ยเขาจะต้องออกไปบังคับใช้กฎหมายกับประชาชนให้อยู่ในกรอบในกฎของบ้านเมืองก็คือว่าเราใช้หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหลักตรงนี้มันก็เป็นอุดมคติของตำรวจด้วยในส่วนหนึ่งซึ่งเราก็ได้เลือกแล้วว่าสถานปฏิบัติธรรมนะครับของทางวัดพระธรรมกายก็มีความพร้อมพระที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ตรงนี้เราก็ถือว่าเราได้ครูชั้นดีมากเลยซึ่งเป็นพระที่สามารถที่จะนำประสบการณ์ของท่านเองในทางโลกเนี่ยมาประยุกต์ใช้ให้นักเรียนในสิบตำรวจของเราเนี่ยได้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของทางโลกก็จะได้ออกไปเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับไปแนะนำชาวบ้านให้อยู่ในกรอบในกฎต่อไปครับ
4: นักเรียนใน10ชีวิตเขาอยู่กับอาวุธปืนก็เมื่อเขามีคุณธรรมมีจริยธรรมเนี่ยการตัดสินใจต่างๆมันจะมีประโยชน์และสร้างคุณงามความดีให้กับประเทศชาติได้มากครับหลักสูตรของนักเรียนใน10ของตำรวจภูธรภาค1เป็นหลักสูตรแรกที่มีความคิดริเริ่มสร้างหลักสูตรนี้ขึ้นมาการมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จะทำให้กล่อมเกลาจิตสำนึกของนักเรียนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นการกระทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าขาดสติหรือขาดสมาธิมันจะเป็นผลเสียต่อการปฏิบัติหน้าที่มันก็ย้อนไปถึงการปฏิบัติตัวต่อประชาชนในทางที่เสียหายการมีสมาธิเนี่ยจะทำให้สิ่งต่างๆเนี่ยดีขึ้นครับ
5: ด้วยสายตาของผู้บังคับบัญชาที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการขัดเกลาจิตใจโครงการอบรมจริยธรรมนี้จึงถือกำ

0: ธุครับขอบคุณนะครับศูนย์สื่อธรรมกายเพื่อสร้างสันติภาพโลกหรือ TTM นะครับทุกท่านครับมีพุทธพจน์บทหนึ่งนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้นั่นก็คือจิตตังทันตังสุขาวหังครับจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้นั่นเองดังนั้นต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับนักเรียนนายสิบตำรวจนะครับที่ในวันนี้ตั้งใจให้โอกาสตัวเองในการฝึกจิตเพื่อที่จะได้เข้าถึงความสุขภายในครับทุกท่านครับและในช่วงเวลาจากนี้ไปครับคณะสงฆ์และสาธุชนทั่วโลกจะได้รับฟังการกล่าวเปิดใจโดยผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยครับในโอกาสนี้ขอกราบรัตนาพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายในนามผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยได้กล่าวเปิดใจต่อพุทธบุตรคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงสาธุชนทั่วโลกที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN by TFC ช่องนี้ช่องเดียวขอกราบรัตนาด้วยความเคารพครับ
1: ขอถวายความเคารพแด่พระเดชพระคุณพระโสภณวชิระนายกเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีเจ้าวาดวัดขวนนอกและพระเดชพระคุณพระมงคลวชิระประโชตหลวงพ่ออินวัดนิคมเทพาครับและพระเถรานุเถระเจ้าคณะสังฆาธิการทุกๆท่านทุกๆรูปนะครับเพื่อนสาธรรมิกทุกท่านและเจริญพรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนายสนั่นสนธิเมืองประธานคฤหัสถ์และกนิษฐ์พศวีอนันทานิชผู้แทนคณะกรรมการจัดงานคณะครูใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เหล่ากนิษฐ์และต้องขอบคุณขออนุโมทนาที่ให้งานวันนี้จัดไปได้ด้วยความสบายใจความสุขใจก็ขออนุโมทนาขอบคุณแด่กองพลทหารราบที่15หน่วยเฉพาะกิจปัตตานีหน่วยราชการทหารตำรวจมูลนิธิสมาคมชมรมต่างๆทั้งบริษัทห้างร้านและประชาชนในจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียงด้วยครับพวกเราได้เห็นแล้วนะครับว่าจากสื่อที่ฉายให้ดูเนี่ยการส่งเสริมคณะสงฆ์ให้ศึกษาพระบาลีนี่ก็ดีหรือการให้ประชาชนข้าราชการทหารตำรวจมาปฏิบัติธรรมฝึกสมาธิอบรมจิตใจก็ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างยิ่งและเร่งด่วนด้วยตอนสมัยผมยังเรียนหนังสืออยู่ยังไม่ได้บวชการที่จะได้มีพระสอบประโยคกล้าสักรูปสองรูปเนี่ยในแต่ละปีเป็นเรื่องยากประมาณปี2512-13ราวๆเนี่ยประโยคเก้าจริงๆมีแค่2รูป3รูปถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ประมาณนี้แต่ว่าในปีนี้นี่หรือปีต่อๆมาข้างหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นไปเรื่อยจากหลักหน่วยเป็นหลัก10หลายๆ10จนถึงปีที่ผ่านมาเป็นหลัก100กว่ารูปซึ่งเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากเลยแต่ต้องบอกว่าทั้งหมดเลยเนี่ยมันเกิดจากความคิดก่อนพื้นฐานเลยที่เขาเรียกว่า mindset ว่าพระที่มาบวชแล้วมาเรียนด้วยกันเนี่ยเขาเรียนไปทำไมเนี่ยเมื่อเรียนไปแล้วน่ะกว่าจะได้ประโยคแต่ละประโยคมันไม่ใช่ง่ายแล้วมีคนยอมรับเขาไหมรู้ไหมว่าที่เขาเรียนมาเหนื่อยแล้วเขาใช้ประโยชน์ได้อะไรหลวงพ่อทำไมโยจึง

0: ริขึ้นมาว่าจะต้องยกย่องผู้ที่ทุ่มเทความเพียรในการศึกษาพระบาลีเพื่อรักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าดั้งเดิมเอาไว้ก็เลยจัดการมุทิตาต่างๆเหล่านี้ขึ้นแล้วยกย่องให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นขึ้นไปถึงประโยคสูงๆแล้วว่าประชาชนชื่นชมท่านนะนับถือท่านเคารพท่านว่าท่านใฝ่เรียนใฝ่ที่จะรักษาคำสอนพุทธเจ้าตั้งใจที่จะรักษาสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวสืบไปเพราะฉะนั้นระยะหลังๆนี้จะด้วยการที่ปรับทัศนคติว่าไม่มีใครสนใจละแปลว่ามีคนสนใจและวิดีโอที่เราผลิตมานะแต่ละปีในการยกย่องพระประเรียนธรรม9ประโยคเหล่านี้เนี่ยมันกระจายไปทั่วโลกแล้วก็จะอยู่ในช่องสื่อไปอีกนานเลยแล้วเราจะเห็นว่ามีสามเณรเข้ามาร่วมด้วยสามเณรก็จะดูตัวอย่างที่เห็นพระประเรียนธรรม9ประโยคไอดอลเราได้รับการยกย่องแบบนี้สามเณรก็อยากจะเป็นแบบนั้นบ้างสามเณรก็มาจากทั่วประเทศแล้วครับเยอะแยะแม้จะน้อยลงในวัดต่างๆอาจจะน้อยลงแต่วัดพุ่มกายก็ยังมีมากกับหลายร้อยร่วมพันแบบนั้นแหละครับจากตรงนี้เองมันเป็นเรื่องที่หลวงพ่อธรรมชโยเคยพูดเสมอมาว่าความรู้ต้องคู่กับคุณธรรมเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินคำว่าประโยคสิบครับประโยคสิบนั่นหมายถึงอะไรว่าเมื่อเราศึกษาพระปริยัติเสร็จแล้วต้องมาศึกษาด้านปฏิบัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนเป็นพระโพธิสัตว์แสวงหาความวิโมกขธรรมเนี่ยหลังจากที่เป็นประทับนั่งที่ใต้ควงไม้สีมหาโพธิ์แล้วตัดสินใจว่าถ้าไม่รู้พระนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วไซเนี่ยจะไม่รู้จักบัลลังก์นี้เลยก็เรียกว่ายอมตายแหละเอาชีวิตทุ่มไว้เป็นเดิมพันแล้วพระองค์ก็ดำเนินจิตไปตามลำดับจนทั้งประกาศตัวเองว่าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยไหนนะครับอยู่ในตัวนะครับพระรัตนตรัยความรู้ต่างๆ 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่ในตัวทั้งสิ้นเลยครับจากการที่ใจเป็นสงบนิ่งแล้วก็ตรัสรู้ไปตามลำดับอย่างที่เราได้เรียนรู้กันมาแล้วก็จะเป็นที่น่าเป็นห่วงเมื่อเร็วๆนี้ผมได้รับคลิปมาเห็นคุณครูที่มาแสดงมาพูดความในใจให้พวกเราฟังเมื่อกี้เนี่ยต้องขออนุโมทนานะว่าคุณครูเนี่ยเป็นผู้ให้แสงสว่างแก่กุลบุตรกุลธิดาที่นี่แล้วก็จะต้องเป็นปูชนียบุคคลเพราะคุณครูไม่ใช่เรือจ้างไม่ใช่ผู้รับจ้างสอนหนังสือแต่ต้องเป็นครูที่ลูกศิษย์เคารพกราบว่าได้แล้วเด็กเก่งๆเดี๋ยวนี้ในเมืองไทยมีเยอะนะครับอย่างจะเป็นนักกีฬาก็ได้วอลเลย์บอลจริงทุกคนทึ่งหมดนะจะไปแชมป์โลกแล้วเนี่ยไปโอลิมปิกแล้วเนี่ยแต่ว่าไม่ลืมรากฐานคือครูพละที่ส่งคัดเลือกเด็กมาเข้าสู่การอบรมมาเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติวอลเลย์บอลชายก็เป็นแบบนี้เหมือนกันมันเริ่มต้นจากครูนะจากโรงเรียนนะครับแล้วค่อยคัดส่งขึ้นมาด้วยความทุ่มเทของคุณครูด้วยครูเห็นค่าบางครั้งต้องยอมพกกระเป๋าตัวเองซื้อรองเท้าให้แบบนี้ฟังแล้วมันตื่นตันใจนี่คือปูชนียบุคคลแล้วนักกีฬาพวกนี้กลับไปเนี่ยจะไปกราบเท้าครูได้เต็มใจเลยว่าครูไม่ใช่ผู้รับจ้างสอนหนังสือแต่ผู้ที่ทุ่มอยากเห็นความเจริญรุ่งเรืองของศิษย์จริงๆแต่เด็กเก่งๆในเมืองไทยมีเยอะครับเก่งระดับที่ว่าหายากแล้วก็สามารถไปเอารางวัลสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้มากมายเลยแต่พอ mindset ผิดค่านิยมผิดมิจฉาทิฏฐิข้อครอบงำเนี่ยน่าตกใจครับผมอยากจะให้ดูสื่อสักสื่อหนึ่งนะครับจากอาจารย์หมอวิชัยซึ่งท่านพบแล้วมาเล่าให้พวกเราฟังก็ชมสื่อได้เลยนะ
1: เด็กโรงเรียนที่เป็นเหรียญโอลิมปิกเนี่ยที่ไปแข่งแล้วกระทรวงศึกษาภาคภูมิใจมากตลอดเวลาเลยเนี่ยว่าโรงเรียนอยู่ในระดับดีท็อปมากเลยเนี่ยเด็กนักเรียนชั้นม.5ได้เกรด 3.95 ม.5 สายวิทย์คณิตเรียนระดับเหรียญโอลิมปิกต่างประเทศเลยเนี่ยคือไม่นานก็คงมาเป็นอาชีพหมออย่างเรานี่แหละพอสอบติดทุกที่และบ้านเราค่านิยมการเป็นหมอมันเยอะรู้ไหมว่าเขามาพบหมอแล้วพ่อเขาคอยอยู่ข้างนอกเด็กพูดกับหมอว่าอะไรเขาวิเคราะห์พ่อเขาอย่างกับหุ่นยนต์เลยเขาบอกว่าหมอพ่อผมก็แก่แล้วเดี๋ยวนี้แกก็เจ็บป่วยติดต่อสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายแกก็ไม่มีผลิตผลเป็น GDP อะไรให้เลยผมว่าแกตายไปก็ดีนะ
2: หมอฮะ
1: หมอฮะโรงเรียนจุดๆๆคว้าเหรียญโอลิมปิกเป็นว่าเล่นน้องคิดยังไงเห็นไหมว่านี่คือเหมือนโรบอทเลยอ่ะแสดงว่าระบบการศึกษาเราอ่ะลืมบางด้านของคำว่ามนุษย์ไปเลย
0: ครับดูแล้วน่าตกใจไหมครับเด็กเก่งระดับหัวกะทิของเมืองไทยเลยนะครับเพราะฉะนั้นที่หลวงพ่อธรรมชโยพูดนักพูดหนาพูดมาตลอดเลยเรื่องว่าความรู้ต้องคู่กับคุณธรรมมันเป็นแบบนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาบุญกับครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ไปเป็นปูชนียบุคคลให้กับ

อนนี้ที่จะทำมาหากินวิชาชีพสมัยนี้นะครับเขาค้นใน YouTube ได้เยอะเลยครับแต่สิ่งที่ไม่อยากไปค้นเพราะมันไม่สุขคือเรื่องคุณธรรมครูต้องทำหน้าที่ปลูกฝังตรงนี้ให้ลูกศิษย์รู้จักบุญบาปกฎแห่งกรรมสัมมาทิฏฐิครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วโดยเฉพาะที่ตอนนี้มันเป็นข่าวเยอะเหลือเกินเลยเรื่องเกี่ยวกับวงการของตำรวจก็ในรักเรียนในสิบก็มาอบรมที่นี่ที่ World Peace Valley เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมที่เขาใหญ่แล้วอย่างที่เราพวกเราได้ชมกันนี่คือการปลูกฝังสิ่งที่เขาจะต้องไปใช้ในชีวิตในวิชาชีพของเขาแล้วภาพจำของเขาที่มารวมปฏิบัติธรรมกันแบบนี้มันไม่เลือกศาสนาเลยนะในนั้นมีหลายศาสนาพุทธคริสต์อิสลามอยู่ด้วยกันแล้วปฏิบัติธรรมร่วมกันมีกิจกรรมร่วมกันแบบนี้แล้วพบแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งแวดล้อมดีๆมันประทับใจเขาสัปปายะสี่เขาได้หมดครับทั้งสถานที่สัปปายะอาหารสัปปายะบุคคลสัปปายะแล้วก็ธรรมะสัปปายะเนี่ยเขาได้ครบหมดแล้วพระวิทยากรที่มาให้ความรู้ได้พูดคุยกับนักเรียนในสิบทั้งหลายเหล่านี้นี่

0: ช่วยกันคนละไม้คนละมือเอาคนมาเข้าวัดอบรมปฏิบัติธรรมกันให้ดีแล้วก็โครงการทอดกฐิน 30,000 กว่าวัดที่หลวงพ่อธรรมชโยและวัดพระธรรมกายดำริขึ้นเนี่ยทำไปทั่วทั้งประเทศแล้วก็มีต่างประเทศบางแห่งด้วยที่เข้าในกติกาพระที่จะรับกฐินได้ต้องมีในวัดนั้นต้องมีพระจำพรรษา5รูปขึ้นไปนี่คืออะไรคือการส่งเสริมให้แต่ละวัดเนี่ยหาพระมาบวชหาคนมาบวชซึ่งตอนนี้มันน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆหาไม้ครบ5แล้วทางวัดองค์กายหลวงพ่อธรรมชโยจะส่งลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเหล่ากิมิตรไปเป็นประธานกฐินให้ไปร่วมทอดกฐินให้ทั้งหมดทั่วทั้งประเทศเลยนะครับก็ขอฝากว่าอนาคตของพระพุทธศาสนาที่เราเห็นอยู่ในวันนี้เนี่ยว่ามั่นคงจริงไหมเป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนาจริงไหมเพราะฉะนั้นพวกเราทุกรูปเพื่อนสาธทำให้ทุกท่านพุทธบุตรทุกท่านเนี่ยต้องรวมใจกันเหมือนพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวช่วยกันแล้วกับพุทธบริษีก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวถ้าเป็นแบบนี้แล้วพุทธศาสนาเราอยู่ได้ครับเราอยู่รอดแล้วก็อยู่ดีด้วยไม่ใช่อยู่ได้อย่างเดียวต้องอยู่ดีด้วยแล้วก็ไปเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้กับชาวโลกและสรรพสัตว์ทั้งหลายสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บำเพ็ญเพียรสร้างบารมีมา20ประสงค์ขายกับแสนมากับเอาชีวิตเดิมพันมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินับไม่ถ้วนแล้วค้นคว้าอริยสัจ4ค้นคว้าพระธรรมมาให้พวกเราได้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้องไม่พัดตกไปในอบายเพราะความไม่รู้นะครับก็ขอฝากทุกท่านพวกเราทุกคนนะครับสาธุครับเจริญพร
1: ขอกราบขอบพระคุณนะครับพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศนะครับในนามผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายที่ได้กล่าวเปิดใจต่อพุทธบุตรนะครับผู้เป็นสายโลหิตแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านครับในช่วงเวลาจากนี้ไปจะได้นำสาธุชนทั่วโลกนะครับเข้าสู่กิจกรรมงานบุญที่เรียกว่าพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งถ้าเกิดเราย้อนไปเมื่อประมาณปีพุทธศักราช2547นะครับจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นก็มีทั้งพระภิกษุรวมไปถึงทหารตำรวจแล้วก็ประชาชนนะครับที่เสียชีวิตหรือว่ามรณภาพนะครับจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ดังนั้นอาศัยในกิจกรรมที่เราได้ร่วมกันถวายสังฆทาน323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ครับเราจึงมีการปรารภเหตุนี้ในการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับคุณผู้ชมทั่วโลกครับก็ถือได้ว่าเป็นการประกอบบุญญกิริยาหนึ่งในบุญญกิริยาวัตถุสิบประการที่เรียกว่าปฏิทานามัยครับบุญที่สำเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลนั่นเองซึ่งถ้าหากเรื่องราวนะครับของการอุทิศบุญกุศลที่ปรากฏในพระคัมภีร์หรือว่าพระไตรปิฎกนั้นมีหนึ่งเรื่องราว

เป็นเรื่องราวของพระเจ้าพิมพิสารครับซึ่งท่านก็เป็นมหาราชาแห่งแคว้นมคธซึ่งในคราครั้งนั้นนั่นเองนะครับพระเจ้าพิมพิสารนั้นท่านก็ได้ถวายวิหารธาตุหรือว่าถวายวัดอารามแห่งแรกในพระพุทธศาสนานั่นก็คือวัดเวรุวันนั่นเองในคราครั้งที่พระเจ้าพิมพิสารนะครับได้ถวายเวรุวันวนารามปรากฏนะครับพระเจ้าพิมพิสารนั้นไม่ได้ประกอบบุญญกิริยาในข้อที่ว่าปฏิทานามัยก็คือบุญที่สำเร็จจากการอุทิศบุญกุศลไม่ได้อุทิศบุญกุศลให้แก่บรรดาเปรตครับที่เป็นอดีตหมู่ญาติของท่านซึ่งเปรตที่เป็นอดีตหมู่ญาติของท่านนะครับเรียกประเภทนี้ว่าปรทัตตูปชีวีครับเป็นเปรตที่รอคอยการอุทิศบุญกุศลจากพระเจ้าพิมพิสารซึ่งก็ปรากฏนะครับเรื่องราวที่ปรากฏในพระคัมภีร์ก็เล่าเรื่องราวนะครับย้อนไปในสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในพัทรกัปนี้ครับนั่นก็คือพระโกนาคมณะในคราครั้งนั้นนะครับบรรดาดาเปรตที่เป็นหมู่ญาตินั้นได้แอบกินพัตตาหารนะครับที่บรรดานายเสมียนต่างๆโดยเฉพาะตัวอดีตชาติของพระเจ้าพิมพิสารได้ตั้งใจถวายปรากฏครับบรรดาเปรตนั้นพอละจากอัตภาพของความเป็นมนุษย์ในชาตินั้นไปก็ไปสู่ภพภูมิที่เรียกว่าเปรตนั่นเองแล้วก็รอคอยนะครับพระเจ้าพิมพิสารที่จะอุทิศบุญยาวนานเป็นระยะเวลาหลายพุทธันดรทีเดียวครับจนมากระทั่งถึงยุคพุทธันดรของพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้รับการอุทิศบุญกุศลนั่นเองนะครับเพราะว่าพอได้มีโอกาสได้เจอกับพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็ได้รับการอุทิศบุญกุศลนั้นบรรดาเปรตนั้นก็มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองครับดังนั้นเดี๋ยวในช่วงนี้เราจะมาพร้อมใจกันในกิจกรรมประกอบบุญญกิริยาจากปฏิทานามัยบุญที่สำเร็จจากการอุทิศบุญกุศลครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญท่านสนั่นสนธิเมืองครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีจุดธูปเทียนด้านหน้ารูปภาพผู้วัยชนในโอกาสนี้เรียนเชิญครับในขณะนี้นะครับท่านสนั่นสนธิเมืองนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีท่านประธานบุญพิธีจะได้จุดธูปเทียนด้านหน้ารูปภาพผู้วัยชนขอเรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกประนมมือขึ้นนะครับ

0: ท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแต่ผู้วัยชนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสำคัญมากเพื่อที่เราทุกท่านจะได้พร้อมใจกันประกอบบุญญกิริยาจากปฏิฐานนามัยบุญที่สำเร็จจากการอุทิศส่วนกุศลให้แด่บุคคลที่ล่วงลับไปแล้วในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกได้รับฟังความสำคัญของการทำบุญอุทิศส่วนกุศลโดยพร้อมเพรียงกันขอกราบอาราธนาและขอเรียนเชิญครับ
1: นมัสการพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงสวัสดีค่ะคุณครูข้าราชการทหารตำรวจและยอดเกรียมีทุกท่านการที่ทุกท่านได้มาพร้อมเพียงกันณที่นี้เพื่อระลึกนึกถึงบุคคลอันเป็นที่รักซึ่งเขาเหล่านั้นได้เสียชีวิตไปแล้วจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้การระลึกถึงที่ดีที่สุดซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ก็คือการอุทิศบุญกุศลไปให้เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีความสุขยิ่งขึ้นไปในสังสารภพไม่ว่าจะเป็นบุญหรือความดีใดๆก็ตามที่ทุกท่านได้กระทำไว้ดีแล้วทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมทั้งบุญที่กำลังจะเกิดขึ้น
2: จากการตั้งใจฟังคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ซึ่งจะทำให้ใจของเราเป็นสมาธิบุญที่เกิดจากสมาธิถือว่าเป็นบุญที่มีอานุภาพมากจึงขอเรียนเชิญทุกท่านได้ระลึกนึกถึงบุญที่เรากระทำไว้ดีแล้วทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์

0: และตั้งใจฟังคณะสงฆ์สวดพระพุทธมนต์โดยพร้อมเพียงกันนะคะ
1: ก่อนที่เราจะประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่พระเถระนิเถระสังฆาธิการขอให้ลูกๆทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัว

ให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะแล้วก็รวมใจกลับไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆให้ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสๆหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆเบาๆด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆ ว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่จนในกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจอยู่จนในกลางองค์พระใสใสอย่างเบาเบาสบายสบายให้ค่อยๆประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะเพื่อที่ว่ากายวาจาใจของเราจะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นจากการสร้างมหาทานบารมีของเรานะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องให้ถูกหลักวิชาทั้งก่อนทำกำลังทำและภายหลังจากทำแล้วเนี่ยใจต้องใสนึกแล้วต้องปลื้มในช่วงนี้เป็นช่วงที่ก่อนกำลังที่เราจะถวายสังฆทานแด่พระเถรานุเถระสังฆาธิการดังนั้นก็ต้องประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆในการตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจหยุดอยู่ในกลางองค์พระใสใสพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งในบริกรรมภาวนาในใจเบาเบาว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

0: สัพเพพุทธาพลปัตตาปเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนอรคังบันทามิสัพพโสเตทลัตทาสุขิตาปิลุณหาพุทธสาสเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเต
1: สาธุรัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอนาธิวรังอยาจทา

ลำดับต่อไปนะครับจะเป็นการทอดผ้าบังสกุลนะครับที่ด้านหน้าคณะสงฆ์บนเวทีนะครับสำหรับการทอดผ้าบังสกุลมีทั้งหมดจำนวน3ชุดด้วยกันครับชุดที่1นะครับจะได้ขอเรียนเชิญคณะคุณครูนะครับจำนวน12ท่านในชุดที่2นะครับจะเป็นผู้แทนของทหารและตำรวจและชุดที่3ครับจะเป็นชุดของคณะท่านประธานบุญพิธีรวมไปถึงคณะท่านเจ้าภาพจำนวน12ท่านนะครับดังนั้นในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคณะคุณครูนะครับเดินทางมาที่ด้านหน้าเวทีรับผ้าบังสกุลหนึ่งผืนจากนั้นนะครับรอฟังเสียงสัญญาณจากพิธีกรที่จะได้เรียนเชิญทุกท่านทอดผ้าบังสกุลในแนวขวางกับผ้าปูสาโยงนะครับในการทอดผ้าบังสกุลนั้นขอเรียนเชิญคณะคุณครูนะครับทอดผ้าบังสกุลในแนวขวางกับ

สาโยหลังจากทอดผ้าบางสกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรียนเชิญคณะครูกับคณะประจำพื้นที่เพื่อที่จะได้เรียนเชิญผู้แทนทหารและตำรวจทอดผ้าลำดับต่อไปครับแต่ตอนนี้เรียนเชิญคณะครูมาถึงที่ด้านคณะสงฆ์ทำใจของเราให้เป็นสมาธิสักครู่หนึ่งนะครับเรียนเชิญคณะครูทั้ง12ท่านทอดผ้าบางสกุลในโอกาสนี้เรียนเชิญครับขอเรียนเชิญทุกท่านได้กลับพนักประจำที่นั่งครับขอกราบอนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญผู้แทนทหารตำรวจนะครับได้ร่วมกันทอดผ้าบางสกุลนำโดยร้อยโทกระเชนจันขึ้นนะครับผู้บังคับกองร้อยทหารพราน4305และร้อยตำรวจเอกนะครับณัฐวุฒิลอยลิศรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตุยงนะครับได้นำคณะทหารและตำรวจนะครับทอดผ้าบางสกุลที่ด้านหน้าคณะสงฆ์บนเวทีครับคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี CBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวทั่วโลกนะครับผ้าบางสกุลนั้นก็คือหมายถึงผ้าลูกฝนหรือว่าผ้าเปื้อนฝนนั่นเองโดยก่อนในยุคต้นพุทธกาลนะครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตให้รับคฤหบดีจีวรพระภิกษุก็ต้องอาศัยผ้าจีวรนะครับจับตามซากศพบ้างตามกองหยักเยื่อบ้างนั่นเองนะครับเรียนทุกท่านนะครับทำใจให้เป็นสมาธิสักครู่หนึ่งนะครับเรียนเชิญทหารและตำรวจร่วมกันทอดผ้าบางสกุลโดยพร้อมเรียงกันเรียนเชิญครับและขอเรียนเชิญทุกท่านได้กลับมานั่งประจำที่นั่งขอกราบอนุโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครับลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญ

การสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานีคุณดำรงชัยวนนท์คุณนันทนีชัยวนนท์คุณพศวีคุณจันวิภาอนันทานิตคุณพรพัทราพันเถรเสนคุณชิดชนกนิ่งกังวานมงคลคุณบรรณสอนทองนุ่นคุณวรรณรักษ์บุรณสิทธิพรคุณธีรณีหานบำรุงกิจคุณชูศักดิ์คุณกันทิมาชมามหัตนาและดร.ประกอบชิรกิติในนามผู้แทนคณะกัลยาณมิตรทั่วโลกครับที่จะได้ร่วมกันทอดผ้าบังสุกุลที่ด้านหน้าคณะสงฆ์หลังจากที่ทุกท่านทอดผ้าบังสุกุลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้รับฟังบทพิจารณาผ้าบังสุกุลอันมีที่มาในคุถกนิกายธรรมบทนะครับซึ่งก็จะเป็นการพิจารณาสังขารร่างกายที่มี

0: ริญเจริญทุกท่านครับข้อนำประจำที่นั่งนะครับบทพิจารณาภาพบางสกุลนี้ก็จะทำให้เราได้นึกถึงสังขารร่างกายที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายและดับไปเป็นธรรมดานะครับการเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเหล่านั้นนำสุขมาให้นั่นเองและในช่วงเวลาจากนี้ไปครับจะได้ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ทุกท่านได้เห็นความสำคัญของการถวายสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันทั่วโลกในโอกาสนี้ขอกราบพระธนาคณะสงฆ์และเรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกนะครับได้รับฟังความสำคัญของการถวายสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันขอกราบพระธนาและขอเรียนเชิญครับ
1: สังฆทานคืออะไรไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะเพราะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนซึ่งกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยากมากๆพระองค์ต้องสละทรัพย์อวัยวะชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนสร้างบารมีมาอย่างยาวนานจนบารมีเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เมื่อมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมแล้วถึงจะมีพระสงฆ์เกิดขึ้นตามมาจนกระทั่งมาถึงคณะสงฆ์ที่มานั่งรับสังฆทานกันอยู่ในตอนนี้และกว่าที่ฐานบดีแต่ละท่านจะได้มาถวายสังฆทานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต้องมีบุญมากเพราะการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นการยากและได้มาอยู่ในร่มเงาพระพุทธศาสนาอีกทั้งต้องมีหัวใจและกว่าจะได้ทรัพย์มาแต่ละบาทแต่ละสตางค์ก็ไม่ใช่ว่าจะหามาได้ง่ายๆในตอนนี้เราไม่ใช่อยู่ในสายตาของมนุษย์เท่านั้นแต่อยู่ในสายตาของชาวสวรรค์และอดีตมนุษย์ผู้ที่ละโลกไปแล้วด้วยบุญที่เกิดขึ้นก็จะผ่านจากตัวเราไปถึงผู้ที่ละโลกเลยซึ่งผู้ที่ละโลกไปแล้วก็มีทั้งฐานะดีและอัตคัดขัดสนในภพมนุษย์จะเปลี่ยนฐานะนั้นยากแต่ในภพของผู้ที่ละโลกไปแล้วเมื่อได้รับบุญปุ๊บเปลี่ยนฐานะทันทีได้เลยบุญที่เกิดขึ้นนี้ก็จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นให้ทุกท่านตั้งใจและปลื้มปีติใจที่เราได้มาถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์กันในวันนี้ดังนั้นขอให้ตั้งใจใจอยู่ตรงไหนก็ตั้งตรงนั้น
0: ลำดับต่อไปก็เรียนเชิญกัลยาณมิตรบุญชัยเป็นจรงคกุลกล่าวคำก่อนถวายจตุปัจจัยทียธรรมและนำสาธุชนทั่วโลกกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทียธรรมในภาคภาษาบาลีและภาษาไทยผ่านระบบออนไลน์เรียนเชิญครับ
2: พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาเอกของโลกได้ตรัสสรรเสริญพระสงฆ์ว่าอนุตตรังปุญญเขตังโลกัสสะแปลความว่าพระสงฆ์เป็นบุญญเขตของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าทยธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นทยธรรมอันบริสุทธิ์ที่เกิดขึ้นด้วยกำลังแรงกายและแรงสติปัญญาของเราทั้งหลายจึงได้น้อมนำมาถวายด้วยปรารถนาบุญใหญ่และเพื่อเป็นกำลังใจแก่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญนันเลิศผู้เป็นพุทธบุตรรักษา

0: พระพุทธศาสนาใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้แห่งนี้ท่านสรรพบุรุษทั้งหลายการนี้เป็นการแห่งการบำเพ็ญบุญการนี้เป็นการแห่งการบำเพ็ญบุญการนี้เป็นการแห่งการบำเพ็ญบุญวิปานะปัจจโยโหตุหันธรรมยังพุทธสาปะกวะโตอุปภาคนมการังกโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
0: จตุปัจจาจจาทินิ
1: จตุปัจจาทินิ
0: สัปปริวารานิ
1: สัปปริวารานิ
0: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
0: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
0: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
0: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
0: อิมานิ
1: อิมานิ
0: จตุปัจจยาทินิ
1: จตุปัจจยาทินิ
0: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
0: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
0: อัมหากัง
1: อัมหากัง
0: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
0: หิตายะ
1: หิตายะ
0: สุขายะ
1: สุขายะ
0: นิพพานายัจจะ
1: นิพพานายัจจะ
0: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
0: เครื่องทายธรรม
1: เรื่องทายธรรม
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
0: แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ
0: ์ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ
0: ์จงรับ
1: จงรับ
0: เครื่องทายธรรม
1: เรื่องทายธรรม
0: มีปัจจัย4เป็นต้น
1: มีปัจจัย4เป็นต้น
0: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
0: ้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
0: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
0: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
0: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
1: ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรนันทนีชัยวนนท์พร้อมด้วยกัลยาณมิตรชิชนกลิ่มกังวานมงคลนำสาธุชนทั่วโลกกล่าวคำถวายพัตตาหารในภาคภาษาบาลีและภาษาไทยเรียนเชิญครับ
3: อิมานิมยังพันเต
1: อิมานิมยังพันเต
3: พัตตานิ
1: พัตตานิ
3: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
3: ภิกขุสังคสะ
1: ภิกขุสังคสะ
3: โอโนชยามะ
1: โอโนชยามะ
3: สาธุโนพันเต
1: สาธุโนพันเต
3: ภิกขุสังโฆ
1: ภิกขุสังโฆ
3: อิมานิ
1: อิมานิ
3: พัตตานิ
1: พัตตานิ
3: สัปปาริวารานิ
1: สัปปาริวารานิ
3: ปฏิคันหาตุ
1: ปฏิคันหาตุ
3: อัมหากัง
1: อัมหากัง
3: ทีฆรตัง
1: ทีฆรตัง
3: หิตายะ
1: หิตายะ
3: สุขายะ
1: สุขายะ
3: นิพพานายะจะ
1: นิพพานายะจะ
4: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
1: ข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ
4: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ขอน้อมถวาย
1: ขอน้อมถวาย
4: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
4: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี
4: ้แด่พระภิกษุสงฆ
1: ์แด่พระภิกษุสงฆ์
4: ขอพระภิกษุสงฆ
1: ์ขอพระภิกษุสงฆ์
4: จงรับ
1: จงรับ
4: ภัตตาหาร
1: ภัตตาหาร
4: พร้อมด้วย ้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
1: พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้
4: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เพื่อประโยชน์
1: เพื่อประโยชน์
4: เพื่อความสุข
1: เพื่อความสุข
4: เพื่อมรรคผลนิพพาน
1: เพื่อมรรคผลนิพพาน
4: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำอธิษฐานจิตในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรธนาพรพรสุขสว่างนำสาธุชนทั่วโลกกล่าวคำอธิษฐานจิตผ่านระบบออนไลน์เรียนเชิญครับ
5: ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ได้พร้อมใจกัน
1: ได้พร้อมใจกัน
5: น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรม
1: น้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรม
5: แด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นมหาสังฆทาน
1: แด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่เป็นมหาสังฆทาน
5: 323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต
5: ้และด้วยบุญที่ได้ตั้งใจ
1: และด้วยบุญที่ได้ตั้งใจ
5: บำรุงพระพุทธศาสนา
1: บำรุงพระพุทธศาสนา
5: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: สมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงาม
1: สมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงาม
5: สำเร็จทุกอย่างง่ายดาย
1: สำเร็จทุกอย่างง่ายดาย
5: ให้ถึงพร้อมด้วย
1: ให้ถึงพร้อมด้วย
5: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
5: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
5: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
5: ลาภยศสรรเสริญสุข
1: ลาภยศสรรเสริญสุข
5: บรรลุมรรคผลนิพพาน
1: บรรลุมรรคผลนิพพาน
5: ขอความปรารถนาทั้งมวล
1: ขอความปรารถนาทั้งมวล
5: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ของข้าพเจ้าทั้งหลาย
5: ที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ดีแล้วนั้น
1: ที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ดีแล้วนั้น
5: จงเป็นผลสำเร็จ
1: จงเป็นผลสำเร็จ
5: ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธคุณ
1: ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธคุณ
5: พระธรรมคุณ
1: พระธรรมคุณ
5: พระสังฆคุณ
1: พระสังฆคุณ
5: จงทุกประการเทอญ
1: จงทุกประการเทอญ
5: นิพพานปัจจโยโหตุ
1: นิพพานปัจจโยโหตุลำดับต่อไปนะครับขอกราบพระธนาผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยคือพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยผู้แทนมูลนิธิธรรมกายนะครับคือพระครูสมุวิรวุฒิวรรณวิโรและพระประหลัดสุพจน์มหาสโกนะครับได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้แทนทหารนะครับคือร้อยโทคเชนจันขึ้นผู้บังคับกองร้อยทหารพราน4305ครับเครื่องอุปโภคบริโภคนี้นะครับที่เป็นข้าวสารอาหารแห้งส่วนหนึ่งก็มาจากโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป77จังหวัดทั่วไทยดังนั้นนะครับจึงเป็นทานน้ำใจที่เกิดขึ้นอย่างตลอดต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ครับหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือที่จังหวัดยะลานะครับท่านใดที่สะดวกก็ขอเรียนเชิญไปร่วมกิจกรรมงานบุญในพิธีตักบาตรพระ 1,000 รูปที่จังหวัดยะลาได้นะครับรวมทั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันนะครับสาธุและขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจให้กับทหารนะครับทุกท่านเลยนะครับขอบพระคุณนะครับจากนั้นก็เรียนเชิญผู้แทนตำรวจนะครับคือร้อยตำรวจเอกณัฐวุฒิลอยลิฟต์ครับรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทุยงนะครับได้รับมอบป้ายเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับซึ่งเป็นข้าวสารอาหารแห้งที่ถือได้ว่าเป็นทานน้ำใจจากโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยดำริโดยหลวงพ่อธรรมชโยครับในช่วงนี้กระแสของการตักบาตรนะครับก็เกิดขึ้นหลายพื้นที่ในหลายจังหวัดนะครับอย่างเช่นที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็จะมีการตักบาตรพระ 3,000 กว่ารูปนะครับหรือที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการตักบาตรพระ 10,000 รูปจังหวัดนครราชสีมาก็จะมีเช่นเดียวกันในช่วงปลายปีนี้นะครับสาธุขอเสียงปรบมือดังๆเป็นกำลังใจนะครับให้กับตำรวจด้วยนะครับและ ในสักครู่นะครับพวกเราทุกท่านจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยที่จะได้น้อมถวายจตุปัจจัยทียธรรมอนุโมทนาบุญครับ

0: ธุพร้อมทางจะได้ถวายเทียธรรมนะครับแต่พระเดชพระคุณพระมงคลวัชรประโชตอนุโมทนาบุญครับสาธุและในช่วงนี้ครับก็เลยเชิญคณะคุณครูและสาธุชนนะครับภายในศาลาหรืออาคารใต้ร่มเย็นครับได้เข้านั่งประจำพื้นที่ด้านหน้าของคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับสำหรับขั้นตอนในการถวายสังฆทานนะครับให้ทุกท่านรอฟังเสียงสัญญาณคล้องเป็นสัญญาณนะครับรอฟังเสียงสัญญาณคล้องเป็นสัญญาณโดยสัญญาณคล้องครั้งที่1จะเป็นการถวายทยธรรมนะครับของคณะสงฆ์ที่เบื้องหน้าศูนย์กลางพิธีหรือว่าบนเวทีนะครับดังนั้นคล้องครั้งที่1ดังขึ้นอย่าเพิ่งถวายนะครับเราทุกท่านจะรอฟังเสียงสัญญาณคล้องครั้งที่2นะครับเราทุกท่านจะรอฟังเสียงสัญญาณคล้องครั้งที่2ส่วนสาธุชนที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวในขณะนี้นะครับเราทุกท่านจะได้เตรียมร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญโดยพิมพ์คำว่าสาธุนะครับผ่านช่องทางแสดงความคิดเห็นของช่องทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Fanpage รวมไปถึง YouTube Channel ของทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญคณะท่านเจ้าภาพโดยมีรายนามดังต่อไปนี้นะครับผู้มีโบสัญลักษณ์สีโอรสเป็นสัญลักษณ์นะครับได้คอยนั่งประจำที่โต๊ะด้านหน้าของคณะสงฆ์เบื้องหน้าสุดกลางพิธีครับเรียนเชิญคุณศรีสุพรแซ่เจงครับคุณกมลอุทัยรัตน์คุณสุทธิดาอุทัยรัตน์คุณธกรอนันทานิชคุณวราพรชัยวนุนคุณมันติตานะครับแย้มจรูนคุณณัฐาศิวเถาคุณรีน่าครับคุณจรัตดร.กฤตภักดิ์หัตสลีละหาคุณชัยวุฒินะครับศรีสุวรรณคุณวรชนชรยินดีรัชตาภาครับทั้งหมดนี้เกิดในนามของคณะท่านเจ้าภาพผู้มีโบสัญลักษณ์ซีโอโรสเป็นสัญลักษณ์นะครับได้เจอในก็นั่งประจำที่ด้านหน้าของโต๊ะด้านหน้าเวทีครับในโอกาสนี้ครับขอกราบพระรัตนาพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศในนามผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยนะครับพร้อมด้วยท่านประธานบุพพิธีคือท่านสนานสนที่เมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมทั้งขอเรียนเชิญนะครับท่านจารึกแก้วแสงอ่อนนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานีครับคุณดำรงคุณธนีชัยวนนท์ครับคุณพศวีคุณจันวิภาอนันทานิชคุณภพัทราพันจเสนคุณชิชนกนิ่มกังวันมงคลคุณบรรณสรทองดุ่นคุณวรรณรัตน์ปุรณสิทธิพรคุณธีรณีหาบำรุงกิจคุณชูศักดิ์คุณกันที่มาชมามหาธนาและดร.ประกอบจิรกิติในนามผู้แทนคณะกัลยาณมิตรทั่วโลกนะครับได้ประจำที่ด้านหน้าของคณะสงฆ์บนเวทีครับดังนั้นทุกท่านครับรอฟังเสียงสัญญาณคล้องนะครับสัญญาณคล้องครั้งที่1ผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมด้วยคณะท่านเจ้าภาพจะได้ถวายเทียนธรรมแด่คณะสงฆ์บนเวทีก่อนครับสัญญาณคล้องครั้งที่2เราจึงค่อยถวายเทียนพร้อมเพียงกันสุขาสังคสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญดร.ประกอบจิรกิติผู้แทนคณะกัลยาณมิตรทั่วโลกนำสัตว์ทุกชนทั่วโลกกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนถวายทานเรียนเชิญครับ
1: สุทินัง
0: สุทินัง
1: วัตเมธานัง
0: วัตเมธานัง
1: อาสวัคคยาวหัง
0: อาสวัคคยาวหัง
1: โหตุ
0: โหตุ
1: ทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
0: ทานที่ข้าพเจ้าให้ดีแล้วหนอ
1: ขอจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
0: ขอจงเป็นเครื่องกำจัดอาสวะกิเลส
1: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิด
0: ออกไปจากใจของข้าพเจ้าด้วยเถิดในช่วงนี้เราจะรอฟังเสียงสัญญาณคล้องนะครับทำใจของเรานิ่งๆสบายๆผ่อนคลายและใจเย็นๆสักครู่หนึ่งลำดับในโอกาสนี้ขอกราบพระรัตนาผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยพร้อมด้วยคณะท่านเจ้าภาพถวายเทียนธรรมบนเวทีอนุโมทนาบุญร่วมกันทั่วโลกครับสาธุส่วนตอนนี้พวกเราทุกท่านนะครับทำกายของเราให้สบายใจของเราให้สบายให้กายและใจรวมเป็นหนึ่งเดียวกันน้อมนำบุญนี้บูชาธรรมแด่มหาปูชนียาจารย์ด้วยนะครับตอนนี้ทำใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆรอฟังเสียงสัญญาณคล้องที่เราจะได้ถวายทานเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรียนเชิญทุกท่านถวายเทียนธรรมเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์323วัด4จังหวัด

0: ชายแดนภาคใต้โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญร่วมกันทั่วโลกครับสาธุสาธุสาธุและในโอกาสนี้ขอความร่วมมือจากพี่ๆอุปถากนะครับอย่าเพิ่งเข้ามาภายในอาคารใต้ร่มเย็นรอบูชาพระรัตนตรัยให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับขอความร่วมมือจากพี่ๆอุปถากอย่าเพิ่งเข้ามาภายในอาคารใต้ร่มเย็นนะครับเดี๋ยวเราบูชาพระรัตนตรัยร่วมกันก่อนจึงค่อยเข้ามาอุปถากคณะสงฆ์นะครับในโอกาสนี้ขอกราบพระรัตนาพระเดชพระคุณพระโสภณวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสมโภชนียกถาและนำคณะสงฆ์ให้พรแบบภาษาบาลีเป็นลำดับสืบต่อไปขอกราบพระรัตนาด้วยความเคารพครับในสักครู่สาธุชนทั่วโลกนะครับจะได้รับฟังสมโภชนียกถานะครับตอนนี้ขอความร่วมมือจากอุบาสกทุกท่านนะครับอุปถัมภ์ทุกคนอย่าเพิ่งเข้ามาภายในอาคารนะครับขอบพระคุณครับ
1: ขอน้อมคารวะแด่พระมหาเถระที่เคารพทุกท่านและขอเจริญพรตายสนันสนที่เมืองท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีตลอดถึงพุทธบริษัททั้งหลายที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้มีเมตตาอนุเคราะห์สงเคราะห์แต่พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดภาคใต้ตลอดถึงจังหวัดสงขลาที่มีเหตุการณ์ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนมาตั้งแต่ปี2547จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ความเดือดร้อนต่างๆเหล่านั้นไม่ได้หมายความว่าประสบเฉพาะพระสงฆ์องค์เนนเท่านั้นแม้แต่บรรดาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทุกหมู่เหล่าก็ได้รับความเดือดร้อนหรือประสบภัยต่างๆเหล่านี้มาโดยทั่วกันฉะนั้นการที่บรรดาพุทธศาสนิกชนทั่วทั้งโลกที่มีจิตมั่นคงมุ่งมั่นในพระพุทธศาสนาได้รวมกันบริจาคทรัพย์จะเป็นปัจจัยก็ดีวัตถุสิ่งของอุปโภคบริโภคก็ดีจะให้ในนามของคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายได้น้อมนำมาถวายแด่พระภิกษุที่อยู่ในพื้นที่3จังหวัดกับหรือ4จังหวัดนี้มาในนามของคณะสงฆ์ที่มีเมตตาปรารถนาต้องการจะให้พระสงฆ์สมณเณรที่อยู่ในพื้นที่นี้ได้อยู่กันอย่างสะดวกสบายตามอัตภาพของบรรพชิตและเพื่อให้เป็นกำลังใจแก่บรรดาญาติโยมทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบภัยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้ถือว่าขออนุโมทนาในกุศลจิตอันนี้เป็นอย่างยิ่งในบรรดาวัดป่าอารามต่างๆที่ได้ร่วมกันมารับสังฆทานก็ดี323วัดที่นั่งอยู่ที่นี่เราได้รับเมตตาจากบรรดาท่านสาธุชนทุกท่านเพื่อให้เราดำรงชีพอยู่ได้อย่างสุขสบายตามอัตภาพของสมณะฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายที่เป็นพระสังฆาธิการตั้งแต่ระดับต่ำจนกระทั่งถึงระดับสูงเท ที่อยู่ในพื้นที่4จังหวัดนี้เมื่อได้รับทานที่ท่านทั้งหลายมีเมตตาสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเหล่าบรรดาท่านสาธมิกที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ดีหรือที่อยู่ในวัดวาอารามต่างๆทั้ง 3-4 จังหวัดนี้ก็ดีอย่าลืมว่าสิ่งที่ท่านได้รับมานี้เป็นสิ่งที่มีคุณมีค่าแก่พระศาสนาเป็นอย่างยิ่งแต่สิ่งสำคัญที่เราจะต้องตระหนักนั่นก็คือขณะนี้เราเป็นพระภิกษุที่ดำรงอยู่ในศีลสมาธิปัญญาและสำคัญที่สุดต้องรักษาให้ได้ว่าโยมก็ปรารถนาเป็นอย่างจริงว่าเหล่าบรรดาพระภิกษุทั้งหลายที่อยู่ที่นี่หรือที่อยู่ที่วัดท่านเป็นเนื้อนาบุญอันยิ่งใหญ่ของบรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายเหล่านี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมกิจหน้าที่ของตนจะต้องรักษากิจหน้าที่ที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสมกับที่เราได้รับเมตตาจากบรรดาท่านสาธุชนผู้มีจิตบริสุทธิ์ทั้งหลายได้เสียสละกำลังกายกำลังทรัพย์เพื่อทนุบำรุงพระภิกษุสมณีตลอดถึงเพื่อให้เราทั้งหลายได้ดำรงอยู่ได้เพื่อจะเป็นที่พึ่งของญาติโยมในพื้นที่4จังหวัดแห่งนี้อาตมาในฐานะผู้ที่อยู่ในพื้นที่มาตั้งแต่กำเนิดได้เห็นเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นมาโดยลำดับท่านหลายอาจจะเข้าใจว่าพื้นที่ของเราตรงนี้สุขสบายเหลือเกินใช่ถ้ากล่าวถึงทรัพยากรของชาติของมนุษย์ที่อยู่ในพื้นที่นี้สุขสบายไม่มีที่ไหนที่จะเปรียบปานได้เหมือนสี่จังหวัดของเราส่วนนี้แต่ทั้งที่เรามีทรัพยากรทั้งธรรมชาติทั้งมนุษย์สมบูรณ์พูนสุขที่สุดแต่ด้านจิตใจความเป็นอยู่ความปลอดภัยก็ยังไม่สามารถที่จะอยู่ได้อย่างผาสุกได้ไม่ว่าผู้ที่จะเป็นชาวนาชาวสวนชาวไร่พ่อค้าประชาชนในพื้นที่เหมือนอย่างที่ผ่านมาเนี้ยเมื่อวันที่10เนี่ยประมาณ 19:45 ไกลจากวัดที่อาตมาพักอาศัยอยู่นั้นน่ะประมาณ1กิโลหน้าป้อมตำรวจหน้าป้อมทหารก็ตึมขึ้นมาอีกแล้วแต่บุญนะบารมีที่ไม่มีผู้ใดได้รับอันตรายนี่แสดงให้เห็นว่าโยมจะต้องช่วยกันอยู่อย่างนี้อีกไม่ทราบว่านานเท่าไหร่อาตมาก็ขอให้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้สงบหยุดลงเพียงแต่4จังหวัดนี้ก็พออย่าได้ล้ําไปทางอําจังหวัดพัทลุงนครกระบี่ขึ้นไปจนกระทั่งถึงกรุงเทพเพราะฉะนั้นขอฝากพยาขอให้ยุติเพียงแค่4จังหวัดนี้เถอะจะได้เป็นบุญเป็นกุศลญาติโยมที่มีจิตศรัทธาทั้งหลายจะได้ร่วมกันสร้างบารมีสร้างกุศลเพื่อให้ท่านเหล่านั้นมีได้ความสุขมีความเจริญทำมาค้าขายอยู่กันอย่างมีความผาสุกตลอดไปฉะนั้นท่านเองก็ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงช่วยบุค

เรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกนะครับตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระโสภณวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดปัตตานีเจ้าอาวาสวัดควรนอกและคณะสงฆ์323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยพร้อมเพรียงกันครับกราบกราบกราบและขอกราบรัตนาท่านประธานสงฆ์นำสาธุชนทั่วโลกกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยครับ

0: ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับคณะกรรมการจัดงานขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับในช่วงนี้กลับไปติดตามรับชมรายการปกติของทางสถานี GBN by DMC และพรุ่งนี้ครับอย่าลืมมีตักบาตรพระ 1,000 รูปที่จังหวัดยะลาติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวได้รณกรอินกมชัยลาไปก่อนครับขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ
1: กราบนิมนต์ฉันที่

สำหรับพิธีกรรมการบุญนะครับเป็นพิธีถวายสังฆทาน323วัดใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วัยชนจากเหตุการณ์ความไม่สง

0: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
1: ยิ้มแล้วครับ
0: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
1: ทั่วโลกแล้ว
0: ครับใครยิ้มขอให้รวยจ้ะ
1: สาธุ
0: ยิ้มแล้วรวยจ้ะ

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ตั้งใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำก็ได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งธรรม
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติสัพสมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีคุณในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: จ้าว่าอย่างไรว่าตามกันนะจ๊ะเรามาว่าคาถาอรวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072มันนี่มันนี่มานี่มันนี่มันนี่มานี่มันนี่มันนี่มานี
0: ่มาอย่าง
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาว่าคาถาที่รวยกว่าเศรษฐีคาถาส่วนถีกันดีกว่านะจ๊ะ
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้
0: จ้าทำนี้เลยจ้าเราจะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธุ
0: เพราะว่าเราจะเป็นส่วนถีรวยไปทุกชาติจ้า

0: ันนี้ลูกๆสำนักสาธารณูปการก็ลงเรียนกันเยอะเลยไหนยกมือขึ้นหน่อยสิจ๊ะพวกเราบางท่านก็อยู่มาตั้งแต่ยุคก่อสร้างจนปัจจุบันมันได้อยู่ในยุคการใช้งานและดูแลรักษาการสร้างศาสนสถานแต่วัดโบสถ์วิหารพระเจดีย์เสนาสนะต่างๆล้วนจัดเป็นวิหารทานทั้งหมดนี่จ้ะซึ่งผู้สร้างวิหารทานชื่อว่าเป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างในเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญในการสร้างวัดก็เพราะวัดเป็นที่อยู่ของพระภิกษุผู้ประพฤติพรหมจรรย์เป็นแหล่งแห่งเนื้อนาบุญเป็นสถานฐานที่ปฏิบัติธรรมให้แสวงหาความรู้ความจริงชีวิตอันยิ่งใหญ
1: ่
0: นี่นะจ๊ะดังนั้นแม้หากเราเพียงนำอิฐสักก้อนไม้สักแผ่นตะปูสักตัวหนึ่งมาร่วมสร้างวัดด้วยจิตที่เลื่อมใสจึงมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณนะจ๊ะนี่จ้ะเวลาจะสร้างสิ่งก่อสร้างต่างในวัดครูบาอาจารย์เน้นที่ความคงทนใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ประหยัดสุดประโยชน์สูงดูแลทำความสะอาดและซ่อมแซมง่ายครูบาอาจารย์สร้างวัดทำการกันมาเพราะอยากให้มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ไม่ตายฟรีเคยมาจากนี้ตัวเขาต้องได้รู้ว่าทุกคนมีพระรัตนตรัยในตัวจึงต้องมีสถานที่มารองรับการปฏิบัติธรรมนี่นะจ๊ะเมื่อสร้างวัดเสร็จแล้วศาสนสถานเหล่านี้ก็จะเป็นสมบัติพระศาสนาไม่ใช่ของผู้ใดผู้หนึ่งจะเอาไปขายไม่ได้เห็นไหมตอนสร้างวัดนั้นปัจจัยก็หามายาสร้างก็ยารักษาก
1: ็ยา
0: แต่เมื่อสร้างสำเร็จพวกเราก็จะได้บุญด้วยกันไปตลอดชาติเลยดีไหม
1: ด
0: ีเพราะถาวรวัตถุอยู่ได้ยาวนานกว่าจะเสื่อมสลายไปถึงแม้เราอาจจะละโลกไปแล้วแต่หากศาสนสถานนี้ยังอยู่และยังคงมีผู้มีบุญได้มาใช้สถานที่แห่งนี้มาสั่งสมบุญประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็จะยังคงได้บุญอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายเลยจ้ะแม้กลับไปดูสิทธิ์บุรีแล้วนี่เนาะการสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สถานสถานถาวรวัตถุหากมีคนมาใช้งานมาสั่งสมบุญเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคนบุญที่เกิดขึ้นกับสาธุชนผู้มาใช้งานทั้งหมดเราในฐานะผู้สร้างนะจ๊ะที่มีส่วนในการสร้างนี่นะเราก็จะมีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยทั้งหมดนี่นะจ๊ะนี่คุณอาจารย์ของเราเมื่อท่านสร้างวัดพระธรรมกายเสร็จแล้วท่านก็ได้กลั่นพระธรรมกายน้อมถวายเป็นพุทธบูชาด้วยดังนั้นสิ่งที่พวกเราได้ทำในวัดพระธรรมกายนับจากนี้เราจะได้บุญได้อานิสงส์ได้อนุภาพอันไม่มีประมาณเลยนะจ๊ะครูพิยาการอนุโมทนาบุญกับลูกๆสาธารณูปการทุกคนไหนสาธารณูปการยกมือสิสาธารณูปการทุกคนที่เขาช่วยกันสร้างมานะรับบุญมาตลอดสร้างแล้วก็มาดูแลทุกอย่างนี่จ้ะ

จดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานนี่เนาะบอกว่ารักหลวงพ่อสุดหัวใจตอนสถาปัตยกรรมพันปีที่สะเทือนระดับโลกธาตุภาคสองเปิดรายการนี้มาสำนักสาธารณูปการ

0: กราบกราบหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงกราบกับผมพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักสาธารณูปการสถานที่ปรึกษาเจ้าดงกษัตริย์ล้านนาครับไอ้มีคู่หูอีกองหนึ่งอยู่ไหนนะมาแถวนี้ไหมเล่นนั่งเก้าอี้ใกล้ๆเนี่ยเป็นมหาน่ะมหาอะไรนะ
1: มหา
0: สิงโตโอ้นี่กระผมว่าภาวนาธรรมวิเทศบวชไปแล้วเกินครึ่งร้อยแล้วนี่รายงานตัวครับนี่ยังรอเหมือนวันมาขับ BM มาเลยนี่จ้ะนี่นี่เนาะต่อจากตอนที่แล้วผมขอเปิดประตูการเวลามาที่ปี2520ช่วงที่เราว่าธรรมยิโยคิดจะสร้างโบสถ์จึงให้ช่างสุดยอดฝีมือที่เคยสร้างกุฏิให้วัดมาสร้างให้แต่เขากลับปฏิเสธทันทีว่ามันเกินกำลังผมครับนี่เนาะสุดท้ายจึงกลายเป็นหลวงพี่มหาชิโตกับผม
1: จ้า
0: หลวงพี่มหาชิโตไปนั่งเก้าอี้นั่นเองโอ้โหนี่เนาะโอ้รับปากหลวงพ่อจะสร้างโดยตอบว่าครับนี่นะดูภาพดิมหาชิโตอยู่ไหนอ๋อนี่อยู่รุ่นบกบกสร้างวัดนี่ก่อนบวชก็ชื่อชิดชัยวินยูนันทคุณหรือพระชิดชัยมหาชิโตนี่เนาะนี่เขาคู่หูกันนี่จ้ะนี่รุ่นเบิกๆสร้างวัดนี่เนาะโอ้นี่จ้ะรับปากหลวงพ่อจะสร้างก็ตอบว่าครับ
1: คร
0: ับ ยักหน้ารับทั้งที่ตั้งแต่จบมาก็มีแต่ทฤษฎีในหัวแถมกระต๊อบสักหลังก็ยังไม่เคยสร้างเลยแต่ผมถือคติที่ว่าทฤษฎีสร้างได้แค่อาคารแต่การเดินมาชีวิตผมจะสร้างปาฏิหาริย
1: ์
0: ซึ่งหลวงพ่อก็ให้นโยบายชัดในการสร้างไว้ใช้ตลอดชาติว่าประหยัดสุดประโยชน์สูงเรียบหรูดูดีมีสไตล์ไฮคลาสไร้เสากลางห้องสร้างให้เร็วที่สุดทำความสะอาดก็ง่ายที่สุดไม่ต้องเสียเวลามาซ่อมแซมภายหลังให้ใช้ได้ทั้งชาติเพราะเราเกิดมาทำพระนิพพานให้แจ้งไม่ใช่เกิดมาซ่อมทั้งชีวิตนี่นะเพราะนั้นไม่ต้องเสียเวลามาซ่อมทำให้มันแข็งแรงเลยเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับคนรุ่นหลังต่อไปด้วยนี่นะ

ด้วยโจทย์ที่ยากระดับท้าพิภพแต่ผมต้องร่ายสุภาษิตข่มใจว่านี่ดูสุภาษิตที่ท่านร่ายนะในองค์แถวๆเนี่ยร่ายดาบคมต้องผ่านการตีในเตาไฟวิศวกรยิ่งใหญ่ต้องผ่านโจทย์มหาหินดังนั้นชีวิตผมก็วนเวียนอยู่การงัดวิชาความรู้ที่เราเรียนมาทั้งหมดเรียกว่าใช้วิชาความรู้เกิน 800% ก็ต้องไปค้นไปเค้นไปวิธีการนอกตำราที่ดีสุดเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมที่โลกต้องจำและที่ผมจำไม่ลืมเลยคือครั้งที่ผมไล่ตรวจเช็คโครงสร้างคานทุกการแบบละเอียดถี่ยิบจนพบว่าผู้เชี่ยวชาญที่ออกแบบให้เนี่ยได้คำนวณปริมาณเหล็กในคานช่วงประตูข้างโบสถ์หาย

0: ป็นหนึ่งเท่าตัวโอ้ของอาจารย์พบเนาะซึ่งก็แทบไม่มีใครเชื่อว่าเมื่ออาชีพระดับนั้นเนี่ยจะพลาดได้ถ้าผมเช็คไปเจอโบสถ์ก็อาจจะถล่มนี่จ้ะเพราะฉะนั้นวิศวกรท่านนี้ไม่ธรรมดา นี่ไม่ไม่งั้นเราอาจจะไม่ได้เจอโบสถ์อาจจะโบสถ์ถล่มแล้วเนอะเหตุการณ์นี้ตาผมย้อนนึกขอบคุณอาจารย์ที่เคยให้ผมสอบซ่อมแล้วซ่อมอีกนี่ก็เลยถนัดซ่อมซ่อมจนความรู้อัดแน่นเพราะถ้าลูกศิษย์พระราชทำตึกถล่มคนตายถ้ากับขาไปอยู่ในคุกแล้วแม้ผมยังไม่เคยสร้างโบสถ์แต่ทุกรายละเอียดก็ถูกการันตีด้วยคำว่าดีที่สุดในโลกวัตถุดิบในการผสมของขีดที่ดีสุดในโลกคือหินผมก็ต้องบุกตัวลุยไปเลือกที่โรงโม่หิน20กว่าแห่งในสระบุรีไปได้หินระดับ5ดาว4ดาวครึ่งแล้วก็ไม่เอาต้อง5นี่นะเพราะหากเลือกหินผิดชีวิตเปลี่ยน คือถ้าเอาหินรูปทรงแบนๆยาวๆมาเนี่ย เวลาผสมเป็นคอนกรีตแล้ว เมื่อรับแรงจะหักกลางแตกหักง่าย ฉะนั้นต้องเลือกหินทรงกลม หรือทรงสี่เหลี่ยม ที่สะอาด ไม่ผุไม่กรวง ไม่มีรากไม้ นี่เลือกละเอียดขนาดนี้นะส่วนการเลือกทรายก็เหมือนกันนั่นหินทรายมันก็ไม่ง่ายเลยครับกว่าที่ผมจะได้ทรายเกรดเอมาสร้างโบสถ์เพราะต้องตะเวนไปถึงกาญจนบุรีเลือกแล้วเลือกอีก20กว่าแห่งเพื่อเฟ้นหาทรายชนะเลิศนี่จ้ะตั้งระดับแชมป์ทรายชนะเลิศที่มีคุณสมบัติคมเป็นสี่เหลี่ยมยาพอประมาณไม่มีเปลือกหอยไม่มีใบไม้จากนั้นก็ทดสอบโดยเอามือช้อนทรายขึ้นมาแล้วโปรยลงพื้นต้องไร้โคลนติดมือและเมื่อเอาน้ำล้างทรายน้ำต้องใสซึ่งยิ่งใสยิ่งดีนี่กว่าจะมาเป็นโบสถ์แล้วก็ไปนั่งคัดทรายทุกเม็ดกันเลยนี่กลัวเพชรมันติดมาต้องเห็นตอนจะสร้างโบสถ์เห็นการคัดเนี่ยแล้วจะเข้าใจก่อนจะผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันผมจำเป็นต้องใช้นวัตกรรมความสะอาดขั้นสุดของคุณยายอาจารย์เพราะท่านใช้ความสะอาดสร้างวัดโดยก่อนที่ผมจะผสมคอนกรีตผมก็เอาหินที่ซื้อมาจากแหล่งที่สะอาดแล้วมาล้างก่อนเขาว่าสะอาดแล้วไม่พอเอามาล้างก่อนล้างผ่านตะแกรงทำเหมือนเราล้างล่อนถั่วงอกซึ่งไม่มีใครก็ทำแบบนี้หรอกครับแต่ผมทำนี่จ้ะกว่าจะมาเป็นโบสถ์นะจ๊ะจากนั้นเราก็ผสมปูนใส่น้ำสะอาดน้ำสะอาดระดับที่ดื่มได้ลงไปนี่จะกว่าจะมาเป็นโบสถ์โซสะอาดที่โลกตะลึงนี่นะเช่นนี้นี่สร้างโบสถ์ขนาดนั้นเลยนี่นะนี่ครูก็มาหาชิโตครูนี้เห็นทะเลาะกันตั้งแต่หลังวัดถึงหน้าวัดไม่ใช่วันเดียวทั้งชาติเลยไม่รู้ว่าคุยหรือไงนี่นะสุชาติที่เราตรงนี้ยันนี้ทำให้ปูนเลือบหินเลือบทรายได้รอบทิศทุกอนูเนื้อผิวสัมผัสเกิดโครงสร้างที่ประสานกันแน่นและเราก็ต้องใช้โม่ปูนขนาดเล็กเพื่อคุมคุณภาพได้ง่ายเพื่อผสมจนไม่มีฟองอากาศแทรก นี่เราคัดกันขนาดนี้ นี่ทีมชุดนี้ แต่ถ้าเราหินละทรายที่ไม่สะอาดมีโคลนปนเปื้อนพอคอนกรีตแข็งตัวมันก็จะไม่แข็งแรงสึกกร่อนแตกง่ายเพราะโคลนที่เคลือบหินและทรายทำให้ปูนและวัสดุประสานกันไม่สนิทนี่ใช่จากนั้นมาพอคอนกรีตที่ควบคุมความสะอาดระดับโคตรนี
1: ้
0: ไปทดสอบความแข็งแรงที่ห้องแลบโดยเครื่องกดอัดไฮโดรลิกขนาด100ตันคอนกรีตผมยังไม่แตกเลยครับนี่จ้ะอาจจะเรียกว่าแข็งกว่าเพชรก็ได้เนาะจนเจ้าหน้าที่ต้องร้องขอว่ายกมือไหว้เลยพอเธอเครื่องก็จะพังอยู่แล้วโอ้โหวิศวะสองมหาลัยรวมกันเนี่ยแต่เขาเก่งนะแต่หลังวัดก็ตั้งหน้าวัดคุยกันเรื่องงานเนี่ยเรื่องอื่นไม่ได้มีอะไรซึ่งในแบบโครงสร้างของหน่วยคอนกรีตรับแรงแค่210กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเท่านั้น210กิโลกรัมนะต่อตารางเซนติเมตรเท่านั้นแต่ผมก็คิดค้นพัฒนาคุณภาพโดยลองแล้วลองอีกปรับปริมาณน้ำที่ผสมจนได้ความแข็งแรงแบบบันเลยโลกที่รับแรงได้มากถึง600กว่ากิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนี่นี่มากเขา3เท่าโดยไม่ต้องผสมน้ำยาเคมีเพิ่มความแข็งแรงใดๆเลยพูดให้เข้าใจง่ายคือถ้ารถบรรทุกวิ่งมาชนรถพังยับกลับบ้านเก่าไปเลยครับนี่จ้ะความสะอาดที่โลกไม่เห็นแต่มันคือความแข็งแกร่งที่จักรวาลต้องตะลึง
1: โ
0: อ้คมนี่ฟังอีกทีนะคมความสะอาดที่โลกไม่เห็นแต่มันคือความแข็งแกร่งที่จักรวาลต้องตะลึงแม้คนจะลือไปทั่วโลกว่าวัดพระธรรมกายเขาสะอาดยันห้องน้ำแต่จริงๆแล้วต้องลือใหม่ให้ลือให้ถูกต้องว่าวัดพระธรรมกายเขาสะอาดล้ำลึกยันอนุเม็ดทราย
1: โอ
0: ้นี่คมจนอยากย้ำซ้ำๆว่าความสะอาดวัดฉันนั้นสุดยอดปิ้งตลอดยันห้องน้ำวาววับใสแม้สายหินก่อสร้างยังไฉไรล้างจนใสเพื่อให้แข็งแกร่งนิรันดร์โอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนื้อ

และสิ่งที่สถานโลกแบบสุดๆของการทำหนังโบสถ์ก็คือความปราณีในการคัดหินเกรดเอโอ้อัศจรรย์ยุคนั้นนะเขาคัดกันอย่างนั้นจริงๆที่จะทำผนังโบสถ์เนี่ยที่มาทำผนังหินที่สาชนในยุคนั้นแห่มาช่วยคัดหินกันทีละเม็ดเสียดายมาก็ไม่ทันเนี่ยทีละเม็ดเหมือนเลือกเมล็ดข้าวสารโดยคัดสีดำออกทิ้งให้หมดแล้วเลือกอาจจะไม่ขาวๆสีอมชมพูหรือเหลืองอ่อนๆเท่านั้นนะจากความรู้และประสบการณ์จะทำวิศวกรเก่งขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่สำคัญมากอีกสิ่งหนึ่งก็คือวิศวกรต้องสามารถคุมคนงานและจ้างฝีมือชั้นเลิศได้ด้วยมีอยู่งานหนึ่งเราได้จ้างฝีมือระดับหนึ่งในยุทธจักรมาทำคานหลักรับหลังคาโบสถ์ไว้หลังคาโค้งจรดกันพอดีเด๊ะแบบเป๊ะๆช่างเขาก็จะปีนขึ้นไปเพื่อทำการวัดโดยใช้สายยางโดยดูจากระดับน้ำแล้วก็ใช้ดินสอขีดกำกับระดับความสูงปรากฏว่าช่างก็วัดจากหน้าโบสถ์ไปท้ายโบสถ์วัดไปวัดมาระดับต่างกัน2เซนติเมตรและไม่ว่าจะวัดท่าไหนก็ไม่เท่ากันผมเลยเสนอวิธีของผมไปปรากฏว่าช่างไม่ยอมทำตามผมจึงคิดว่าคนฉลาดและมีธรรมะอย่างผมจะไม่ชนะด้วยอารมณ์โอ้แต่ชนะด้วยการยอมรับอย่างจริงใจผมจึงต้องยอมเสียเวลาปล่อยเขาวนเวียนงงกับการวัดระดับด้วยวิธีการของเขาอยู่7วันจนเขามึนสุดท้ายช่างก็เดินหน้าจ่อยยอมจำนนเข้ามาหาแล้วบอกว่าหมดปัญญาผมก็เลยให้ใช้วิธีของผมคือตั้งนั่งร้าน3จุดเอากล้องสำรวจวัดระดับขึ้นไปตั้งและส่องยิงระดับจากหน้าโบสถ์ถึงท้ายโบสถ์พังผมไม่รู้เนอะฮะอ๋อเหรอจากซ้ายไปขวาถึงใช้เวลาแค่ 2-3 ชั่วโมงงานก็โป๊ะเช๊ะเป๊ะทุกจุดโดยไม่คลาดเคลื่อนเลยและแล้วในที่สุดจากช่างมาประโยชน์ก็ละประโยชน์เมื่อจะสั่งงานแล้วก็เชื่อหมดเลยครับนี่นี่ต้องเจอฝีมือมึงผมคุยงานก็สร้างประสบในยุคปกติตัวเองสมัยที่ผมยังหล่อๆนะทุกโครงสร้างล้วนก็จะความทุ่มเทและความประณีตไว้สร้างบทมาดีกว่าดีที่สุดครับ

ขาหลักรับหลังคาโบสถ์คำนวณความยาวและตำแหน่งอย่างละเอียดไว้หลังคาโค้งจะหลดกันได้พอดีเป๊ะเลยครับนี่แล้วก็มาเป็นพระโบสถ์วัดพระธรรมกายที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ครับนี่

มาถึงการสร้างที่สำคัญมากของหมู่คณะเราก็คือพระมหาธรรมกายเจดีย์ที่ไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียวแต่สร้างโดยใจที่ไม่เคยยอมแพ้แม้แต่วินาทีเดียวของหมู่คณะต่างหากครับนี่เนาะจากโจทย์ที่สะเทือนวงการวิศวกรรมโลกขั้นสุดที่หลวงพ่อบอกให้อยู่นานถึงพันปีก็จะไปอยู่มาแค่ร้อยสองร้อยปีไปถึงพันเลยซึ่งยังไม่มีบริษัทใดในยุคนั้นที่ทำได้ถึงขนาดนั้นแต่ถ้าว่ายอดคนจะไม่บ่นว่าโจทย์ยากเป็นยอดคนเนาะจะไม่บ่นว่าโจทย์ยากแต่จะสร้างตำนานจากสิ่งที่คนอื่นว่าทำไม่ได้ให้ได้ต้องคิดในใจเสมอว่าไม่มีอะไรยาก

3 3 3 3 3,333 ต้นเพื่อทำฐานรากนี่เนาะมีอะไรอีกไหมเนี่ยนี่เนาะโอ้โหรอได้คนเกิดศิลกาฟูมนี่จะเสาแต่ละต้นห้มเนื่อยเจริญเกรดสูงสุดที่ต่อเสาเข็มสร้างมหาธรรมกายเจดีย์ต้นแรกเดี๋ยวใครมาทันบ้างเนี่ยโอ้นี่เนาะส่วนงานโครงสร้างองค์เจดีย์ก็ออกแบบมารองรับน้ำหนักและแรงกดโดยใช้ซุปเปอร์คอนกรีตซึ่งปกติทั่วไปเขาใช้คอนกรีตเพื่อรับแรงอัดได้แค่240กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเท่านั้น240กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรแต่โครงสร้างของเราพัฒนาจนสามารถรับแรงได้ถึง850กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรเกินมาตรฐานโลกไปถึง3เท่าตัวครับ เกินมาตรฐานโลกไปถึง3เท่าตัวมาไปกว่านั้นคลัดดิ้งที่ติดตั้งองค์พระเราก็ได้ด็อกเตอร์ที่เก่งที่สุดในเรื่องโลหะมาออกแบบให้ได้โรงงานหล่อที่มีความชำนาญทางด้านนี้เกินกว่า100ปีมาผลิตให้โครงสร้างมหาธรรมกายเจดีย์นะรองรับน้ำหนักและแรงกดมหาศาลด้วยซูเปอร์คอนกรีตนี่จ้าพื้นที่ประดิษฐานองค์พระธรรมกายเจดีย์วางแผ่นคลัดดิ้งเรียงต่อกันในรอบเป็นวงได้ทั้งหมด60วงในแต่ละแผ่นประดิษฐานองค์พระได้32องค์ครับนี่เนาะ

่วนการหล่อองค์พระก็ใช้ซิลิคอนบรอนซ์ซึ่งเป็นโลหะทองสำริดที่ทนทานที่สุดเท่าที่ยุคนี้จะทำได้เพราะค้นพบว่าโคมโบราณญี่ปุ่นที่ทำจากโลหะคอปเปอร์บรอนซ์ซึ่งทนทานน้อยกว่าซิลิคอนบรอนซ์ซิลิคอนบรอนซ์ที่เราทำเนี่ยจ้ะอายุของเขายังใช้เกินพันปีเลยแล้วของเราจะขนาดไหนนี่เนาะแต่โลหะชนิดนี้หล่อยากสุดๆเพราะต้องใช้ความร้อนสูงถึง 1,250 องศาเซลเซียสในขณะที่คอปเปอร์บรอนซ์ใช้ความร้อนแค่850องศาเซลเซียสก็พอแล้วซึ่งการหล่อพลานั้นยังต้องทำในระบบที่สะอาดขั้นสุดเพราะถ้ามีขี้ฝุ่นนิดเดียวตกลงไปมันจะขยายตัวแล้วเกิดรอยร้าวที่องค์พระตามมาโอ้โหนี่การหล่อองค์พระนะนี่นี่จะใช้ซิลิคอนบรอนซ์แล้วทางสำริดที่ต้นท้ายสุดในยุคนั้นภายใต้ระบบที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนเพื่อให้องค์พระคงทนนานเกินกว่าพันปีครับนี่ใครอยู่เป็นพันปีก็ได้คู่ของท่านนี่จ้าโอ้โหส่วนธรรมรัตนะและสังฆรัตนะเจดีย์แล้วก็ใช้หินกรานิตที่ต้องหาหินที่เป็นสีและเนื้อเดียวกันโดยไม่มีสายแร่สีดำเลยซึ่งการที่จะได้หินคุณสมบัติเช่นนี้ก็ต้องหาแหล่งหินชั้นยอดจนเจอหินที่มีความเป็นโฮโมเจนิสคือมีสีกลมกลืนมีเนื้อเดียวกันทั้งหมดครับส่วนธรรมรัตนะสังฆรัตนะใช้หินกรานิตปูซึ่งในธรรมชาติมีหลายสีและมักมีจุดหรือสายแร่สีดำแทรกอยู่การจะได้หินที่มีเนื้อเดียวกันจึงต้องคัดเลือกอย่างละเอียดเป็นพิเศษครับนี่เนาะ

พระมหาธรรมกัจจดีเจดีย์พระเจ้าล้านพระองค์นี่นอกจากนี้ผมยังได้รับผิดชอบงานก่อสร้างวิหารคดสภาธรรมการสากลอาคารทั้งมวลอีกหลายแห่งเลยครับ

ผมเราไปควบคุมการก่อสร้างเร็วตัวเองทุกขั้นตอนเป็นงานออกมาเนียบเฉียบเป๊ะครับนี่จ้า

คุณผู้ใหญ่ก็ไปตรวจดูสถานที่ด้วยตัวเองผู้อยากเห็นติงอัศจรรย์ไม่ธรรมดาเลยนะจ๊ะวิศวะผู้สร้างชื่อระบุนาม

0: แล้วพ่อครับหน้ากระดาษหมดแล้วครับแล้วกัน
1: คร
0: ับ วันนี้คงต้องลาไปก่อน
1: สาธ
0: ุแต่ว่าการจากลาไม่ใช่จุดจบแต่เป็นบทนำไปสู่เรื่องราวที่น่าตื่นเต้นกว่าทุกๆตอนที่ผ่านมาซึ่งจะตื่นเต้นระดับไหนโปรดติดตามตอนต่อไปวันพรุ่งนี
1: ้
0: ส่วนในวันนี้ผมอยากจะให้หลวงพ่อฟังเพลงนี้ครับ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยคณะเจ้าภาพพร้อมด้วยอาสาสมัครเข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาและเนื่องในโอกาสครบรอบ6ปีแห่งการสถาปนากองริ้วขบวนณระเบียง6สภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาโดยกองริ้วขบวนสำนักศรัทธาภิบาลได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่องานพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศักราช2569และเนื่องในโอกาสครบรอบ6ปีแห่งการสถาปนากองริ้วขบวนกับภารกิจงานพระศาสนากว่า26ปีโดยมีคณะประธานรองท่านเจ้าภาพทุกคณะได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งทุกท่านได้มาเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาเบื้องหลังความสำเร็จความปลื้มปิติใจทุกๆภารกิจงานบุญในส่วนของประธานผ้าป่ากองริ้วขบวนในปีนี้ได้แก่อาสาสมัครนภาวันพิรุณอาสาสมัครนัทวิคมเนตรประเสริฐศรีอาสาสมัครชินพงศ์ศรีนินและอาสาสมัครวงวิทย์สองสิริได้อัญเชิญผ่านผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีโดยภายในงานบุญได้รับความเมตตาจากพระครูสิทธิรัตนวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเจ้าอาวาสวัดภาวนาโซสาธารณรัฐเกาหลีเป็นประธานสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยทั้งนี้ประธานผ้าป่าได้น้อมถวายผ่านธูปเทียนแพและถวายผ่านดอกไม้สักการะแด่ประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ทุกท่านได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญจากการทอดผ้าป่าตามเสียงเทปนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชิโยจากนั้นประธานผ้าป่าได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าในส่วนของคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าค่ะทั้งนี้ท่านเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายค่ายานพาหนะพิธีกล่าวคำถวายระเบียบ

0: ดอกไม้พิธีกล่าวคำถวายปานะและพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตเพื่อตั้งเป็นผังสำเร็จและในการนี้ประธานพระป่าได้น้อมถวายทายธรรมและปัจจัยพระป่าแด่ประธานสงฆ์เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานบุญทอดพระป่าในครั้งนี้ในส่วนของท่านเจ้าภาพและอาสาสมัครได้น้อมนำทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งนี้อาสาสมัครที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในริ้วขบวนต่างๆในงานบุญได้สร้างความภาคภูมิใจในการมาเป็นอาสาสมัครที่วัดพระธรรมกายและยังความปลาบปลื้มปิติในบุญจากการเป็นอาสาสมัครเป็นอย่างยิ่งค่ะ
1: ผมณัฐวิคมเนตรประเสริฐศรีนะครับผมก็เป็นอาสาสมัครแผนก V-Active นะครับกองริ้วขบวนครับก็เข้าวัดมาตั้งแต่ปี2539นะครับผมก็ได้ทันหล่อหลวงปู่ทองคำองค์ที่สองนะครับแล้วก็วันนี้ก็ภูมิใจมากที่ได้มาเป็นประธานได้ทำบุญทอดพระป่านะครับให้กับกองริ้วขบวนครับก็เห็นความสำคัญของการรับบุญอาสาสมัครของกองริ้วขบวนทุกๆบุญเลยครับเพราะว่าทุกบุญทุกอย่างที่ทางกองได้ทำไปนะครับก็เพื่องานพระพุทธศาสนานะครับเพื่องานพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับในการขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะครับผมในขณะที่เราเดินอัญเชิญพระป่าไปเนี่ยครับผมก็ถือว่าเป็นการอัญเชิญผ้าไตรเป็นธงชัยของพระอรหันต์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าได้มีส่วนในทุกๆบุญของกองอาสาสมัครริ้วขบวนเลยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในงานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับก็เลยมีความปลาบปลื้มเป็นพิเศษเพราะว่าอาสาสมัครแต่ละคนเนี่ยครับผมต้องทุ่มเทกันทั้งแรงกายแรงใจเลยทีเดียวทั้งทุนทรัพย์อะไรต่างๆซึ่งทางผมเนี่ยก็ยินดีมากนะครับที่ได้มีส่วนในการทำบุญเป็นปัจจัยเพื่อที่จะสนับสนุนในทุกๆภารกิจของอาสาสมัครครับผม
0: เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาคณะกัลยาณมิตรได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระเพื่อสั่งสมบุญใหญ่และร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในต่างแดนท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและมหาปิติค่ะบรรยากาศแห่งความเลื่อมใสศรัทธาและอิ่มเอมใจเกิดขึ้นณวัดพระธรรมกายปาล์มบีชประเทศสหรัฐอเมริกาโดยพระมหาสิริกรชัยกิตติเมโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายปาล์มบีชเป็นประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยมีกัลยาณมิตรมาลีแดงและกัลยาณมิตรรัชนีเอร์แกนเป็นประธานในพิธีจุดโคมเอกจากนั้นเป็นพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีทอดผ้าป่าเพื่อสร้างวัดโดยประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรจิรานีเทเลอร์กัลยาณมิตรอัครพักทานและกัลยาณมิตรวันทวินสุบรรณพิธีถวายทิพยบุพภาประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรนัชชาช้างสีแปรกและกัลยาณมิตรนิ่มนวลฮันเตอร์ส่วนพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารบูชาข้าวพระประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสมบูรณ์นาคหนุนกัลยาณมิตรอิสระพงษ์สามหมอกัลยาณมิตรรัชนีเอร์แกนและกัลยาณมิตรมาลีแดงพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันน้อมถวายปัจจัยทายธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาทั้งอย่างได้รับฟังสัมโมทนียกถาจากประธานสงฆ์ว่าด้วยเรื่องอานิสงส์ของการให้ทานและการทำใจให้ใสเพื่อรองรับบุญใหญ่ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระด้วยการน้อมนำเครื่องทายธรรมและอาหารอันประณีตบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะ ขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะและขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมาเนนบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยนะคะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

108ปีวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายวันอาทิตย์ที่7กันยายนพุทธศักราช2568

เนื่องในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10วันสว่างที่สุดของโลกและจักรวาลคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกได้พร้อมใจประกอบพิธีใหญ่ไหว้ครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาเป็นประธานสงฆ์ติดเทียนรูปบูชาพระรัตนตรัยและเปิดโรยสักการะบูชาครูเบื้องหน้ารูปเหมือนพระมงคลเทพมุนีสดจันทโร

ในวันที่สว่างที่สุดนี้เป็นวันดีที่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ทั่วโลกจะได้หลอมรวมดวงใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังดำเนินใจสู่เส้นทางสายกลางตามทางสว่างภายในน้อมนำดวงใจที่สว่างสวยถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์ก่อนจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสน้อมรำลึกถึงมหากรุณาแห่งมหาปูชนียาจารย์ที่ท่านได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันจนค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างแก่โลกอีกครั้ง

ในวันแห่งมหามงคลณสภาธรรมกายสากลเนื่องแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาจากทุกสารทิศซึ่งปรารถนาจะบูชาในพระคุณอันประเสริฐของพระผู้ปราบมารและต้องการจะร่วมการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองจึงได้พร้อมใจกันอัญเชิญผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกอนุวินาทีเต็มเปี่ยมไปด้วยมหาปิติที่ได้ร่วมกันทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนอันล้ำค่าของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือวิชาธรรมกายให้กว้างไกลนำชาวโลกสู่หนทางที่สว่างสวยได้เข้าใจถึงเป้าหมายและอุดมการณ์ที่แท้จริงในการมาเกิดเป็นมนุษย์

วันนี้เมื่อ108ปีที่ผ่านมาเป็นวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันค้นพบวิชาธรรมกายให้หวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกด้วยซาบซึ้งในมหากรุณาและเพื่อน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์คณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนทั่วโลกจึงได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและกำลังทรัพย์ร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทุกช่วงเวลาดำเนินไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์งดงามคือภาพมหัศจรรย์ที่บังเกิดในช่วงเวลาที่พระพุทธศาสนาเกิดวิกฤตแต่พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่ยังคงรวมใจพร้อมก้าวตามปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

มหาปิติทัพทวีสว่างกลางดวงใจเมื่อคณะประธานผ้าป่าได้เป็นผู้แทนพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศกล่าวคำถวายผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยครั้งที่2ถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขยายงานพระพุทธศาสนาฟื้นฟูศีลธรรมโลกนำสันติสุขที่แท้จริงมาสู่โลก

0: ังวัดขังสัสสามิกังปังสุกุละจีวรังไมหังปาปุนาติข้าปังสุกุลจีวรอันมีเจ้าของนี้จงสำเร็จประโยชน์แก่ข้าพระเจ้าในการบัดนี้
1: สาธุ
2: ด้วยความรักความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาน้อมนำพุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจกันมาแสดงออกถึงกุศลเจตนาที่จะปกป้องพระพุทธศาสนาให้คงมั่นคู่แผ่นดินไทยพร้อมย้ำเตือนทุกดวงใจให้มุ่งตรงต่อคำสอนอันบริสุทธิ์ในพระพุทธศาสนาพิธีทอดผ้าป่าในครั้งนี้สำเร็จงดงามด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่ของยอดนักสร้างบารมีทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจนำทรัพย์ที่หามาได้โดยยากถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อนำพาชาวโลกสู่หนทางแห่งอริยทรัพย์ภายในคือวิชชา

ณเบื้องหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกถวายเป็นพุทธบูชาก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยจิตที่เลื่อมใสพร้อมน้อมนำทุกดวงใจสู่เส้นทางภายในด้วยการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นดวงใจให้ใสสว่างรำลึกถึงวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารได้ทุ่มชีวิตเป็นเดิมพันนำคำว่าธรรมกายหวนคืนมาเป็นแสงสว่างเป็นที่พึ่งให้แก่ชาวโลกและในวันที่สว่างที่สุดของพระผู้ปราบมารพุทธบริษัททั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรครบ 7,681,108,108 จบและเนื่องในโอกาสครบรอบ108ปีวิชาธรรมกายเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น108ครั้งน้อมบูชาในพระคุณอันประเสริฐของมหาปูชนียาจารย์

วันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10เป็นวันที่พระชนะมารคือวันที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ได้สละชีวิตเป็นเดิมพันจนได้บรรลุธรรมเข้าถึงพระธรรมกายณอุโบสถวัดโบสถ์บนบางคูเวียงซึ่งท่านไม่เพียงค้นพบแต่ยังมีมหากรุณานำมาเปิดเผยสั่งสอนให้ชาวโลกได้รู้ตามได้ก้าวตามทางสายกลางเพื่อหลุดพ้นจากห้วงภัยในวัฏสงสารตามคำสอนของพระ

พิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราวันอาทิตย์ที่30 สิงหาคมพุทธศักราช2569

แสงแดดยามบ่ายทอประกายเหนือผืนแผ่นดินพนมสารคามประดุจความสว่างที่แผ่ขยายไปทั่วหน้านำพาเหล่ากัลยาณมิตรจากทุกสารทิศมาพร้อมใจกันเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บุญครั้งใหญ่ภาพแห่งมหาปีติบังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยล้อมรวมดวงใจอันบริสุทธิ์ของผู้มีบุญให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นหน้าผืนแผ่นดินแห่งนี้เพื่อสืบสานพระธรรมคำสอนอันประเสริฐอย่างรากลึกในจิตใจผู้คนทั่วโลกและร่วมกันสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นตราบนาน

ีกรรมอันเป็นมงคลเริ่มต้นขึ้นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารัตยานารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลเป็นประธานสงฆ์โดยได้นำคณะประธานบุญพิธีทอดผ้าป่าพร้อมสาธุชนผู้มีบุญเข้าสู่พิธีด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาและแผ่ขยายกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยการทำสมาธิทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในวัน

วาระอันเป็นอุดมมงคลประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสิริชัยชัยกิตติพรและกัลยาณมิตรเกษราพรชัยกิตติพรได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยความปีติเบิกบานท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมมหาทานบารมีกระแสทานแห่งบุญจึงหลั่งไหลหลอมรวมดวงใจผู้มีบุญให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ทีดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกล่าวคำน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมถวายค่ายานพาหนะถวายกัปปิยภัณฑ์ถวายยารักษาโรครวมถึงได้กล่าวคำถวายรัตนชาติและระเบียบดอกไม้ด้วยความเคารพในมหาทานได้เห็นความสำคัญของการสร้างฐานบารมีจากนั้นจึงได้กล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันเพราะบุญกุศลที่ทุกท่านพร้อมใจถวายในครั้งนี้จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติเป็นเสบียงบุญที่สั่งสมไว้อันเป็นเหตุให้เกิดความสุขและความเจริญในชีวิตภาพของคณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญตั้งใจรับเครื่องทายาธรรมจากสาธุชนทุกท่านจึงเป็นภาพแห่งมหาปีติที่นำพาสัทธาให้เบิกบานในดวงใจและสร้างกระแสแห่งความดีงามให้ขยายสู่ใจทุกผู้คน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินโปรยปฐมปฐวีและโปรยรัตนชาติได้รับความเมตตาจากพระครูบรรพตคณานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะกี้เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำแรดเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์เมื่อประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีคุณพายับบ้านสักปลัดอำเภอพนมสารคามประธานฝ่ายคารวาสได้น้อมถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคุณเกษราพรชัยกิติพรและครอบครัวได้น้อมถวายเครื่องทยธรรมแด่พระครูธรรมธรอารัตน์อย่างนางรักโขด้วยความเคารพเลื่อมใสจากนั้นคุณพัทรศักดิ์บริบูรณ์พาณิชย์รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าทางขึ้นกล่าวรายงานก่อนที่คุณพายับบ้านสักจะกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนำเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งมหามงคลที่กำลังจะบังเกิด

แม้แสงตะวันจะคล้อยต่ำแต่บรรยากาศลานธรรมในขณะนี้กลับสว่างไสวด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านพร้อมใจกันหลับตาน้อมใจกลับมาอยู่ที่ณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในก่อเกิดเป็นกระแสแห่งบุญอันบริสุทธิ์แผ่ขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูบรรพตขนานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะกี้เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำแรกท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยปฐมปัทวีเป็นปฐมเริ่มและโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติมหาสมบัติอันเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลองเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นปฐมฤกษ์แห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณแผ่นดินพนมสารคามแห่งนี้

จากนั้นคณะประธานและคณะเจ้าภาพได้น้อมใจโปรยสายมหามงคลและโปรยรัตนชาติณองค์พระเจดีย์จำลองตามด้วยท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นด้วยความปีติและเบิกบานสายมหามงคลและรัตนชาติหลากสีส่องประกายงดงามที่โปรยลงในวันนี้เปรียบดังสายบุญสายสมบัติเชื่อมประสานใจอันบริสุทธิ์ของเหล่ายอดนักสร้างบารมีให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระรัตนตรัยอันจะกลายเป็นบุญและทิพยสมบัติอันยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าอำนวยพรให้ชีวิตพบแต่ความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองเป็นกำลังแห่งบุญให้สามารถร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนนับเป็นปฐมฤกษ์แห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจุดเริ่มต้นแห่งความสุขอันบริสุทธิ์อีกไม่นานนับจากนี้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะบังเกิดองค์พระเจดีย์อันงดงามตั้งตระหง่านเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจประดิษฐานด้วยพลังแห่งศรัทธาของเหล่ายอดนักสร้างบารมีเพื่อสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์นำพาชาวโลกกลับคืนสู่หนทางสายกลางหนทางแห่งสันติสุขภายในอันเป็นบรมสุขที่แท้จริง

พิธีฉลองอาคารสมปรารถนาพิธีถวายสังฆทานคณะสงฆ์222รูปวัดกลางธนรินทร์อำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวันเสาร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2569

านแห่งบุญหลั่งไหลนำความสว่างไสวมาสู่พื้นแผ่นดินบ้านแป้งเมื่อพุทธศาสนิกชนพร้อมใจเดินทางมาสั่งสมมหากุศลร่วมกันโดยคณะเจ้าภาพผู้แทนหลวงพ่อธรรมชโยจำนวน23คณะได้รวมใจประกอบพิธีกดปุ่มเปิดม่านมงคลฉลองอาคารสมปรารถนาอาคารปฏิบัติธรรมที่งดงามโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมไทยนับเป็นช่วงเวลาแห่งความปีติที่ได้มีส่วนสำคัญในการสถาปนาอาคารสมปรารถนาให้สำเร็จงดงามเพื่อรองรับการปฏิบัติศาสนกิจของหมู่สงฆ์

ศูนย์กลางพิธีอาคารสมปรารถนาพุทธศาสนิกชนได้รวมใจประกอบพิธีสมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมโดยพระเดชพระคุณพระวชิระสิงหบูราจารย์เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเมตตาเป็นประธานสงฆ์รวมใจพุทธศาสนิกชนได้หยุดใจเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเตรียมรองรับมหากุศลที่กำลังจะบังเกิดขึ้น

ในห้วงเวลาอันสว่างสวัยประธานสงฆ์ได้เมตตาประกอบพิธีเจิมประพรมน้ำพระพุทธมนต์สมโภชดวงแก้วสำเร็จธรรมก่อนที่คณะประธานบุญพิธีจะได้น้อมนำพวงมาลัยดอกมะลิสักการะดวงแก้วสำเร็จธรรมดวงธรรมรัตนะที่นำมาซึ่งความปีติยินดีแก่ผู้พบเห็นคือนิมิตอันเป็นมงคลที่จะนำตนและหมู่ชนได้เข้าถึงรัตนะอันสว่างไสวสืบไป

ระแสทานแห่งบุญหลั่งไหลไม่ขาดสายในห้วงเวลานี้คือเวลาอันเป็นอุดมมงคลที่คณะผู้มีบุญและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้พร้อมใจประกอบพิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์222รูปโดยกัลยาณมิตรดิษฐพงศ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุภรจาตุรงควณิตได้ประกอบพิธีอัญเชิญเทวดาและพิธีกล่าวคำถวายวิหารทานตามลำดับตามด้วยคณะประธานได้พร้อมใจกันประกอบพิธีกล่าวคำถวายรัตนบัลลังก์พิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมพิธีกล่าวคำถวายพัฒนาหารเป็นสังฆทานและได้พร้อมใจกันกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นท่านประธานบุญพิธีได้น้อมนำทายธรรมถวายแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่คณะเจ้าภาพผู้มีบุญและสาธุชนทุกท่านได้พร้อมใจน้อมนำทายธรรมถวายเจ้าคณะพระสังฆาธิการ222รูปที่เดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เก็บเกี่ยวบุญใหญ่ได้รวมใจรวมศรัทธาร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง

กรรมศักดิ์สิทธิ์ดำเนินอย่างงดงามมาจนถึงภาคบ่ายโดยคณะผู้มีบุญคณะศิษยานุศิษย์และพุทธศาสนิกชนรอบวัดได้พร้อมใจอัญเชิญผ้าป่าสามัคคีเพื่อฉลองอาคารสมปรารถนาย่างก้าวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความเบิกบานใจนี่คือภาพประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงามที่ต้องจารึกไว้ในความทรงจำทุกย่างก้าวได้สร้างความปีติอิ่มเอมใจเป็นบรรยากาศที่งดงามไปด้วยกระแสบุญอันยิ่งใหญ่ยิ่งนึกยิ่งปลื้มปีติใจที่ได้มีส่วนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญต่อการส่งเสริมการเผยแผ่พุทธธรรมให้กว้างไกลเพื่อสร้างสังคมไทยให้สว่างสวยด้วยศีลธรรมอันงดงาม

เมื่อถึงช่วงเวลาอันเป็นอุดมมงคลคณะประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรดิษฐพงษ์เรืองฤทธิเดชและกัลยาณมิตรศรีสุภรจาตุรงควนิชได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าและคณะประธานบุญพิธียังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายประทีปส่องสว่างองค์พระประธานพิธีกล่าวคำถวายวัสดุก่อสร้างพิธีกล่าวคำถวายไม้สักทองพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและได้พร้อมใจกันกล่าวคำอธิษฐานจิตผ้าป่าทุกถ้อยคำกลั่นออกมาจากดวงใจที่ใสสว่างปีติใจที่ได้มีส่วนในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมกันก่อนจะได้น้อมนำปัจจัยทายธรรมอันประณีตถวายอย่างเบื้องหน้าคณะสงฆ์ในวันสว่างนี้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างเดินทางมาด้วยจิตอันเป็นกุศลด้วยมีเจตจำนงจะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้รุ่งเรืองน้อมถวายเป็นอาจริยบูชาและบูชาธรรมหนึ่งในวาระอายุวัฒนมงคล82ปีหลวงพ่อธรรมชโยโดยอาคารหลังนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งการสั่งสมบุญสร้างความดีตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบ

ยามเช้าของมหานครหาดใหญ่ในวันนี้เต็มปีดไปด้วยความงดงามแห่งศรัทธาเมื่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยและต่างประเทศผู้มีจิตเลื่อมใสในพระศาสนาพร้อมใจกันเดินทางมาร่วม งานบุญมหากุศลในพิธีตักบาตรพระภิกษุ 10,000 รูปนานาชาติซึ่งจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมพุทธศักราช2569ณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทำบุญเพื่อแม่เพื่อพ่อและบุคคลอันเป็นที่รักจนถนนทั้งสายกลายเป็นถนนสายบุญอันสว่างสวยปกปวนไปด้วยมวลแห่งความบริสุทธิ์เปี่ยมล้นไปด้วยพลังแห่งศรัทธาปรากฏเป็นภาพแห่งการรวมใจสั่งสมมหาทานบารมีงดงามตามวิถีแห่งโบราณกาลที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสืบทอดและถือปฏิบัติมายาวนานกว่า2,500 ปี

ในบุญพิธีสำคัญครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระเทพวชิระสุตาภรณ์เจ้าคณะจังหวัดสงขลาเจ้าอาวาสวัดโคกสมานคุณเป็นประธานสงฆ์และได้รับเกียรติจากคุณจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานฝ่ายคารวาสมหาสังฆทานนี้ได้จัดขึ้นมาเป็นเวลายาวนานต่อเนื่องเป็นครั้งที่23ในปีนี้จนกลายเป็นงานบุญประเพณีสำคัญของมหานครหาดใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งความเจริญทั้งทางเศรษฐกิจและจิตใจและเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนในดินแดนภาคใต้และในช่วงเวลาอันเป็นมงคลสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะประกาศความตั้งใจมั่นในพระรัตนตรัยพร้อมน้อมนำหลักธรรมมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตต่อย้ำความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่ไม่มีวันสึกคลาย

ารมหาสมาคมอันศักดิ์สิทธิ์ผู้มีบุญทั้งหลายที่มาร่วมพิธีตักบาตรได้พร้อมใจกันกลัดกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ด้วยการหลับตาเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้ผ่องใสเพื่อเป็นภาชนะอันบริสุทธิ์รองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่กำลังจะบังเกิดขึ้นจากมหาทานบารมีอันมีอานุภาพไม่มีประมาณให้บุญกุศลที่ได้ร่วมกันสั่งสมเป็นประดุจเสบียงบุญอำนวยผลอันไพบูลย์เป็นกำลังในการเดินทางอันยาวไกลในวัฏฏสงสาร

านพิธีกล่าวคำถวายจตุปัจจัยทายธรรมและกล่าวคำอธิษฐานจิตด้วยจิตใจที่ผ่องใสน้อมน้อมด้วยศรัทธาสมมติว่าทุกคนกำลังประกอบพิธีบุญอยู่เบื้องพระพักแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ยังคงดำรงพระชนชีพอยู่ยังความปลื้มปิติและเบิกบานให้บังเกิดขึ้นแก่ใจของผู้มีบุญทุกท่านบนถนนสายบุญแห่งนี้พร้อมกันนี้ประธานการจัดงานและผู้แทนจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันส่งมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อถวายความช่วยเหลือแก่คณะสงฆ์ในพื้นที่เสี่ยงภัย323วัด4จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนับเป็นการส่งต่อทั้งเสบียงอาหารและกำลังใจแด่หมู่สงฆ์ผู้ยืนหยัดอุทิศชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนามุ่งมั่นสืบสานและเผยแผ่พระธรรมอันประเสริฐเพื่อเป็นแสงสว่างแก่จิตใจของผู้คนและร่วมกันนำพาดินแดนแห่งนี้ไปสู่ความสงบสุขร่มเย็นและยั่งยืนสืบไป

ผู้คนนำไปสู่การไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเพราะเมื่อหัวใจผู้คนปิดด้วยการให้และการให้อภัยย่อมนำมาซึ่งความเมตตาความเข้าใจและสันติสุขก็เกิดความร่มเย็นในการอยู่ร่วมกันเพื่อความสงบสุขของสังคมและสันติภาพของโลกอย่างแท้จริง

วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะการปลูกมะม่วงมีการเสริมรากที่โคนต้นเพื่อให้ลำต้นแข็งแรงส่วนร่างกายของคนเรานอกจากจะรับประทานอาหารตามปกติแล้วก็ยังมีอาหารเสริมนานาชนิดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอร่างกายจะได้แข็งแรงไปนานๆ นะคะใจของคนเราก็เช่นเดียวกันนะคะต้องมีเครื่องเสริมในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ใจของเรามีความละเอียดสะอาดบริสุทธิ์และเข้มแข็งไม่หวั่นไหวต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆส่วนเครื่องเสริมทางใจที่ว่านี้มีอะไรบ้างไปฟังคำตอบจากคุณครูไม่ใหญ่กันค่ะ

ญหรือรักษาศีล8แบบเดินสายกลางทุกวันพระวันโกนหรือหลังวันพระอีกวันทานบารมีเราก็สั่งสมไปแล้วก็สำรวจจิตใจของเราให้มันผ่องใสเสมอให้อารมณ์ดีๆอย่าให้ขุ่นมัวมันดักความคิดในใจว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรเป็นกลางๆอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเราก็หมั่นสังเกตใจก็เหมือนกันนะลูกนะให้หมั่นสังเกตหมั่นดักความคิดในใจถ้าเป็นอกุศลเราก็ไม่รับไว้แต่ถ้ามันเกิดเราก็ทำเฉยๆมันอยู่กับเราไม่นานหรอกเดี๋ยวก็ผ่านไปมันก็เกิดชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ดับพอเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวอารมณ์นั้นก็เสื่อมสลายหายไปนี่คือเครื่องเสริม

คุณผู้ชมคะเมื่อเราหมั่นดักความคิดเอาตะแกรงใจร่อนสิ่งไม่ดีออกไปเสริมอย่างนี้หนักเข้าเมื่อถึงเวลานั่งธรรมะใจจะรวมได้เร็วขึ้นและผลการปฏิบัติธรรมก็จะก้าวหน้าขึ้นอย่างเป็นอัศจรรย์ต้องลองทำดูนะคะเอหิปัสสิโกเชิญมาพิสูจน์เถิดดังนั้นเราต้องหมั่นสำรวจตรวจตราสิ่งต่างๆที่จะผ่านเข้ามาในใจรักษาใจให้มีแต่เรื่องบุญกุศลเพื่อให้ใจหยุดนิ่งเข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายและยังจะเป็นทางมาแห่งบุญอันยิ่งใหญ่ที่จะเกื้อหนุนให้เรานั้นถึงพร้อมด้วยมนุษย์สมบัติทิพยสมบัติและนิพพานสมบัติดังที่ครูแม่ใหญ่ได้ตรัสไว้ว่าใจหยุดคือที่สุดแห่งบุญสวัสดีค่ะ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้เราทุกคนตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายใกล้ๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับพอสบายสบายแค่ขนตาชนกันนะจ๊ะหลับตาปริ้มริ้มพอสบายสบายไม่ถึงก็ปิดสนิทนักนะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนจัดสิ่งของเรื่องธุรกิจการงานบ้านเจ้าการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วาง

ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2 นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราเกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นตรงนี้นะจ๊ะเกิดดับหลับตื่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ไปต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายมาตัดทิ้งทุกอย่างเพราะเห็นภายในวัฏสงสารภายจากการเวียนว่ายแต่เกิดในภพสามกามภพรูปภพอรูปภพว่ามันมีความทุกข์เกิดบ่อยๆก็แก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆพัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักบ่อยๆประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบ่อยๆปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ได้ดังใจบ่อยๆโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจล่ำวิไลลำบรรอะไร

ถ้าดำเนินชีวิตผิดพลาดก็ไปอบายภูมิบ่อยๆถ้าไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตละชั่วทำดีทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก็ไปสู่สุคติภพบ่อยๆแต่ก็ยังไม่ยั่งยืนก็เวียนตายเวียนเกิดกันไปอย่างนี้ท่านก็เบื่อหน่ายชีวิตในสังสารวัฏอยากจะพ้นจากชีวิตที่อยู่ในวังวนนี้เมื่อท่านเบื่อหน่ายท่านก็คลายความผูกพันในทุกสิ่งแม้กระทั่งชีวิตท่านก็ทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งตามใจหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งเลยที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะโดยธรรมชาติของใจเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วมันจะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7นิ่งแล้วก็หยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ทั้งหลายหยุดนิ่งอย่างเดียวอย่างนี้แหละคือปล่อยวางหมดทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งหยุดนิ่งอย่างเดียวไม่มีอะไรเหนี่ยวรั้งนิ่งจนกระทั่งนิ่งในนิ่งนิ่งนั่นใจก็นุ่มนวลก็ตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในเราก็จะเห็นดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมาเป็นดวงใสใสอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นและแต่กำลังบารมีที่ไม่เท่าเทียมกันจะปรากฏเกิดขึ้นที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นดวงใสใสกลมรอบตัวใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสใสเหมือนน้ำแข็งใสใสหรือเหมือนกระจกใสใสหรือเหมือนเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกนั่นคือความบริสุทธิ์เบื้องต้นแล้วก็สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันมันจะสว่างเจิดจ้าไม่แสบตาใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญปรากฏเกิดขึ้นในกลางกายตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้ที่เกิดขึ้นเป็นดวงนี้ประเดี๋ยวคุณหลวงปู่พระมงคลเทพุนิสดจันทสโรบุคคลพบปิชาธรรมกายท่านเรียกว่าดวงปฐมมรรคเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานและเรียกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านเคยกล่าวเอาไว้ว่าจะปฏิบัติแบบไหนก็ปฏิบัติไปเถอะที่มีอยู่ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคและนอกคัมภีร์นั่นแหละกรรมฐาน40หรือนอกในจากนี้นะขสิน10อสุภะ10อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้ดวงใสติดที่กลางกายนี้ไปนิพพานไม่ถูก

ราะฉะนั้นดวงปฐมมรรคนี่เนี่ยสำคัญมากทีเดียวจะเกิดขึ้นตรงนี้ที่เดียวที่ฐานที่จัดตรงนี้และเมื่อเราเบื่อหน่ายในความทุกข์ทรมานชีวิตคลายความกำหนัดความผูกพันนิพพิทาวิราคะวิมุตติก็คลายก็หลุดจิตก็บริสุทธิ์สงบนิ่งก็เห็นปฐมมรรคจะเกิดขึ้นคือเห็นหนทางเบื้องต้นละไปสู่นิพพานซึ่งจะเกิดจากใจหยุดนิ่งกลางปฐมมรรคเนี่ยเป็นแนวดิ่งเป็นเส้นทางสายกลางดวงปฐมมรรคกลางของทุกสิ่งที่ผุดผ่านขึ้นมาตรงนี้เป็นแนวดิ่งจะขยายไปรอบตัวทุกทิศทุกทางอย่างเนี้ยเบื้องต้นเนี่ยจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมรวมประชุมอยู่ที่เดียวกันน่ะกายเหมือนตัวถังข้างนอกนั่นแหละส่วนเวทนาจิตธรรมมันอยู่ข้างในเป็นดวงซ้อนๆกันอยู่ภายในตั้งแต่กายมันละเอียดกายทิพย์กายรูปภพกายอรูปภพกายธรรมก็จะผูกกายธรรมพระโสดากายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามีและกายธรรมพระอรหันต์จะซ่อนๆกันอยู่ภายในเป็นชีวิตที่ซ่อนกันอยู่ภายในเธอมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคนี่แหละที่จะก้าวเข้าไปให้เห็นเข้าถึงแล้วก็เห็นชัดใสแจ่มทีเดียวของกายในกายจะเห็นชีวิตภายในซ่อนกันไปตามลำดับเมื่อใจเราหยุดนิ่งทลกายก็จะเชื่อมโยงด้วยดวงธรรมหกดวงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณทัสสนะจะเป็นดวงซ้อนกันอยู่ที่มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์ต่างแต่ว่าไม่ทราบว่ามีอยู่ไม่ได้ไปปรุงแต่งเกิดขึ้นมามีอยู่เราแค่ไปเข้าถึงเท่านั้นโดยวิธีหยุดใจให้นิ่งๆเพราะสิ่งที่มีอยู่นั้นเป็นสิ่งที่ละเอียดกว่าอากาศบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ภายในถ้าเราทำใจให้ละเอียดเท่ากับสิ่งที่มีอยู่มันก็จะดึงดูดก็หากันก็เข้าถึงได้เมื่อเข้าถึงก็จะเห็นชัดเรื่องราวของชีวิตภายในของเราและความรู้สึกนึกคิดของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นคือเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่เดิมเราก็คิดว่ากายมนุษย์แบบนี้คือตัวเราคือของเราแต่พอเข้าถึงการละเอียดภายในความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปว่ากายมนุษย์แบบข้างนอกเหมือนบ้านเรือนที่เราอาศัยชั่วคราวมาหมดเวลาก็ผุพังไปสู่จุดสลายหมด
กายมนุษย์ละเอียดนั้นต่างหากที่เป็นผู้อาศัยอยู่ข้างในเป็นชีวิตภายในแต่พอเข้าไปถึงกายทิพย์คือกายภายในในกายภายนอกและกายภายในในกายภายในความรู้สึกก็จะลึกซึ้งขึ้นไปอีกปกายมนุษย์ละเอียดนั่นก็เป็นเปลือกของกายทิพย์หยาบที่ซ่อนอยู่ข้างในการปล่อยหลุดปล่อยว่นปล่อยวางก็จะเกิดขึ้นความเข้าใจแจ่มแจ้งทราบซึ้งเรื่องราวชีวิตก็มีมากขึ้นเป็นชั้นๆกันไปในกลางกายทิพย์ก็มีกายรูปพรหมนี่มีชีวิตภายในติดซ้อนกันอยู่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นละเอียดเพิ่มขึ้นมีดวงปัญญาเพิ่มขึ้นจะเห็นเป็นชั้นๆอย่างนี้แล้วก็ถอดกายออกเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆเหมือนเราปอกหัวหอมกันทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นกันไปใจพอหยุดนิ่งมันก็จะล่อนไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายตัสรู้ธรรมของเราคือกายธรรมตั้งแต่กายธรรมโคตรภูลักษณะของท่านจะสวยงามมากครอบด้วยลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการแต่ว่ามีเกศเป็นดอกบัวตูมอยู่บนจอมกระหม่อมที่เป็นลักษณะพิเศษของลักษณะมหาบุรุษบนพระเศียรที่มีเส้นพระศกและเส้นผมขดเวียนไปทักษิณาวัดผลขวาตามเข็มนาฬิกานั่นแหละเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบเยื่อบนพระวรกายที่งดงามตั้งตรงในอริยบทสมาธิเยื่อบนแผ่นฌานใสๆมีรัศมีสว่างกายนี้คือกายตรัสรู้ธรรมของตัวเราพุทธะภายในเป็นตัวพระรัตนตรัยที่เรียกว่าพุทธรัตนะรัตนะครับแปลว่าแก้วพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วแจ่มแจ้งมีลักษณะเกศดอกบัวตูมเป็นกายตรัสรู้ธรรมเพราะมีธรรมจักขุคือมีดวงตาที่เห็นได้รอบทิศในเวลาเดียวกันทุกทิศทุกทางเห็นผ่านไปทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตก็เรียกว่าธรรมจักขุเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นก็เรียกว่าญาณทัศนะเมื่อรู้รอบก็เรียกว่าปัญญาจนกระทั่งแจ่มแจ้งเป็นวิชาจะมาพร้อมกับแสงสว่างจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างจะเกิดขึ้นประชุมอยู่ในกายธรรมนี้นะจ๊ะตั้งแต่กายธรรมโคตรภูขึ้นไปนี่แหละจ้าที่เราจำลองถ่ายทอดเอามาเป็นพระพุทธรูปยุคแรกๆก็จะมีเกศดอกบัวตูมเรายังมีผู้บรรลุธรรมอยู่ต่อมาเมื่อมีนักปฏิบัติก็ไม่มีผู้บรรลุธรรมไม่มีประสบการณ์ภายในก็จะเป็นนักคิดจินตนาการเอาเชื่อมโยงหลักธรรมจะมาแปลเปลี่ยนดอกบัวตูมเป็นเปลวเพลิงมึงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นสารพัดไปหมดก็แปรปรวนไปเพราะนั้นพุทธ

รัตนะที่ถอดแบบออกมาเป็นพุทธปฏิมากรหรือพระพุทธรูปหมายเอาตรงนี้นะจ๊ะมาธรรมกายในตัวนี้ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ธรรมกายแต่ว่าเป็นกายธรรมอรหัตตผลอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกายที่หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะที่อยู่ภายในกายมหาบุรุษข้างนอกกายข้างนอกไม่มีเขตดาวโบตูมกายเนื้อท่านแต่ก็มีลักษณะมหาบุรุษเหมือนกับกายธรรมนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลามีใครไปถามท่านว่าท่านเป็นมนุษย์หรือท่านก็บอกไม่ใช่อมนุษย์หรือไม่ใช่เทวดาหรือไม่ใช่ลมหรือไม่ใช่ท่านบอกท่านคือธรรมกายหมายเอาตรงนั้นเลยคือกายต่างๆท่านดับไปหมดแล้วเหลือแต่กายมนุษย์หยาบกับกายธรรมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ซ่อนอยู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือกายธรรมที่อยู่ในองค์ท่านท่านคือธรรมกายเห็นธรรมก็เห็นท่านแหละเห็นดวงตั้งแต่ดวงใสๆเรื่อยมาก็จะเข้าถึงธรรมกายอย่างนี้แหละในตัวเมื่อท่านเข้าถึงอย่างนี้แล้วท่านทราบว่ามนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอย่างนี้ดังนั้นท่านก็สอนให้ทุกคนเข้าถึงตรงนี้แหละแบบเดียวกับท่านจะได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเช่นเดียวกับท่านตามกำลังบารมีของแต่ละบุคคลจะได้มีความสุขหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะอย่างน้อยก็เป็นพระอนาคามีเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระโสดาบันหรือเป็นโคตรภูบุคคลคือมีเชื้อสายธรรมกายแต่ว่ายังมีกิเลสหนักเบาตามลำดับไปลูกทุกคนจะต้องหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละเพื่อเราจะเข้าถึงพระธรรมกายให้ได้โดยในเบื้องต้นแล้วก็เอาใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็ตรึกนึกถึงดวงใสๆหรือเพชรสักเม็ดหนึ่งใสๆอย่างสบายๆนะจ๊ะเบาๆสบายๆพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆโดยเสียงคำภาวนาดังออกมาจากในกลางท้องของเราอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วไม่ช้านักสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังตรึกนึกถึงดวงใสอย่างสบายสบายต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเลยยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเรา

ตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนักขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลาย

วานให้ขยายไปทั่วถึงภพทั้งสามทั้งกามภพรูปภพอรูปภพให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆาตศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านก็จะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตด้วยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็จะได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุไขมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุไขไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่ง

ที่สุดแห่งธรรมแล้วก็อธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

จกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธาไปสัพพโสมเตทรัตธาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสนีอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติพิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภวันตุเต

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ในข่าวต้นชั่วโมงค่ะในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข่าวสารงานบุญของศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วประเทศและต่างประเทศมาทุกท่านได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันเหมือนเช่นเคยค่ะโดยธุดงคสถานพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเนืองแน่นและอบอุ่นค่ะเมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่6กันยายนที่ผ่านมาณธุดงคสถานพิษณุโลกตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระประจำเดือนกันยายนณห้องแก้วบรรลุธรรมท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มเย็นและเปี่ยมด้วยมหาปิติโดยคณะสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสพร้อมทั้งร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายส่วนในภาคสายเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพได้น้อมถวายทัยธรรมแด่คณะสงฆ์ในการนี้คณะสงฆ์ได้ให้พรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านสำหรับพิธีบูชาข้าวพระทางธุดงคสถานพิษณุโลกได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนในจังหวัดพิษณุโลกและพื้นที่ใกล้เคียงได้มาร่วมกันสั่งสมบุญกันอย่างตลอดต่อเนื่องซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสงบร่มเย็นและมหาปิติของผู้มาร่วมงานบุญทุกท่านค่ะที่วัดพุทธนอตไรเวสฟาเรนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นพร้อมใจกันสวมชุดขาวเดินทางมาร่วมงานบุญกันอย่างเบิกบานใจแม้จะอยู่ไกลจากประเทศไทยค่ะโดยกิจกรรมในภาคเช้าประธานสงฆ์ได้กล่าวเชิญผู้แทนสาธุชนสองท่านคือกัลยาณมิตรสุวรรณาปริงเคิร์ตและกัลยาณมิตรวันธนาทับตรงเป็นผู้แทนกดปุ่มเปิดไฟส่องสว่างหน้าแท่นบูชาข้าวพระก่อนที่คณะสงฆ์จะได้นำสาธุชนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์จากนั้นเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทัยธรรมและภัตตาหารอันประณีตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายประเทศไทยจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่ทุกท่านจะได้พร้อมใจกันปฏิบัติธรรมเพื่อเตรียมภาชนะใจที่จะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดโดยประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรประคองยอดแหวฉัตร

นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรขวัญอยู่บีทเก้นและกัลยาณมิตรเกษรินเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเพื่อความอบอุ่นมีกัลยาณมิตรวิภารัตน์สาขากรกัลยาณมิตรไฮโก้เอลวิสและกัลยาณมิตรประเพียรแทสเทเกนเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกัน

โอกาสนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาและให้ข้อคิดในการสร้างบารมียังความปลาบปลื้มปิติให้บังเกิดขึ้นกับหมู่ญาติโยมทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสามัคคีสะท้อนถึงพลังศรัทธาของพุทธบริษัทในประเทศเยอรมนีที่มุ่งมั่นรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธสืบไปค่ะส่วนที่วัดภาวนาซานดิเอโกประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่วันอาทิตย์ต้นเดือนโดยมีเหล่ากัลยาณมิตรทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเดินทางมาร่วมประกอบพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดค่ะบรรยากาศความเลื่อมใสศรัทธาของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกัน

สวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาและใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญภัตตาหารบูชาข้าวพระโดยมีกัลยาณมิตรแถวสอประเสริฐกัลยาณมิตรสมวันดีทองพระจันทร์และกัลยาณมิตรอานนท์จันทวงศรีเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายจากนั้นเป็นพิธีถวายทิพยบุพผามาลานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรปรมา

ไทยท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะต่อมาเป็นพิธีทอดผ้าป่าเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดภาวนาซานดิเอโกโดยมีกัลยาณมิตรขวัญไทยคาราเคอร์และครอบครัวเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันนี้ยังมีพิธีถวายกองบุญสนับสนุนโครงการต่างๆของวัดได้แก่กองบุญโรงครัวรัตนมหาทานและกองบุญถวายต้นไม้โดยมีกัลยาณมิตรลักษณาช่วงปีเป็นประธานกองบุญคิลานเพศาสตร์มีกัลยาณมิตรแก้วและกัลยาณมิตรทอมบูธเป็นประธานส่วนกองบุญบูรณปฏิสังขรณ์มีกัลยาณมิตรสมพรปารเคนและกัลยาณมิตรกิจระวีธนหิรันโรจน์เป็นประธานในโอกาสนี้ทุกท่านยังได้รับชมวิดีโอความคืบหน้าโครงการติดแอร์และปูพรมของทางวัดอีกด้วยค่ะสำหรับการจัดงานบูชาข้าวพระของวัดพระธรรมกายซานดิเอโกจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจในการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายให้ปักหลักมั่นคงในต่างแดนอย่างยั่งยืนค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกกิจกรรมงานบุญที่แต่ละศูนย์ได้จัดขึ้นด้วยนะคะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์พร้อมทั้งรับชมทบทวนใน zoom072.com และทาง www.dmc.tv ทั้งยังสามารถรับชมได้ทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: ดังที่สาธุชนทั้งหลายรู้ทั่วกันแล้วนั้นว่าเหตุแห่งพระพุทธบัญญัติข้อวินัยให้สงฆ์สาวกปฏิบัติแต่ละบทนั้นมักเกิดขึ้นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องไม่เหมาะสมเป็นกรณีไปพุทธกาลครั้งหนึ่งก็เป็นดังนั้นพุทธวินัยครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะพระฉัพพคีสองรูปล่วงพระวินัยข้อยึดถือในทรัพย์มิได้ปล่อยวางปล่อยตัวปล่อยใจไปกับกิเลสภิกษุผู้ก่อเหตุที่ว่านี้ชื่อพระปันถกะและพระโลหิตกะทั้งสองเข้ามาในวัดพระเชตวันในนครสาวัตถีอยู่และไม่ได้สำรวมละวางในสิ่งของตามวัตรปฏิบัติที่ดีของภิกษุ
1: มื้อนี้กลืนไม่คล่องคอเลยท่านว่ามะดูสิอาหารแต่ละอย่างรับประทานไม่ลงจริง
2: ๆนั่นนะสิมีแต่ผักเนื้อสักชิ้นก็มองไม่เห็นเลยน่าเบื่อจริง
0: ๆมิเพียงแต่การหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงเท่านั้นภิกษุทั้งสองยังเที่ยวยุยงหมู่สงฆ์แต่ละหมู่ให้ผิดพ้องหมองใจกันเป็นนิด
2: ดูสิท่านพระคณะโน้นนะชอบถือดีทำตัวหยิ่งยโสดูไปแล้วก็ไม่เห็นจะดีกว่าคณะนี้ตรงไหนเลยพวกท่านอย่าไปยอมเชียวนะ
1: พวกท่านคิดดูสิพวกเราอยู่กันมานานกว่าเขาอีกจะยอมเขาได้อย่างไรกัน
0: สิ่งไหนที่เป็นการประพฤติผิดภิกษุทั้งสองก็ยุยงส่งเสริมให้กระทำ
2: โอ้ยถือสงถือศีลอะไรกันบ้าบอคอแตกทรัพย์สมบัติต่างๆหากมีอยู่กับตัวมันก็เป็นการดีคิดดูสิหากพวกเรามีของหรูๆดีๆติดตัวไปไหนมาไหนก็มีแต่คนนับถือใครๆก็คมพวกท่านไม่ได้
1: ใช่พระที่ซอมซ่อสวมแต่จีวรเก่าๆจะดูมีคุณค่าได้อย่างไรกันรังแต่คนเขาจะดูถูกกันทั้งนั้นแหละ
3: นั่นสินะของดีๆใหม่ๆหรูๆมันก็ย่อมดีกว่าของเก่าอยู่แล้ว
0: แย่ข้างโน้นทียุข้างนี้ทีไม่นานนักพระหมู่ต่างๆก็เริ่มรุนเรเห็นผิดเป็นชอบไปหลายรูป
4: ทำไงดีล่ะท่านพักนี้เราไม่ค่อยได้รับทรัพย์สินใดจากชาวบ้านเลยหากเพ่นอย่างนี้เราต้องแพ้คณะโน้นแน่เลย
3: นั่นนะสิไม่ได้การละเราต้องหาวิธีแก้ไข
2: เป็นไปตามแผนเริ่มสะสมสิ่งของกันมากๆเถอะอาตมาจะเป็นนายหน้าหาของมาขายให้เองรวยเละ
0: เมื่อความล่วงรู้ถึงพระกันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกให้พระปันถกะและพระโลหิตกะเข้าเฝ้าการกระทำของพวกเธอย่อมเป็นเหมือนการกระทำของนกกระไนเมื่ออดีตชาติโน้นเมื่อพระภิกษุทูลขอให้ทรงเล่าเรื่องนั้นทรงมีพระกรุณาที่คนตรัสเล่าสตะปัตตะชาดกขึ้นณเวลานั้นไกลออกไปจากแคว้นกาสีล่วงพ้นเขตกสิกรรมและลำน้ำสู่พื้นป่าอันเป็นทางผ่านไปสู่แว่นแคว้นอื่นๆในอดีตครั้งนั้นยังมีนายโจรคนหนึ่งนำสมุนคอยดักปล้นคนเดินทางตามชายขอบพระนครพาราณสี
5: วันนี้ไปลุยที่ไหนดีเนี่ยหัวหน้า
6: เฮ้ยคันไม้คันมืออยากหาเรื่องคน
7: เฮ้ยเป็นโจรไว้เฮ้ยไม่ได้เป็นนักเลงหัวไม้จะได้หาเรื่องใครพวกเจ้าเตรียมตัวให้ดีเถอะวันนี้เราได้ปล้นกันแน
0: ่ๆกิตติศัพท์นายโจรนี้เลื่องลือไกลเพราะจะเลือกปล้นเฉพาะทรัพย์มีค่าเท่านั้นไม่เคยทำร้ายใครกับทั้งมักแจกจ่ายอาหารเสื้อผ้าแก่ผู้ยากไร้ตามชายแดนอยู่เสมอ
3: โชคดีจังได้รับของแจกด้วยข้าวสารนี้คงเอาไปเลี้ยงลูกๆได้หลายมื้อนายโจนี่ช่างมีน้ำใจจริง
8: ๆของพวกนี้คงขายได้ราคาดีแน่ๆต่อชีวิตได้อีกตั้งหลายวันแน่เราต้องขอบคุณท่านนายโจแล้วล่ะ
0: ด้วยเหตุนี้ร่องรอยใดๆข่าวสารใดๆของนายโจรและสมุนจึงถูกปิดบังอำพรางไว้มิให้ฝ่ายราชการใช้ปราบปรามได้อีกประการหนึ่งก็ร่ำลือกันว่านายโจรนี้มีวิชาดีสามารถรู้เหตุล่วงหน้ารู้ภาษาทุกภาษาในโลกไม่ว่าจะเป็นภาษามนุษย์หรือสัตว์ต่าง
7: ๆได้ยินเสียงแว่วๆมาจากที่ไหนเนี่ยเจ้านกพวกนี้มันพูดอะไรกันนักกันหนานะหนวกหูจริงๆเลย
0: ที่ชายแดนแคว้นกาสียังมีกระตุ้มผีบ้านหนึ่งล้มตายลงทิ้งภรรยาม่ายและบุตรชายให้ดูแลบ้านตามลำพังนานปีเข้ามารดาก็เริ่มเจ็บป่วยวันหนึ่งจึงบอกให้บุตรชายรู้ว่ายังมีลูกหนี้รายหนึ่งอยู่ที่ตำบลห่างไกลค้างหนี้บิดาอยู่อีก 1,000 กหาปณะ
8: ลูกเอ๋ยเงินนั้นจะเป็นทุนต่อชีวิตของเจ้าเมื่อแม่จากไปแล้วเจ้าจงไปทวงหนี้นั้นคืนเถิด
1: โธ่แม่เจ็บป่วยขนาดนี้แล้วยังจะห่วงลูกอีกแม่สบายใจเถอะจ้ารักษาตัวเองให้หายเถิดเงินนั้นลูกจะไปทวงมาเอง
8: ทางไปบ้านลูกหนี้นั้นเจ้าต้องเดินผ่านป่าออกไประวังตัวให้ดีนะลูกเอ๋ยอันตรายมันมีมากนักรีบไปเถิดไม่ต้องห่วงแม่หรอก
1: แม่ดูแลตัวเองให้ดีนะลูกเตรียมยาสมุนไพรต่างๆไว้ให้แล้วแม่อย่าลืมกินนะข้าวปลาอาหารก็ต้องกินให้ครบทุกมื้อลูกจะกลับมาไวๆแม่อย่าเป็นอะไรนะ
8: จ้าเจ้ารีบไปเถิดเดี๋ยวจะมืดค่ำกันซะก่อนระวังตัวให้ดีนะ
0: หญิงไม้นั้นแม้จะห่วงใยบุตรในการเดินทางเพียงใดแต่ความกังวลห่วงใยในการใช้ชีวิตวันหน้ากลับมีมากกว่าทรัพย์อันสูงค่าของมารดาจึงไม่อาจหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบลูกของตนได
8: ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดคุ้มครองลูกของลูกด้วยเถิดให้เขาเดินทางโดยปลอดภัยอย่าได้รับอันตรายใดๆเลยสาธุ
0: เมื่อถึงเวลาที่บุตรชายต้องเดินทางมุ่งสู่ชนบทที่มีลูกหนี้อาศัยอยู่มารดากลับมีความห่วงใยไม่อยากจากกัน
8: เฮ้อนี่หากแม่ไม่เจ็บป่วยคงตามเจ้าไปแล้วลูกรักของแม่แม่ไม่อยากให้เจ้าจากไปไกลเลยชนบทนั้นห่างไกลนักระหว่างทางไกลนั้นใครจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าโธ่ลูกแม่
0: ความเสียใจของแม่ที่ไม่อยากแยกจากลูกชายและด้วยจิตอันผูกพ้องต้องกันวันต่อมาเธอต้องมีอันล้มเจ็บและหมดลมหายใจลงไปนั่นเองนี่เป็นการดับลงของสังขารร่างมนุษย์เป็นการดับขันลงในชาติหนึ่งแต่จิตอันปฏิพัทธ์ผูกอยู่กับความห่วงใยทำให้วิญญาณต้องจุติใหม่ในร่างของสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกตัวนี้อาศัยอยู่ที่ชายป่าซึ่งเป็นทางผ่านของบุตรชายที่ขณะนี้กำลังเดินทางกลับบ้านพร้อมทรัพย์ 1,000 กหาปณะ
8: โธ่ลูกแม่แม่จะปกป้องดูแลเจ้าอย่างไรดีย
0: ิ่งรู้ว่ามีโจรกลุ่มนั้นกำลังย้อนไปดักทางขากลับของบุตรนางก็ยิ่งร้อนใจ
8: แย่แล้วเราต้องรีบไปเตือนลูกมิให้เดินกลับบ้านทางนั้น
7: ไปไปไปกันเถอะพวกเราข้าได้ยินเสียงพวกสัตว์มันบอกว่ามีทรัพย์ก้อนใหญ่รอเราอยู่รีบไปทางนั้นกันเถอะ
0: ด้วยความว่องไวของร่างกายสุนัขจิ้งจอกไม่นานก็สามารถวิ่งไปไกลกว่ากลุ่มโจรจนมาดักหน้าบุตรชายได้ทันเวลาพอดี
8: โอ้ยเหนื่อยแต่พักไม่ได้เราต้องไปถึงลูกให้ทันก่อนโจรกลุ่มนี้ลูกจ๋าระวังตัวไว้อันตรายจะมาถึงเจ้าแล้ว
0: เมื่อนางเห็นบุตรชายเดินผ่านชายแดนออกมาก็ดีใจแต่บุตรชายของนางนั้นเล่าเมื่อเห็นสุนัขจิ้งจอกมาขวางหน้ากลับแปลกใจมิรู้ว่าเป็นแม่ของตนเองกลับชาติมาเกิด
8: เราต้องบอกให้ลูกเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้าน
1: นั่นอะไรนะสุนัขจิ้งจอกไม่ใช่เหรอทำไมมันจ้องหน้าเราเขม็งอย่างนั้นน่ะจะกัดหรือเปล่าเนี่ย

0: เมื่อลูกชายเดินเข้ามาใกล้นางสุนัขจิ้งจอกก็รีบตะกุยดินเป็นแนวขวางเป็นสัญญาณว่าขวางทางไว้ไม่ให้ลูกชายเดินไปทางนั้นต
1: ่อทางนี้ไปไม่ได้นะลูกโธ่เอ๋ยลูกจะเข้าใจแม่หรือเปล่าเนี่ยทางนี้มีอันตรายเจ้าไปไม่ได้นะอย่าไปนะอย่าไป
2: เจ้าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยมันทำอะไรของมันตลกนักเที่ยวอยู่ๆก็ตะกุยดินให้ดูเกะกะขวางทางซะจริง
0: อนิจจาความหวังดีของนางสุนัขจิ้งจอกไม่เป็นผลบุตรชายมิได้สำเนียกในกิริยานั้นเลยกลับเอาก้อนหินมาปาแม่ในคราบสุนัขจิ้งจอกอย่างไม่ใยดี
2: เฮ้ยเกะกะจริงเจ้าหมาบ้าไปซะไปให้พ้นทางเลยถ้าจะรีบเดินทางกลับบ้านไม่รู้ป่านนี้แม่จะเป็นอย่างไรบ้างไปชิวชิวชิวว่าแล้วยังนิ่งอีกนี่เนี่ยไปเลยไป
1: โธ่เอ๋ยลูกจ๋านี่แม่เองจะทำยังไงดีแม่จะปกป้องเจ้ายังไงดี
0: เมื่อเอาก้อนหินปาไล่นางสุนัขจิ้งจอกจนหนีไปแล้วมานพหนุ่มก็เดินทางต่อไปโดยใช้เส้นทางเดิม
2: เฮ้ยต้องรีบเดินทางต่อเป็นห่วงแม่จังเลยจากไปตั้งหลายวันแล้วไม่รู้แม่จะเป็นอย่างไรหายป่วยหรือยังก็ไม่รู
0: ้ระหว่างทางมีนกกระไนตัวหนึ่งร้องทักชายหนุ่มไม่เคยได้เรียนรู้ภาษาสรรพสำเนียงสัตว์จึงคิดว่าเสียงร้องของนกกระไนนั้นเป็นมงคลกับตัวเอง
2: นกน้อยให้พรเราเช่นนั้นหรือเสียงเพราะจังร้องอีกสิร้องอีกเสียงเจ้าฟังแล้วไพเราะนักหายเหนื่อยเลยนะเนี่ย
0: เสียงของนกกระไนที่ร้องไม่ได้มีความหมายถึงการเป็นมงคลอย่างที่มานพหนุ่มเข้าใจความหมายของมันกลับตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง
3: ฆ่ามันซะฆ่ามันซะฆ่ามันเลยมันมีทรัพย์ตั้งพันกหาปณะเอาเลยป้นเลยมันรวยมันรวยมากๆเลย
2: แน่ให้พอเราไม่หยุดเลยเจ้านกนี่น่ารักจริงๆร้องดังๆเลยสิข้าชอบข้าชอบร้องเลย
0: สุดทางป่ารกนั้นมีนายโจรผู้ฟังเสียงสัตว์รู้ดักปล้นคนเดินทางอยู
4: ่เสียงนกกระไหนมันบอกว่ามีคนเดินผ่านมาทางนี้ดีละรวยซะด้วยจะได้ปล้นไส้หมดตัวไปเลย
0: นายโจรผู้นี้ยังล่วงรู้เหตุการณ์ด้วยวิชาญาณทิพย์อีกวิชาหนึ่งด้วยเมื่อมานพหนุ่มเดินทางมาถึงจุดปล้นก็ถูกสมุนของนายโจรควบคุมตัวไว
5: ้มาแล้วหรือรวยนักเหรอเจอหนี้ซะหน่อยไหมนี
6: ่ไม่อยากตายก็ส่งทรัพย์มาดีๆมีเงินก็ต้องแบ่งกันใช
7: ้เอามา
2: แย่ แล้วโจรนี่นาสวยแล้วเราทำไงดีเนี่ยอย่าๆ อย่าทำอะไรเราเลยนะนี่ นี่เงินเงินพวกท่านเอาไปเถิด
0: ด้วยเพราะเคยเกื้อกูลกันมาแต่อดีตนายโจรจึงคืนทรัพย์ให้แล้วเล่าความเป็นไปให้มานพหนุ่มได้รู
4: ้ท่านไม่รู้หรอกหรือว่ามารดาของท่านได้เสียชีวิตไปแล้วนางมาเกิดในร่างของสุนัขจิ้งจอกตัวที่มาขวางทางเจ้าไว้นั่นแหละด้วยกลัวว่าเจ้าจะมีอันตรายจึงมาขวางไว้แต่แรกแต่เจ้ากลับใช้ก้อนหินปานางแล้วไล่นางไปแล้วเจ้านกกระไหนที่เจ้าชมนักชมหนาว่าเสียงมันไพเราะเป็นมงคลกับเจ้านั่นนะแท้ที่จริงแล้วมันร้องเพื่อบอกให้โจรมาปล้นเจ้าจะได้ฆ่าเจ้าให้ตาย
2: โธ่แม่ลูกไม่น่าทำอย่างนั้นกับท่านเลย
4: เอาเถิดจงกลับไปบูชาพระคุณแม่ของเจ้าให้ดีๆเถิดทรัพย์เนี่ยเราจะขอคืนให้กับเจ้าไปเถิด
0: นายโจรเห็นแก่ความรักที่มารดามีต่อบุตรจึงปล่อยมานพหนุ่มให้กลับบ้านเรือนโดยคืนทรัพย์ให้เป็นทุนดังที่มารดาตั้งใจไว้พระศาสดาทรงประกาศสัจธรรมประชุมชาดกเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์มิให้หลงผิดเป็นชอบในพุทธกาลครั้งนั้นนายโจรเสวยพระชาติเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พิธีทอดผ้าป่ากลั่นแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราวันอาทิตย์ที่30 สิงหาคมพุทธศักราช2569

แสงแดดยามบ่ายทอประกายเหนือผืนแผ่นดินพนมสารคามประดุจความสว่างที่แผ่ขยายไปทั่วล่านำพาเหล่ากัลยาณมิตรจากทุกสารทิศมาพร้อมใจกันเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บุญครั้งใหญ่ภาพแห่งมหาปีติบังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามเปรียบด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยล้อมรวมดวงใจอันบริสุทธิ์ของผู้มีบุญให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นหน้าผืนแผ่นดินแห่งนี้เพื่อสืบสานพระธรรมคำสอนอันประเสริฐอย่างรากลึกในจิตใจผู้คนทั่วโลกและร่วมกันสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นตราบนาน

กรรมอันเป็นมงคลเริ่มต้นขึ้นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลเป็นประธานสงฆ์โดยได้นำคณะประธานบุญพิธีทอดผ้าป่าพร้อมสาธุชนผู้มีบุญเข้าสู่พิธีด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาและแผ่ขยายกระแสทานแห่งบุญอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยการทำสมาธิทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใส

วาระอันเป็นอุดมมงคลประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสิริชัยชัยกิตติพรและกัลยาณมิตรเกษราพรชัยกิตติพรได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยความปีติเบิกบานท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมมหาทานบารมีกระแสทานแห่งบุญจึงหลั่งไหลหลอมรวมดวงใจผู้มีบุญให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

พิธีดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกล่าวคำน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมถวายค่ายานพาหนะถวายกัปปิยภัณฑ์ถวายยารักษาโรครวมถึงได้กล่าวคำถวายรัตนชาติและระเบียบดอกไม้ด้วยความเคารพในมหาทานได้เห็นความสำคัญของการสร้างฐานบารมีจากนั้นจึงได้กล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันเพราะบุญกุศลที่ทุกท่านพร้อมใจถวายในครั้งนี้จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติเป็นเสบียงบุญที่สั่งสมไว้อันเป็นเหตุให้เกิดความสุขและความเจริญในชีวิตภาพของคณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญตั้งใจรับเครื่องทายาทธรรมจากสาธุชนทุกท่านจึงเป็นภาพแห่งมหาปีติที่นำพาศรัทธาให้เบิกบานในดวงใจและสร้างกระแสแห่งความดีงามให้ขยายสู่ใจทุกผู้คน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินโปรยปฐมปฐวีและโปรยรัตนชาติได้รับความเมตตาจากพระครูบรรพตคณานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะกี้เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำแรด

ในขณะนี้กลับสว่างไสวด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านพร้อมใจกันหลับตาน้อมใจกลับมาอยู่ที่ณศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในก่อเกิดเป็นกระแสแห่งบุญอันบริสุทธิ์แผ่ขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูบรรพตขนานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะกี้เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำแรกท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยปฐมปฐวีเป็นปฐมเริ่มและโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติมหาสมบัติอันเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลองเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นปฐมฤกษ์แห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณแผ่นดินพนมสารคามแห่งนี้

คณะประธานและคณะเจ้าภาพได้น้อมใจโปรยสายมหามงคลและโปรยรัตนชาติณองค์พระเจดีย์จำลองตามด้วยท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นด้วยความปรีดิและเบิกบานสายมหามงคลและรัตนชาติหลากสีส่องประกายงดงามที่โปรยลงในวันนี้เปรียบดังสายบุญสายสมบัติเชื่อมประสานใจอันบริสุทธิ์ของเหล่ายอดนักสร้างบารมีให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระรัตนตรัยอันจะกลายเป็นบุญและทิพยสมบัติอันยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าอำนวยพรให้ชีวิตพบแต่ความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองเป็นกำลังแห่งบุญให้สามารถร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนนับเป็นปฐมเริ่มแห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจุดเริ่มต้นแห่งความสุขอันบริสุทธิ์อีกไม่นานนับจากนี้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะบังเกิดองค์พระเจดีย์อันงดงามตั้งตระหง่านเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจประดิษฐานด้วยพลังแห่งศรัทธาของเหล่ายอดนักสร้างบารมีเพื่อสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์นำพาชาวโลกกลับคืนสู่หนทางสายกลางหนทางแห่งสันติสุขภายในอันเป็นบรมสุขที่แท้จริง

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุบรรจุภายในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานในแดนพุทธภูมิสาธารณรัฐอินเดียวันอาสาฬหบูชาวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569

เนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันที่พระบรมศาสดาได้แสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรวันแห่งการบังเกิดขึ้นของพระสงฆ์รูปแรกของโลกวันสำคัญที่พระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์พุทธบริษัท4ทั้งภายในและต่างประเทศได้พร้อมใจร่วมกันเจริญพุทธานุสติปรันกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์น้อมนำพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณมาสู่กายวาจาใจยังดวงใจให้ชุ่มชื่นอยู่ในแหล่งแห่งบุญอันไม่มีประมาณ

จพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้าสู่ห้วงแห่งบุญอันบริสุทธิ์พร้อมใจในพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเกศดอกโบตูมแห่งองค์พระประธานโดยได้พร้อมใจอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยความเบิกบานใจน้อมนำบุญญาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธองค์ผสานใจพุทธศาสนิกชนทั้งภายในและต่างประเทศมายังจุดเดียวกันส่งต่อไปยังผู้แทนคณะสงฆ์เพื่อเตรียมอัญเชิญบรรจุลงในเกศดอกบัวตูมองค์พระประธานเชื่อมใจมหาชนเข้าสู่คันลองแห่งพระรัตนตรัยยึดโยงดวงใจชนทุกเพศทุกวัยให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

ณสภาธรรมกายสากลเบื้องหน้าองค์พระปฏิมากรองค์พระธรรมกายที่งดงามเพียบพร้อมด้วยลักษณะมหาบุรุษน้อมนำ

ในการอันเป็นมงคลหลวงพ่อทัตตาชีโวเมตตาเป็นองค์ประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุภายในเขตดอกบัวตูมองค์พระประธานพระบรมสารีริกธาตุคือพระอธิธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่คงเหลือหลังจากการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระนับเป็นวัตถุธาตุอันบริสุทธิ์และทรงคุณค่าสูงสุดในพระพุทธศาสนาเปรียบประดุจองค์แทนแห่งพระบรมศาสดาที่ยึดเหนี่ยวดวงใจของพุทธบริษัทจากอดีตมาจนถึงการปัจจุบัน

องค์พระประธานพระธรรมกายคือองค์พระพุทธปฏิมากรที่เพียบพร้อมด้วยพุทธลักษณะอันประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ32ประการและอนุพยัญชนะ80ประการคือรูปกายที่สมส่วนงดงามยิ่งกว่ากายใดในโลกโดยจะได้รับการอัญเชิญไปประดิษฐานยังแดนพุทธภูมิณวัดพุทธสันติวันธรรมชัยเมืองนาคปูสาธารณรัฐอินเดียเพื่อนำแสงแห่งวิชาธรรมกายหวนคืนสู่ผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์พุทธสถานที่ตรัสรู้ธรรมและเผยแผ่ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเชื่อมสายบุญจากแผ่นดินสุวรรณภูมิสู่ดินแดนพุทธภูมิเพื่อการขยายแสงแห่งพระธรรมกายให้กว้างไกลไปทั่วโลก

ธีทอดผ้าป่าธรรมชัยเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศครั้งที่1วันธรรมชัยวันพฤหัสบดีที่27สิงหาคมพุทธศักราช2569ณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายเนืองแน่นไปด้วยพุทธศาสนิกชนผู้มีหัวใจพร้อมที่จะปกป้องและพิทักษ์รักษาพระพุทธศาสนาและด้วยปรารภเหตุเนื่องในวันธรรมชัยวันที่หลวงพ่อธรรมชโยได้ก้าวสู่ร่มกาสาวพัสทุกท่านจึงได้พร้อมใจกันมาเพื่อแสดงถึงพลังแห่งศรัทธาด้วยการอัญเชิญผ้าป่าธรรมชัยเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีทุกย่างก้าวเป็นไปเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยก้าวตามปณิธานแห่งมหาปูชนียาจารย์ที่จะปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้กว้างไกลไปทั่วโลก

ริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าธรรมชัยเพื่อถวายอุปกรณ์สื่อโสตทัศน์อาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชโยสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและกฐิน 30,000 วัดทั่วประเทศครั้งที่1เคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความสง่างามดุจดังกระแสบุญที่หลั่งไหลต่อเนื่องไม่ขาดสายผ้าป่าธรรมชัยคือผ้าป่าแห่งความสมัครสมานสามัคคีบังเกิดขึ้นด้วยความรักความศรัทธายิ่งใหญ่ที่มีต่อหลวงพ่อธรรมชโยด้วยตั้งใจจะบูชาธรรมท่านก้าวตามรอยเท้าท่านเพื่อนำศิลธรรมให้กลับมารุ่งเรือง

สายทานแห่งบุญใสพิสุทธิ์หลั่งไหลสู่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในห้วงเวลานี้คณะศิษยานุศิษย์ได้พร้อมใจเจริญสมาธิภาวนาครั่นดวงใจให้ใสสว่างด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นกตัญญูบูชาแด่หลวงพ่อธรรมชโยเนื่องในวันที่ท่านได้เกิดใหม่ในเพศสมณะซึ่งเป็นวันแห่งชัยชนะของกองทัพธรรม

เมื่อถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลท่านประธานบุญพิธีได้เป็นผู้แทนนำพุทธศาสนิกชนกล่าวคำถวายพระป่าถวายเป็นมหาสังฆทานเพื่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ป่าธรรมชัยคือผ้าป่าที่เกิดจากการรวมใจกันของชนทุกเพศทุกวัยทั้งภายในและต่างประเทศเป็นผ้าป่าสามัคคีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายในทุกด้านซึ่งมีจุดมุ่งหมายจะขยายคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ใจมหาชนทั่วโลก

บุญพิธีดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงพระค่ำในพิธีจุดประทีปเนื่องในวันธรรมชัยโดยท่านประธานสงฆ์เมตตาจุดประทีปโคมเอกเป็นปฐมฤกษ์ก่อนจะได้นำทุกท่านกล่าวคำบูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัยและกลั่นดวงใจให้ใสสว่างน้อมรำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของหลวงพ่อธรรมชโยผู้นำในการสร้างความดีและในวันสำคัญของท่านในคราวนี้คณะศิษยานุศิษย์ยังได้พร้อมใจกันสวดธรรมจักรกับวัตนสูตรจนครบ 8,658,585,858 จบและในวาระวันธรรมชัยเข้าสู่พรรษาที่58ของหลวงพ่อธรรมชโยเสียงระฆังทองระฆังธรรมได้ดังขึ้น58ครั้งประกาศถึงอุดมการณ์อันคงมั่นที่จะปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนานำศีลธรรมให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนดังครั้งพุทธกาลที่ผ่านมา

0: เรียนคณะผู้บริหารคณะคุณครูอาจารย์เด็กดีวีสตาร์และผู้ชมทางบ้านจีเบียนทุกท่านครับนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่พิธีมอบผ้าไตรกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2569ครับณห้องแก้วสารพัดนึกวัดพระธรรมกายครับ
1: และในวันนี้นะคะก็จะเป็นการรวมตัวกันค่ะของน้องๆประธานกฐินสำริดที่เดินทางมาจาก77จังหวัดทั่วประเทศนะคะมารวมตัวกันในการรับมอบผ้าไตรกฐินสำริดซึ่งน้องๆก็จะรับแล้วกลับไปทำหน้าที่ในการเป็นกัลยาณมิตรนะคะบอกข่าวบุญมหากาลทานในครั้งนี้แก่ทุกๆท่านนะคะในพื้นที่ชุมชนของตนเองรวมไปถึงอย่างยิ่งนะคะน้องๆจะได้มีโอกาสค่ะได้ทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นต้นบุญต้นแบบในการทำความดีในช่วงของมหากาลทานที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังจากออกพรรษาในปีนี้ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ขออนุญาตเล่าบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเมื่อภาคสายนะครับก็มีการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับให้กับน้องๆเด็กดีวีสตาร์ทุกคนนะครับในการทำหน้าที
1: ่
0: ต
1: ั้
0: งแต่การเตรียมงานนะครับจนถึงการมีขบวนแห่นะครับไปเชิญชวนพี่น้องนะครับที่อยู่ในบริเวณชุมชนนั้นนะครับได้มาร่วมทำบุญกับน้องๆแล้วก็ได้มีการกล่าวกฐินรวมถึงพิธีวันงานมีอะไรเกิดขึ้นบ้างน้องๆก็ได้รับการอบรมไปอย่างครบถ้วนและบริบูรณ์นะครับแล้วก็มีห้องคุณครูด้วยในช่วงภาคสายนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเมื่อช่วงภาคสายที่ผ่านมานะคะก็อย่างที่ได้เรียนแจ้งไปค่ะน้องๆได้มีการผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับการไปทำหน้าที่จริงและสำหรับในส่วนของท่านคุณครูผู้ประสานงานนะคะท่านผู้บริหารการศึกษาท่านผู้อำนวยการนะคะที่ถือว่าท่านเป็นต้นบุญต้นแบบและท่านเป็นผู้นำแสงสว่างนะคะที่เปิดโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนเด็กดีวีสตาร์ได้มีโอกาสทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ท่านก็ได้มารับทราบข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทางโครงการนะคะแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่สำคัญเลยค่ะท่าน

อาวาสวัดพระธรรมกายและผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกนะครับได้เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ในการมอบผ้าไตรให้กับน้องๆเด็กดีวีสตาร์ในช่วงนี้ครับ

ครับและในโอกาสนี้นะครับก็ให้น้องๆนะครับได้หลับตารวมใจนะครับนำใจกลับมาไว้ที่ตัวนะครับแล้วก็เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเป็นผังสำเร็จเกิดขึ้นณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสักครู่หนึ่งครับ

ขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระครูสมุทานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านประนมมือขึ้นครับ

ั้งใจกราบพระครูสมุทานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: ฟังการถ่ายทอดสดในขณะนี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกขอให้เจริญพรทุกๆท่านนะ
1: นมัสการครับ
0: ก็วันนี้เป็นวันสำคัญทางประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งในพุทธศาสนาวัดธรรมกายก็ขอยินดีต้อนรับทุกๆท่านสู่โครงการอบรมเพื่อรับผ้าไตรกฐินสมฤทธิ์สำหรับน้องๆ นักเรียนเด็กดีวิสตาที่เดินทางกันมาจาก77จังหวัดทั่วประเทศซึ่งในวันนี้มากันถึงประมาณ 3,000 ท่านเรียกว่ามากันทุกภาคทุกจังหวัดแล้วก็งานในวันนี้เป็นงานที่สำคัญมากที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาหลวงพ่อธรรมชโยที่ท่านเป็นปฐมเจ้าวาดวัดธรรมกายท่านมีดำริโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกขึ้นซึ่งท่านเป็นบุคคลสำคัญยิ่งในวงการสงฆ์ในพุทธศาสนาในประเทศไทยและโลกใบนี้โครงการกฐินสำริดเด็กดีวิสตาเกิดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่สมัยปีพุทธศักราช2551ต้องบอกว่าเป็นปีที่1ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่19เป็นโครงการที่จัดทำมาอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดเลยแม้สักปีเดียวไม่ว่าจะสถานการณ์สังคมประเทศจะเป็นอย่างไรโลกเป็นอย่างไรหรือจะมีโควิดในสังคมโดยทั่วไปที่เกิดโรคระบาดในช่วงนั้นแต่นักเรียนวิสตาในแต่ละยุคก็ไม่เคยขาดการไปทอดกฐินสำริดก็ป้องกันใส่แมสเดินทางไปกล่าวเป็นประธานรวมไปถึงนับสนุนงานพุทธศาสนาทุกยุคจนถึงวันนี้มาไม่ได้ขาดก็เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาสำหรับทุกๆคนที่ได้ยินได้ฟังได้พบเห็นโดยพ่อหลวงพี่ในฐานะเป็นคณะกรรมการจัดงานก็ต้องขออนุโมทนากับครูบาอาจารย์ผู้บริหารทุกท่านที่ให้ความสำคัญกับพุทธศาสนาที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านมีดำริโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกขึ้นในปีพุทธศักราช2550แต่จริงๆแล้วท่านทำมาตั้งแต่ท่านยังไม่บวชเลยเพราะหลวงพ่อธรรมชโยท่านเป็นผู้มีบุญมีวาสนาได้มีดวงปัญญาสนใจธรรมะพุทธศาสนาตั้งแต่ยังเยาว์วัยก็เหมือนดูน้อยนักเรียนวิชาทุกคนที่หลวงพี่เห็นในวันนี้เนี่ยหลวงพ่อในวัยเด็กๆก็สนใจศึกษาความรู้ในโรงเรียนในสถานศึกษาต่างๆเพื่ออนาคตเพื่อการศึกษาเพื่อความสำเร็จในชีวิตอนาคตแต่หลวงพ่อไม่ได้สนใจเพียงแค่ตำราการศึกษาวิชาการต่างๆในโรงเรียนแต่สนใจธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่ยังเยาว์วัยได้เห็นคุณค่าแห่งพุทธศาสนาเห็นประวัติแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าที่เลิศยิ่งกว่าบุคคลสำคัญใดๆของโลกซึ่งบุคคลสำคัญของโลกถ้าพวกเราได้เองน้องๆนักเรียนหรือทุกท่านได้อ่านประวัติจะเป็นบุคคลที่รับรางวัลโนเบลระดับโลกหรือเป็นบุคคลประวัติศาสตร์ที่มีคุณอุปการแก่โลกมนุษย์เช่นสามารถค้นแหล่งไฟฟ้าหรือกระแสไฟในการผลิตขึ้นมาได้หรือจะยารักษาโรคหรือจะอำนวยความสะดวกใดๆในโลกมนุษย์ที่ทำให้มนุษย์มีความเป็นอยู่สะดวกสบายขึ้นก็ตามแต่บุคคลทั้งหลายที่กล่าวมานี้แม้จะทำประโยชน์ให้โลกมากเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถที่จะดับทุกข์ได้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏและถ้าไม่ทราบเรื่องของบุญเรื่องของบาปก็มีสิทธิ์ผิดพลาดไปทำบาปอกุศลซึ่งภพภูมิหลังชีวิตความตายก็อันตรายดังนั้นเมื่อหลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ศึกษาธรรมะปฏิบัติ และได้ศึกษาทั้งภาคทฤษฎีก็พบว่าพระสัมมาพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่เลิศที่สุดของโลกและท่านก็เป็นบุคคลตัวอย่างและนั่นคือพุทธศาสนาที่ประจำชาติไทยนี้แล้วก็ประจำอีกหลายชาติบรรพบุรุษของไทยในอดีตได้นำพุทธศาสนาเนี่ยมากล่อมเกลาชนในชาติทุกระดับตั้งแต่การปกครองการบริหารบ้านเมืองสังคมให้คนไทยมีศีลมีธรรมมีจิตใจเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำให้

ก็ขอเจริญพรท่านผู้บริหารการศึกษาครูบาอาจารย์ทุกท่านในที่นี้น้องๆ นักเรียนเด็กดีวิชตาประธานกฐินสำริดตลอดจนถึงยอดชนิดผู้นำบุญที่ได้รับ

เพราะยุคผู้คนสนใจธรรมะสนใจศีลสนใจธรรมะกันมากแต่กาลเวลาผ่านมาผ่านมาคนเริ่มสนใจน้อยลงอันเกิดจากเหตุหลายประการเช่นเทคโนโลยีหรือวัตถุนิยมต่างๆที่ทำให้คนมุ่งหวังไปในสิ่งภายนอกตัวแต่พุทธเจ้าค้นหาไปเป็นในตัวมันต่างกันตรงนี้เนาะประวัติพุทธเจ้าของเรานั้นน้องๆ นักเรียนที่เรียนประวัติศาสตร์พุทธศาสนาก็คงได้ทราบดีว่าท่านเป็นถึงโอรสกษัตริย์เป็นเจ้าชายสิทธัตถะ

ุณบารมีมานับพบนับชาติไม่ถ้วนเกิดไปทั้งชนชั้นสูงชั้นกลางชั้นล่างเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วก็มีปณิธานที่จะดับทุกข์แล้วจะนำคนอื่นผู้อื่นให้ดับทุกข์ตามได้ด้วยและนั่นคือประวัติอันยิ่งใหญ่ของพุทธเจ้าซึ่งท่านก็ทำสำเร็จนั้นการที่พวกเราทุกท่านได้กราบไหว้พระพุทธเจ้าจะอยู่วัดใดวัดหนึ่งที่เป็นพุทธรูปหรือมีความเคารพในคำสอนพระบรมศาสดาในธรรมะต้องถือเป็นเรื่องสำคัญยิ่งแต่เนื่องจากความเหินห่างธรรมะนี่เองโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกจึงเกิดขึ้นหลวงพ่อธรรมชโยได้มีศรัทธาอย่างยิ่งในการที่เมื่อได้ศึกษาธรรมะได้พบกับคุณยาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจารย์ขนนกยูงซึ่งเป็นศิษย์เอกหลวงปู่วัดปักน้ำพระศรีเจริญพระมงคลเทพมุนีได้ปฏิบัติธรรมะได้เห็นผลในการปฏิบัติจึงมีศรัทธาออกบวชในพุทธศาสนาแล้วก็มาสร้างวัดธรรมกายแห่งนี้โดยมีปณิธานว่าท่านจะสร้างวัดให้เป็นวัดสร้างพระให้เป็นพระแท้และสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการวัดธรรมกายแห่งนี้สร้างมา56ปีแล้วนะ56ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช213อันนี้กาลเวลาผ่านมาผ่านมาคนเริ่มสนใจศีลธรรมน้อยลงกฐินตกค้างตกค้างแปลว่าตามหลักทางพุทธศาสนานี้พระสงฆ์ที่เป็นผู้ศึกษาพระธรรมวินัยพุทธเจ้าได้เป็นผู้สืบทอดคำสอนของพระบรมศาสดาซึ่งท่านก็ได้พวกเราแหละดูแลเอาใจใส่ใส่บาตรทำบุญทนุบำรุงสร้างวัดวาอารามดูแลท่านให้ได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรม

11ถึงวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน12ระยะเวลาประมาณ1เดือนหรือประมาณ29วันจะต้องมีการทำบุญที่พุทธเจ้าเป็นพุทธบัญญัติให้พระสงฆ์ในพุทธศาสนาได้มีการเปลี่ยนผ้าใหม่ก็คือเปลี่ยนจีวรหรือเปลี่ยนผ้าผืนใดผืนหนึ่งในไตรจีวร3ผืนนี้ซึ่งเป็นพระวินัยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาตั้งแต่สายพุทธกาลแต่กาลเวลาผ่านมาไม่มีใครไปทอดกฐินก็แปลว่ากฐินตกค้างพระภิกษุสงฆ์ก็ไม่ได้อานิสงส์ทางพระวินัยซึ่งก็เป็นรายละเอียดของพระสงฆ์เมื่อหลวงพ่อธรรมชโยท่านรับทราบถึงสถานการณ์พุทธศาสนาอย่างนี้ในปีพุทธศักราช2511หลังจากที่หลวงพ่อดำริโครงการฟื้นฟูถิ่นธรรมโลกขึ้นก็จึงได้จัดให้มีโครงการทอดกฐินเด็กดีวิสา

0: ที่สุดเพื่อให้คำสอนพุทธเจ้าดำรงอยู่ในโลกนี้อีกนานแสนนานให้กับอนุชนรุ่นหลังในเมื่อผู้ใหญ่หลายๆท่านละเลยหรือทอดทิ้งกายไปทอดกฐินสำริดหรือไปทอดกฐินสามัคคีหลวงพ่อก็เลยปารภโครงการกฐินสำริดเด็กดีวีสตาขึ้นในปี251ซึ่งเดี๋ยววิจให้ชมภาพว่าตั้งแต่51 251ครั้งที่1น้องๆนักเรียนพูดตามหลวงพี่นะถ้า251ครั้งที่1นะถ้า2552ครั้งที่ตอบดังๆนะ252ครั้งที่เก่งมากเอาปรบมือตัวเองก่อนเอาใหม่นะ2553ครั้งที่ครั้งนี้ตอบดังๆนะ54ครั้งที่55ครั้งที่ใครจะตอบดังกว่ากันนะ56ครั้งที่โอ้โห57ครั้งที่58ครั้งที่59ครั้งที่โอ้โหอ้าวครั้ง2560ครั้งที่อ้าวโอ้โหสิทธิ์นุชาเสียงค่อยๆเอฟเฟกต์มานะโอ้โหเก่งมากทุกคนเลยเอาปรบมือทุกๆคนก่อนพวกเราอยากดูภาพบรรยากาศตั้งแต่ครั้งที่1ถึงวันนี้ไหมอยากชมหรือไม่อยากชมถ้าอยากชมปรบมือดังๆเลยไปชมสื่อชุดนี้กันเลยทุกท่านทั่วโลกทุกๆคนเลยนะ
1: อย่าดูหมิ่นทิ้งกุ่งว่าตัวเล็กอาจจะดู
2: กระถิ่นเด็ก
3: แต่ยิ่งใหญ
4: ่ไม่กลัวฟ้าเกรงฝน
2: ลงลุยไป
3: ขอเพียงให
5: ้แม่หนู
3: เข้าด้านหัว
6: ภาพแห่งความตั้งใจเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้เพราะความมุ่งมั่นของเด็กดีวีสตาร์ทุกคนที่อยากจะสื่อสารพุทธประเพณีอันดีงามให้มีการทอดกฐินทุกวัดทั่วไทยไร้ซึ่งกฐินตกค้างและกิจกรรมกฐินสำริดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนและส่งเสริมงานด้านศีลธรรมให้แผ่ขยายออกไปอย่างไม่มี

0: อาตมารู้สึกว่าเริ่มปิติเป็นอย่างมากตั้งแต่บวชมา42พรรษายังไม่เคยเห็นเด็กที่มาทอดกฐินแม้แต่ครั้งเดียวก็เพิ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกเด็กกระเล็กอย่างนี้เนี่ยแม้แต่วัดเดียวก็ถือว่าเป็นบุญอันใหญ่หลวงแล้วแต่นี้หรืออื่น600กว่าวัดที่เด็กตั้งใจจะไปทอดอีกหน้าอนุโมทนาสาธุที่ทำสิ่งที่ทำได้ยากแต่เด็กดีวีทตาสามารถทำได้เพราะนี่หรือไม่ใช่เรื่องเล็กๆแม้แต่ผู้ใหญ่ยังไม่สามารถทอดทีเป็น600 700วัดอย่างนี้ทำไม่ได้
1: ถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมนะครับและมีอุปสรรคขนาดไหนนะครับแต่เรานั้นก็ไม่ย่านครับมีอุปสรรคก็ไม่ขยาดลำบากก็ไม่หนีนะครับเพราะอุปสรรคจะสอนให้เราฟันฝ่าการเวลาจะสอนให้เราเชี่ยวชาญและสถานการณ์จะสอนให้รู้จักแก้ไขวันนี้ครับเด็กดีวิสตาก็ได้ทำหน้าที่ในการเป็นเด็กดี

0: ชอบทำให้เด็กได้เข้าถึงกับคำว่าพระพุทธศาสนามากขึ้นทำให้เด็กได้รู้จักมากขึ้นอยากจะให้มีกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อย
1: ปื้มปิติในตัวลูกมากเลยปื้มจนพูดไม่ออกอะค่ะระบายไม่หมดเพราะว่าไม่คิดว่าลูกจะทำได้ถึงขั้นขนาดนี้ทำได้จนมากกว่าที่แม่คิดไว้อะค่ะ
2: ในห้วงเวลาแห่งบุญเพียง1เดือนต่อปี1วัดรับกฐินได้เพียง1ครั้งและ1ชีวิตของเราจะมีโอกาสทำบุญใหญ่แบบนี้ได้อีกกี่ครั้งบุญกฐินคือมหากาลทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพุทธศาสนิกชนและพวกเราเด็กดีวีสตาร์ขอเป็นผู้นำในการสืบสานพุทธประเพณีนี้ด้วยหัวใจ
3: เป็นกิจกรรมที่ดีที่เด็กได้แสดงออก
4: แม่รู้สึกภูมิใจมากที่เห็นลูกหลานมีความคิดที่ดีมีภาวะเป็นผู้นำเขาเก่งมากชื่นชมค่ะ
5: เป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวถ้าคิดจะทำเราต้องให้ใจในการทำงานเป็นกฐินเด็กนะคะทุกอย่างเด็กจะดำเนินการให้เขามีบทบาทหน้าที่เต็มที
2: ่กฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์เปิดโอกาสให้เด็กไทยรวมพลังสามัคคีทำหน้าที่ที่สำคัญ

0: รวมพลังบริสุทธิ์ก้าวลุกขึ้นปกป้องพระพุทธศาสนาด้วยการทำหน้าที่ตัวแทนของชุมชนจัดงานทอดกฐินสำริดเพื่อประกาศความศรัทธาของชาวพุทธ77จังหวัดทั่วแผ่นดินไทย
1: สาธุกัน3ครั้งนะสาธุสาธุสาธุปรบมือดังๆให้สื่อชุดนี้หน่อยก็ปีนี้ปีที่19ถือว่าเป็นระยะเวลาการเดินทางสร้างบุญอันยิ่งใหญ่มาอย่างยาวไกลแล้วก็ทุกท่านในที่นี้ก็เป็นบุคคลสำคัญที่จะทำให้ภาพประวัติศาสตร์พุทธศาสนาได้มาเกิดขึ้นครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งโครงการกฐินสำริดเด็กดีวิสตาในตั้งแต่ปีแรกๆมาหลวงพ่อธรรมชโยได้ทำบุญด้วยตัวท่านเองเนาะโดยการมอบต้นทุนสมบัติจักรพรรดิเนี่ยให้ทุกโรงเรียนโรงเรียนละ 5,000 บาทอนุโมทนากับหลวงพ่อของเรานะสาธุแต่จากต้นทุนสมบัติจักรพรรดิเนี่ยที่เป็นต้นทุนน้องๆ นักเรียนเด็กดีวิสตาก็ไปช่วยกันขยายผลด้วยการไปเชิญชวนเพื่อนนักเรียนในโรงเรียนชาวบ้านชุมชนในทุกคนทุกแห่งเนี่ยร่วมกองบุญปรากฏว่าจากกฐินต้นทุนจากหลวงพ่อเริ่มต้น 5,000 ปรากฏไปชวนรวมกันได้เป็นแสนเป็นล้านนะเป็นเรื่องอัศจรรย์มากๆที่พวกเราได้ไปทำหน้าที่แกรมิตรเพราะว่าหลวงพ่อธรรมชโยไม่ได้เพียงมุ่งหวังเพียงแค่วัดที่ท่านได้อยู่ได้อาศัยการสร้างบารมีคือวัดธรรมกายให้เจริญรุ่งเรืองเท่านั้นแต่หลวงพ่อธรรมชโยต้องการทะนุบำรุงพุทธศาสนาทั้งแผ่นดินทั้งโลกโดยบอกกล่าวชาวพุทธทั้งในประเทศต่างประเทศโดยหลวงพ่อธรรมชโยได้มีคำขวัญให้กับลูกๆของท่านว่าพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวก็เชิญชวนครูบาอาจารย์นักเรียนวิสตานี่แหละเป็นกำลังสำคัญการเวลามาถึงณวันนี้เกิดโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทยขึ้นก็เกิดจากดำริของหลวงพ่อธรรมชโยเช่นกันโดยเริ่มต้นมาจากกฐินสำริดเด็กดีวิสตา2551เนี่ยพอหลวงพ่อธรรมชโยอายุครบใกล้72ปีท่านก็ปารภโครงการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 10,000 วัดแล้วมาถึงณวันนี้ก็เป็นกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดก็ให้พวกเราอนุโมทนากับหลวงพ่อธรรมชโยดังๆอีก3ครั้งเลยนะสาธุสาธุสาธุคราวนี้ 30,000 วัดเนี่ยก็มีคณะศิษยานุศิษย์ช่วยกันเห็นคุณค่าแห่งพุทธศาสนาตั้งใจบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมชโยอย่างเช่นในปีนี้ก็เป็นวาระบูชาธรรม82ปีหลวงพ่อธรรมชโยก็นำไปทอดกฐินทุกวัดทั่วประเทศที่มีคณะสงฆ์จำพรรษาอย่างน้อย5รูปอย่างน้อย5รูปตลอดฤดูกาลเข้าพรรษาก็มีทั้งกฐิน 100,000 บาทกฐิน 10,000 บาทแต่นี่เป็นเพียงแค่ต้นทุนนะก็ฝากพวกเราน้องๆนักเรียนดีวิสตาเนี่ยไปช่วยกันทำหน้าที่การมิตรแจ้งข่าวบุญให้กับเพื่อนๆให้กับครูบาอาจารย์ชุมชนละแวกบ้านละแวกวัดเพราะการทำบุญเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าผู้ให้ทานเนี่ยมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ผู้ให้ทานทานเนี่ยคือการสละความโลภความตระหนี่ออกจากใจใจของมนุษย์ที่ไม่ใสที่มีฝุ่นละอองเหมือนในสังคมเราเดินทางอยู่ที่บ้านที่โรงเรียนมีฝุ่นบ้างมีหมอกมีเมฆบ้างทำให้อากาศไม่บริสุทธิ์หรือบางทีเราก็เห็นอะไรไม่ไปตามความเป็นจริงเหมือนเช่นหน้าฝนฝนตกต้องมีที่ปัดน้ำฝนหมอกลงแล้วก็มองทางไม่ชัดใจมนุษย์ก็เหมือนกันใจมนุษย์ที่ไม่ผ่องใสอันเกิดจากกิเลสอาสวะถ้าศัพท์ในทางพุทธศาสนาเรียกว่าโลภโกรธหลงความโลภก็คือความหวงแหนในทรัพย์ อยากได้ทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตนความโกรธก็ความหงุดหงิดความเซ็งความไม่อยากให้คนอื่นเขาได้ดีนะโกรธเขาไม่พอใจเขาเป็นในเมื่อเราเองเกิดความไม่สบายใจใจมันก็ไม่เป็นสุขความหลงก็เหมือนอุปมาเหมือนความมืดเดินผิดทางเห็นบุหรี่เป็นสิ่งดีเห็นยาไอเห็นยาเสพติดดีกัญชาดีอย่างนี้นะเหล้าดีก็ไปยุ่งเกี่ยวอบายมุขทั้งที่จริงมันเป็นทางอันตรายทางเสื่อมหรือการพนันนี้นะอันนี้พอใจหลงก็เหมือนความมืดก็เห็นอะไรไม่ไปตามความเป็นจริงเห็นเพชรเห็นพลอยของดีก็มองเป็นก้อนหินซะความโกรธนี่ก็เหมือนว่าเหมือนไฟนะเหมือนไฟไหม้ตั้งแต่ใจเราโกรธมันก็ไม่มีความสุขก็ทุกข์ความโลภนี่เหมือนความหิวหิวไม่รู้จักพอนะมีบ้านอยากได้ตึกมีตึกอยากได้วังแสวงหาไปเรื่อยโดยเฉพาะแสวงหาไปในทางที่ไม่ชอบพระพุทธเจ้าของเราก็มาดับกิเลสทั้งหลายแล้วก็มาสอนว่าโอ้อย่าไปโลภเลยสละโลภต้องให้ผู้ให้เนี่ยย่อมเป็นที่รักผู้ให้ย่อมมีความสุขหวงคือไล่ให้คือเรียกยิ่งให้ยิ่งมีแต่ยิ่งตนีมันยิ่งจนพุทธเจ้าท่านเห็นจากอะไรไม่ใช่เห็นจากดวงตาธรรมดาของท่านแต่เห็นจากดวงตาธรรมเห็นจากธรรมจักขุเกิดจากการปฏิบัติธรรม

ที่พุทธเจ้าใจใสสะอาดไม่มีกิเลสสมะมองเห็นทุกภพทุกภูมิเลยว่ามนุษย์ตายแล้วไม่สูญผู้มีชีวิตทำความดีทำบุญแล้วย่อมไปสู่สุคติมีฌานสมาบัติย่อมไปสู่พรหมรูปพรหมและหมดกิเลสไปสู่นิพพานตรงข้ามเห็นเลยโอ้สัตว์เดรัจฉานก็อดีตมนุษย์ทำบาปผิดศีลเอาไว้เปรตอสุรกายสัตว์นรกมีอยู่จริงในภพภูมิต่างๆพุทธเจ้าก็เลยมาสอนให้มนุษย์ผู้มีบุญทุกคนให้ละบาปอย่าไปทำเลยบาปกรรมอย่าได้ทำให้ทำแต่กุศลให้ได้สร้างแต่คุณงามความดีทำจิตใจให้ใสคราวนี้กว่าบางคนจะมาคิดได้อายุมากแล้ว80 90บางคนคิดได้ตอนกลางคนเริ่มเข้าใจชีวิตแต่เด็กดีวิสตาที่อยู่ต่อหน้าหลวงพี่วันนี้ต้องถือว่ามีบุญมากหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยกล่าวว่าคนมีบุญจะได้มีโอกาสสร้างความดีตั้งแต่ยังเยาว์วัยก็เราก็ต้องภูมิใจตัวเราที่ได้มาในวันนี้ได้มีโอกาสรู้จักเส้นทางชีวิตที่ถูกต้องเพราะว่าบุญเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขความสำเร็จแต่คนทั้งโลกที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะเขาจะเข้าใจว่า1สมอง2มือขยันเท่านั้นเรียนเก่งเท่านั้นก็เป็นสิ่งที่ถูกแต่ถูกไม่หมดสิ่งที่เขาไม่เห็นคือดวงบุญในตัวที่มีอยู่จริงเป็นบุญญาธาตุสิ่งที่ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีเหมือนกระแสไฟฟ้าเหมือนฝุ่นละอองที่ในละเอียดในอากาศบุญญาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ก็มีอยู่จริงผู้ที่ทำทานอย่างเช่นโครงการกฐินสำลิดเนี่ยเราได้ไปชวนคนทำบุญด้วยทำด้วยตัวเองด้วยและทำให้ศาสนาตั้งมั่นด้วยบุญเมื่อให้ทานพุทธเจ้าก็ตรัสผลแห่งการให้ก็จะมีสมบัติคือรวยนะมีสมบัติมากผลแห่งการรักษาศีลก็ไปขจัดความโกรธทานขจัดความโลภศีลขจัดความโกรธเกิดมาคนมีศีลก็รูปร่างดีนะแข็งแรงอายุยืนเป็นคนรูปงามภาวนาคือการสวดมนต์เหมือนเราอยู่เป็นประธานกฐินสำลิดนี้นะวันจะทอดกฐินตั้งแต่บัดนี้ไปนะรับพระไตรไปแล้วก็ฝากพวกเราได้อธิษฐานจิตนำพระไตรเนี่ยเก็บไว้ในที่สูงที่โต๊ะหมู่บูชาอย่าวางที่พื้นหลวงพ่อธรรมชโยสอนว่าพระไตรเนี่ยเป็นธงชัยพระอรหันต์ให้เคารพให้ไว้ที่สูงเสมือนธงชัยพระอรหันต์ถ้าเราเคารพพระไตรชาติต่อไปก็ไปเกิดตระกูลสูงตระกูลดีแล้วมือที่พนมมือก็งดงามปากเมื่อพูดสวดมนต์เสียงก็ไพเราะใบหน้าก็ดูดีทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพุทธเจ้าเราเนี่ยได้กายมหาบุรุษงดงามมากอันเกิดจากบุญที่ท่านทำตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าเลยกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์ทำบุญสร้างความดีมาทุกชาติจนบารมีเต็มเปี่ยมฉะนั้นทานศีลภาวนาเกิดจากโครงการกฐินสำริดที่เราจะได้ทำแต่ที่สำคัญเรายังจะได้ไปเป็นแสงสว่างก็คือเป็นไกรมิตรให้กับคนอื่นๆพุทธเจ้าตรัสอีกว่าพวกเราฟังให้ดีนะนักเรียนวิสตานะบางคนทำความไม่ทำความดีไม่สร้างบุญที่ตัวเองด้วยไม่ให้ทานด้วยตัวเองด้วยไม่ชวนคนอื่นทำความดีด้วยตัวเองก็จนรอบตัวก็จนด้วยอย่างนี้เอาหรือไม่เอาตอบดังๆดีหรือไม่ดีเกิดมาจนเนี่ยดีหรือไม่ดีนอกจากจนแล้วเพื่อนก็จนอีกดีหรือไม่ดีไม่ดีนะก็คือตัวเองก็ไม่ทำบุญชวนก็ไม่ชวนประการที่สองตัวเองไม่ชอบทำบุญนะไม่ชอบให้ไม่ชอบสละทรัพย์แต่ชอบคนชวนคนอื่นทำบุญให้เขาบริจาคทรัพย์คนเหล่านี้ภายภาคหน้าเกิดมาเนี่ยก็คือตัวเองก็จนเพราะไม่ชอบทำบุญแต่เพื่อนรวยอย่างนี้เอาหรือไม่เอาไม่เอาอีกนะดีหรือไม่ดีไม่ดีไม่ชอบนะเพราะว่าไม่ได้ชวนประเภทที่สามชอบทำด้วยตัวเองทำบุญทำกุศลแต่ไม่ชอบชวนคนอื่นโอ้รวยอยู่บ้านเดียวบ้านรอบข้างก็ไม่ดีนะไม่ได้มีฐานะตามแต่เพศสุดท้ายคือทำด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ชวนคนอื่นทำด้วย
อย่างนี้เกิดมาก็ตัวเราก็รวยด้วยดีงามด้วยไม่ใช่แค่รวยอย่างเดียวนะมีปัญญาด้วยฉลาดด้วยเกิดมาพร้อมพรรคพวกอะไรก็ดีหมดทุกสิ่งทุกอย่างงั้นประเภทสุดท้ายเนี่ยดีที่สุดคือทำด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ชวนคนอื่นด้วยวันนี้จะให้พวกเราได้ไปชมตัวอย่างโรงเรียนจากวันนี้ก็คงมาด้วยนะท่านทำโครงการมาตลอดเลยแล้วก็ไปทำความดีเป็นตัวอย่างของนักเรียนเด็กดีวีซาผ่านโครงการกฐินสำริดไปชมสื่อชุดนี้กันเลยปรบมือสื่อชุดนี้พร้อมๆกัน

0: ายราชประชานุเคราะห์24ทำมาถึง17ปีเพราะเรามองเห็นว่ากิจกรรมนี้ดีเด็กได้เป็นผู้นำผู้ตามที่ดีนะคะเด็กได้มีการวางแผนได้ร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาแล้วเขายังมีเรื่องของการแบ่งปันนะคะเด็กหลายคนไม่เคยให้แต่ด้วยว่ากิจกรรมกฐินเด็กดีวิสตาเนี่ยคือเด็กต้องเป็นคนคิดคนทำแก้ปัญหาเองกฐินเด็กดีวิสตาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์คนดีอนาคตเด็กไทยของเราจะมีคุณธรรมและก็สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ
1: ภารกิจสำคัญที่ทุกคนได้นัดหมายรวมตัวลงพื้นที่กันอย่างพร้อมเพรียงนั่นก็คือการไปประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวบุญในชุมชนเช้านี้ทุกคนเดินทางไปตลาดเช้าเชียงคำแม้สายฝนจะโปรยปลายลงมาแต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคเราคณะประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาก็ทำหน้าที่กันอย่างคึกคักทีเดียวครับ
2: พ่อค่ะแม่ขายทุกคนนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะขอเชิญร่วมทำบุญนะคะทอดกฐินสามดีเด็กดีวีสตาร์ตามที่17ครับเช้าวันห้วยกิ้วจังหวัดพะเยาค่ะ
3: วันนี้นะคะหนูได้เรียนรู้ในเรื่องของการทำงานร่วมกันค่ะก็คือเราไม่ได้ไปเป็นเดี่ยวหรือเป็นคู่ค่ะแต่ว่าเราไปเป็นทีมค่ะเห็นถึงความสามัคคีแล้วก็เห็นถึงน้ำใจนะคะแล้วก็การช่วยเหลือของเพื่อนในทีมค่ะ
4: ได้มีคุณป้าท่านหนึ่งเนี่ยร่วมทำบุญกับพวกหนูแล้วก็ได้บอกว่าขอบคุณเพราะว่าคุณป้าเนี่ยมัวแต่ทำงานหาเช้ากินค่ำไม่ค่อยได้มีเวลาไปทำบุญค่ะหนูก็รู้สึกดีใจนะคะแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นตัวแทนนะคะ
5: ช่วงแรกๆที่เราทำอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเล็กน้อยซึ่งชาวบ้านก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะทำไมว่าพิธีกรรมต่างๆเนี่ยขับเคลื่อนโดยนักเรียนพอถึงระยะเวลาเราทำมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นปีที่17ชาวบ้านเริ่มรู้แล้วว่าขับเคลื่อนโดยนักเรียนก็เลยทำให้ชาวบ้านมั่นใจว่าเด็กเนี่ยทำจริงลงมือทำจริงกฐินเป็นงานใหญ่เป็นบุญใหญ่ทำแล้วรู้สึกอิ่มเอมใจเรามองเห็นแล้วว่าทั้งผู้บริหารคณะครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้เราอยากจะทำต่ออาจจะมีอุปสรรคแต่เราก็ก้าวข้ามผ่านได
6: ้พวกเรา

ทำหน้าที่ไกรมิตรซึ่งโครงการกฐินหรือพิธีกรรมทอดกฐินในแต่ละวัดเนี่ยหลักการสำคัญในพุทธศาสนาในทางพระวินัยทางศาสนานั้นคือการที่มีญาติโยมหรือชาวพุทธพุทธศาสนิกชนได้ไปถวายผ้าไตรจีวรหรือหนึ่งในไตรจีวรถวายแด่พระสงฆ์นั่นคือแก่นแท้ของกฐินแต่ปัจจัยเนี่ยเป็นบริวารบริวารกฐินก็คือทรัพย์ที่เราได้ทำบุญร่วมกันแล้วก็ไปทอดกฐินซึ่งปัจจุบันปัจจัยนี้ถือเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นแก้วสารพัดนึกหลวงปู่หลวงตาหลวงพี่หลวงน้าแต่ละวัดบางทีศาลาท่านรั่วฝนตกกุฏิรั่วเงี้ยปัจจุบันถ้าไม่มีทรัพย์ปัจจัยก็ยากที่จะไปซ่อมท่านก็อยู่ด้วยความยากลำบากบางทีป่วยไข้อาพาธท่านรักษาศาสนาให้เราดูแลวัดวาอารามบางครั้งค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพจะเดินทางไปสถานกิจตรงไหนมีเหมือนกันที่เขาถวายปัจจัยหรือไม่เก็บค่ารถแต่ส่วนใหญ่คิดค่ารถหมดแหละจะเดินทางรถยนต์รถไฟไปไหนมาไหนจะบำรุงศาสนสถานจะอ่านหนังสือบาลีพระไตรปิฎกก็ต้องไปซื้อถ้าบางวัดอยู่ห่างไกลเช่นไม่ได้อยู่ในเมืองตามบ้านนอกชนบทบางทีมีบ้านไม่กี่หลังทำบุญบางทีค่าน้ำค่าไฟยังไม่มีเลยการที่ได้ทำบุญรูปบำรุงศาสนาเนี่ยปัจจัยสัก100บาทก็มีคุณค่าอย่าว่ากระถึง 1,000 บาทหรือ 10,000 บาทเลย100บาท200บาทปัจจุบันคือชีวิตของภิกษุสงฆ์สามเณรที่ในพุทธศาสนาดังนั้นการที่เราได้ชาวพุทธผู้มีน้ำจิตน้ำใจงดงามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นธุระในศาสนาหรือได้เด็กดีวิสตาได้ไปช่วยกันเนี่ยถือเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ที่เราได้ช่วยกันต่ออายุศาสนานี้ให้ยืนยาวแล้วโครงการกฐินสริเด็กดีวิสตาที่มาในวันนี้บุคคลที่สำคัญยิ่งที่ทำให้เกิดโครงการในวันนี้ได้เนี่ยก็คือครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทุกคนที่ฟังหลวงพี่อยู่ในขณะนี้ท่านผู้บริหารหลวงพี่คณะกรรมการรวมถึงหลวงพ่อธรรมชโยท่านเคยกล่าวเสมอเลยว่าครูคือผู้ให้แสงสว่างเป็นบุคคลที่สำคัญยิ่งคุณครูเป็นผู้ที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังความสำเร็จถ้าไม่ได้รับความเสียสละตระหนักคุณค่าแห่งพุทธศาสนาเราก็คงไม่เหนื่อยยากพานักเรียนมาในวันนี้ต้องอดตาหลับขับตานอนบางท่านเดินทางแต่เมื่อวานนะพักกลางคืนมาร่วมกิจกรรมเพื่อให้ลูกหลานของเรานะได้บุญได้กุศลและได้ช่วยกันทนุบำรุงพุทธศาสนาต้องถือว่าทุกท่านเป็นผู้มีดวงปัญญายิ่งใหญ่และโครงการวันนี้ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าทุกท่านไม่นำพามาน้องน้องนักเรียนทุกคนก็ต้องรึกถึงพระคุณคุณครูที่เป็นธุระจัดการสิ่งต่างๆนำพาพวกเรามาแล้วก็เสียสละนะเพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสเป็นผู้นำตั้งแต่ยาววัยและในโอกาสนี้ขอให้นักเรียนวิสตาทุกคนนะทั้งอยู่ในห้องนี้และนอกห้องแค่สามารถนึกเอาปรบมือให้คุณครูดังๆเลยนะดังๆเลยนะแล้วก็อย่าลืมนะกลับไปก็ไปขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคุณครูที่พาผมมาพาหนูมานะเพราะน้องๆเรียนทุกคนเนี่ยเป็นตัวแทนของโรงเรียนเป็นตัวแทนของคุณพ่อคุณแม่ของญาติพี่น้องในตระกูลนะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ที่สำคัญบุญที่เกิดขึ้นน่ะมันไม่ใช่เฉพาะเห็นด้วยตามนุษย์ในโลกมนุษย์บุญในพุทธศาสนานี้นะสามารถอุทิศให้กับหมู่ญาติบรรพบุรุษผู้ล่วงลับปู่ย่าตายายที่จากโลกไปแล้วบรรพบุรุษทุกคนแหละที่จากโลกไปรอคอยบุญกุศลจากที่ลูกหลานอุทิศไปให้พระท่านจึงมีวิธีกรวดน้ำนะยะถาวริวหาน้ำก็เหมือนสายน้ำที่เหมือนฝนตกลงมาจากฟากฟ้าห้วยหนองคลองบึงรวมกันเป็นแม่น้ำไปสู่ทะเลมหาสมุทรฉันใดบุญที่ทำในโลกนี้ก็สามารถอุทิศให้กับหมู่ญาติที่ลาละจากโลกได้แล้วฉันนั้นและไม่เฉพาะหมู่ญาติที่ลาละจากโลกคนที่เข้าจากโลกไปในปรโลกอีกจำนวนมากนะไม่ได้เลยในภพภูมิต่างๆ
บุญที่เราได้อุทิศไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายก็จะได้ส่วนแห่งบุญถ้าเราได้แผ่เมตตาได้ส่งกระแสจิตอุทิศไปให้นั้นสิ่งข้างนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆและที่สำคัญที่หลวงพี่อยากจะฝากอยากให้คุณครูที่ได้ฟังในวันนี้ว่าสิ่งที่หลวงพ่อธรรมชโยท่านได้ดำริทุกโครงการที่เกิดขึ้นโดยดำริของท่านเป็นไปเพื่อการฟื้นฟูพุทธศาสนาทั้งหมดทั้งแผ่นดินทั้งโลกและอยากให้ทุกคนได้เห็นเป้าหมายชีวิตว่าเราเกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเพื่อ

การที่เรามีธรรมะประคับประคองตนชีวิตก็จะไม่ตกต่ำนะอยู่ที่บ้านหนูน้อยนักเรียนทุกคนก็จะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ไม่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ร้องไห้เป็นคนเหมือนแก้วตาแก้วใจเป็นบุคคลที่จะนำความเจริญเป็นอภิชาตบุตรให้กับครอบครัวแปลว่าบุตรธิดาที่มีความเจริญยิ่งกว่าพ่อแม่และนั่นคือความหวังของพ่อแม่ทุกคนที่รักลูกนั้นน้องๆทุกคนเนี่ยเป็นความหวังของครอบครัวของตระกูลมาในครั้งนี้เป็นความหวังของโรงเรียนเป็นศักดิ์ศรีของคุณครูที่พามานะของผู้ศาสนาแห่งนี้ด้วยหลวงพ่อธรรมชโยได้มีความตั้งใจไม่ใช่เพียงแค่ให้วัดร้างเป็นวัดลุ่มหมายว่าวัดที่ร้างเนี่ยให้มีพระไปอยู่ไปกวาดวัดสร้างวัดฟื้นฟูมาใหม่ให้รุ่งเรืองขึ้นมาซึ่งก็ทำมาหลายแห่งและไม่ได้เพียงแค่ปัจจุบันที่หลวงพ่อธรรมชโยดำริโครงการอถินสามัคคีทั่วไทยถึง 30,000 วัดทั้งแผ่นดินไม่ใช่เพียงแค่วัด2วัดหลวงพ่อยังมองการเป็นอนาคตแห่งพุทธศาสนาที่จะปลูกฝังเยาวชนของชาติให้รักพุทธศาสนาที่ต่อไปต้องช่วยกันดูแลศาสนาพุทธในแผ่นดินไทยจึงเกิดโครงการเด็กดีสตาร์หรือโครงการอถินสำฤทธิ์ขึ้นก็คือสรุปว่าหลวงพ่อมองทั้งอดีตมองทั้งปัจจุบันมองทั้งอนาคตหลวงพ่อธรรมชโยท่านมีวิสัยทัศน์มองไปในภายภาคหน้าอีกยาวไกลฉะนั้นก็ฝากคุณครูทุกท่านที่ได้มาในวันนี้น้องเรียนทุกคนที่เป็นบุคคลสำคัญยิ่งที่เรามาช่วยกันสร้างประวัติศาสตร์พุทธศาสนาทั้งยุคปัจจุบันและช่วยกันดำรงพุทธศาสนาไปในอนาคตอีกยาวนานตราบนานแสนนานในภายภาคหน้าและในโอกาสนี้ขอเชิญท่านได้ชมสื่อกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดทั้งแผ่นดินไทยเมื่อปีที่แล้วผ่านสื่อชุดนี้ปรบมือพร้อมกัน

มวยเสียชีวิตนี่ดังๆเลยนะซึ่งในปีนี้ก็จะมีโครงการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดเป็นปีที่3อย่างต่อเนื่องโครงการนี้ถ้าคุณครูทุกท่านโยมอาจารย์ได้พาประธานดินสำลิดหรือนักเรียนเด็กดีวิสตาได้ไปร่วมทอดกฐินในปีนี้

0: ที่จะช่วยกันฟื้นฟูพุทธศาสนาครั้งยิ่งใหญ่ในผืนแผ่นดินไทยและไม่ใช่แค่ในประเทศไทยคณะเสนาสิทธิ์ก็ยังได้มีโอกาสไปทอดกฐินสามัคคียังต่างแดนต่างประเทศอีกหลายร้อยวัดทั่วโลกนั้นก็หมายความว่าวันปีนี้จะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ก็อยากฝากทุกท่านว่าเมื่อเราไปทอดกฐินวัดใดวัดหนึ่งหรือน้องนักเรียนไปอย่าคิดว่าเราไปทอดแค่เฉพาะวัดของเราเราเป็นตัวแทนถึง1ใน 30,000 วัดทั้งประเทศบุญที่เกิดขึ้นจึงเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ไพศาลมีอานิสงส์เป็นอสงไขยอัปปมานังสุดที่จะนับจะประมาณมิได้หลวงพ่อหลวงพี่แต่ละวัดเมื่อท่านได้รับอานิสงส์ในการที่เราไปทอดกฐินท่านดีใจก็อยากให้ทุกท่านได้ไปชมสื่อชุดนี้ผ่านหลวงพ่อจากวัดแห่งหนึ่งเอาปรบมือสื่อชุดนี้พร้อมๆกัน
1: ถึง 30,000 วัดทั่วไทยมีความสำคัญมากเพราะว่าในสถานการณ์บ้านเมืองเราตอนนี้ศรัทธาไม่ตั้งมั่นอย่างนี้ก็ทำให้พระสงฆ์ขาดการอุปถัมภ์ก็ได้กฐิน 30,000 วัดมาเป็นขวัญเป็นกำลังใจกฐิน 30,000 วัดทั่วไทยมีความสำคัญมากเพราะว่าในสถานการณ์บ้านเมืองเราตอนนี้คนที่มีศรัทธามั่นคงก็มีแต่คน

พระคุณและก็คณะศรัทธาลูกศิษย์ของหลวงพ่อธรรมชโยวัดพระธรรมกายก็อยากให้สนับสนุนเพราะว่ามีกำลังพอที่จะดูแลคณะสงฆ์ขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งจะได้นำปัจจัยเหล่านั้นไปยังประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในฐานะที่พระเดชพระคุณมีจิตศรัทธาเป็นมหากุศลมองเห็นความสำคัญ

0: เด็กดีวิสตาประธานเด่นสฤทธิ์ได้มีพิธีอบรมเพื่อการไปทอดกฐินให้เป็นระเบียบแบบแผนเป็นที่น่าเลื่อมใสแห่งผู้คนที่ได้พบเห็นหรือได้ยินได้ฟังแล้วที่ผ่านมายังมีการอบรมหรือชี้แจงข้อมูลกับแก่มิตรผู้นำบุญของวัดธรรมกายคณะเสนาธิการถึง7จังหวัดทั่วประเทศ 3,000 กว่าท่านที่โวพิสวลเล่เขาใหญ่และในวันนี้เป็นวันสำคัญที่มีการอบรมอุบาสกอุบาสิกาแก้วทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็คือเริ่มตั้งแต่เมื่อวาน11กันยา12 13กันยาถึง 10,000 คนทั่วประเทศถึง3รุ่นทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์เดือนกันยายนรุ่นละ 10,000 คนก็ 30,000 คนซึ่งหวังไปอย่างยิ่งว่าทุกท่านวันนี้เกมิตรผู้นำบุญที่ได้ฟังหรืออยู่จังหวัดไหนแล้วแวกบ้านใดก็ตามก็สามารถไปเข้ากิจกรรมบุญพิเศษเพื่อจะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นไม่เพียงแค่มนุษย์ผู้มีศรัทธาและไตรได้ชื่นชมอนุโมทนาแต่เหล่าเทวาทั้งปวงที่อยู่บนพื้นพิภพหรือทุกสวรรค์ชั้นฟ้าแม้ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็ต่างได้อนุโมทนาบุญกับชาวพุทธที่ได้เกิดมาในยุคนี้เพราะสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในยุคไหนๆเพราะบุญเป็นสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสุขความเสร็จในชีวิตทั้งปวงคนเราจะมีอายุยืนก็เกิดจากบุญที่สั่งสมความแข็งแรงความมีรูปงามความมีเสียงไพเราะความมีทรัพย์ความเป็นผู้มีปัญญาความเป็นพวกพ้องบริวารที่ดีแม้การเข้าถึงธรรมการเป็นพระอรหันต์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เกิดจากการสั่งสมบุญที่สั่งสมมาอย่างดีแล้วแม้ยามมีทุกข์อุปสรรคปัญหาใดๆบุญที่เราทำเนี่ยถ้าเราได้รึกถึงหรือได้สร้างกุศลก็จะไปกระจัดไปตัดรอนวิบากกรรมสิ่งไม่ดีอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายเป็นดีได้ยิ่งน้องนักเรียนทุกคนที่มาในวันนี้ต้องถือว่ามีบุญมากก็หวังไปอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้รับข้อมูลหรือสาระที่เกี่ยวโครงการนะสถานที่แห่งนี้เนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์แก่การเดินชีวิตและต่อการสร้างบุญบารมีต่อไปและในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญพิธีกรมาด้านหน้าสักครู่หนึ่งขอเรียนเชิญเอาปรบมือพี่ๆพิธีกรหน่อยนะ
1: ครับกราบขออนุญาตพระอาจารย์นะครับสวัสดีน้องๆทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับ

0: 2 3เราคือเด็กดีวีสตาร์สร้างมหากุศลใหญ่ทอดกฐินสำริดหนึ่งในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัด
1: สไลด์ต่อไปครับ
0: เราคือผู้กอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขอ

ธุนะครับเดี๋ยวต่อไปจะไม่มีเสียงพี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราดังๆพร้อมกันเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับได้ไหมครับถ้าได้แล้วประนมมือขึ้นมาสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมากล่าวคำขวัญกันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ1 2 3

0: เดี๋ยวสไลด์นะครับต่อกันเลยนะครับต่อกันเลยนะครับ
1: บุญนา

0: สาธุเดี๋ยวเมื่อกี้นี้สะดุดนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขออีกหนึ่งรอบนะครับขอเสียงดังฟังชัดแล้วก็ยิ้มสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะขอเก็บภาพบรรยากาศด้วยได้ไหมครับ
1: ได้
0: นะครับถ้าได้แล้วพนมมือนะครับรวดเดียวเลยนะครับไม่มีเสียงพี่แล้วนะครับก็พร้อมแล้วนะครับ1 2 3
2: เราคือเด็กนีวีสตาร์สร้างมหากุศลใหญ่ทอดกฐินสำริดหนึ่งในโครงการกฐินสามัคคีทั่วไทย30,000วัดเราคือผู้กอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาขอบุญนำพารุ่งเรืองการศึกษามีดวงปัญญาร่ำรวยเข้าถึงธรรมสาธุสาธุสาธ
0: ุขอเสียงปรบมือกับทุกๆคนด้วยนะครับเรียนเชิญนั่งลงได้ครับเรียบร้อยครับพระอาจารย์
3: ต่อจากนี้ไปจะเป็นพิธีกรรมที่สำคัญก่อนที่จะรับผ้าไตรกฐินสำริดเด็กดีวิสตาขอเชิญพวกเราทุกท่านทั้งคุณครูบาอาจารย์น้องนักเรียนทุกคนได้นั่งหลับตาเจริญภาวนากันสักครู่หนึ่งนะพวกเรานั่งตัวตรงๆกันเลยนะขณะนี้ช่างภาพพี่ๆแต่ละคนนู้นมาเก็บภาพพวกเรานั่งสง่างามแล้วก็มีพิธีถ่ายทอดสดไปทั้งในประเทศต่างประเทศทั่วโลกเลยนะวันนี้จะเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ไพศาลที่ไม่มีประเมินก็ให้พวกเราทุกท่านได้นั่งสมาธินั่งที่เก้าอี้ก็นั่งสบายๆปรับร่างกายให้สบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายสบายตั้งแต่ศีรษะใบหน้าลำคอหัวไหล่ทั้งสองไปถึงปลายนิ้วมือมือของเราเข้าไว้ที่หน้าตักเอานิ้วชี้มือขวาจดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายตั้งกายเราให้ตรงสบายๆผ่อนคลายไปถึง

ายนิ้วเท้ากายเราขยับเนื้อขยับตัวให้พอดีพอดีคาดคะเนให้เลือดลมในตัวเราเดินได้สะดวกเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยเมื่อกายเราสบายแล้วจากนี้ไปก็ปรับใจเราให้สบายใจที่เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมต้องเป็นใจที่ปลอดโปร่งว่างเปล่าจากความคิดจากเรื่องราวทั้งหลายให้ทุกท่านทำเสมือนเรานั่งอยู่เพียงลำพังคนเดียวในโลกลืมเรื่องราวในอดีตปล่อยวางเรื่องราวในอนาคตให้ใจอยู่กับปัจจุบันคือสติที่ระลึกรู้ว่าใจอยู่กับเนื้อกับตัวใจอยู่กับการที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติธรรมทำสมาธิปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเหตุการณ์ทั้งหลายในชีวิตทำใจเกลี้ยงสะอาดใสบริสุทธิ์แล้วให้ทุกท่านลองนึกถึงเส้นได้สองเส้นเส้นที่หนึ่งขึงให้ตึงจากสะดือทะลุหลังเส้นได้เส้นที่สองขึงจากเอวด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายในระดับเดียวกันเส้นได้สองเส้นจะตัดกันเป็นกากบาทมีจุดตัดเล็กๆเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือคือถ้าเรานึกนิ้วชี้นิ้วกลางซ้อนกันไปทาบเหนือจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองนี้เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในภาคปฏิบัติเรานึกง่ายๆว่าอยู่ในกลางท้องหรือในตำแหน่งที่เราวางใจแล้วเราสบายใจให้ทุกท่านลองนึกถึงดวงแก้วใสๆหยดน้ำใสๆที่ปลายยอดหญ้าหรือเสมือนดวงกลมๆเหมือนลูกปิงปองอยู่ในกลางท้องเนี่ยลึกง่ายๆก็จะเป็นดวงจันทร์สว่างในคืนวันเพ็ญหรือดวงอาทิตย์ก็ได้นึกเพื่อให้ใจเรามีที่เกาะที่พักพิงสติได้ไม่ส่งไปที่อื่นหรือเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปที่ประดิษฐานประทับอยู่ในห้องแก้วสารพัดนึกแห่งนี้ก็ได้หรือจะเป็นความรู้สึกที่เราลึกถึงพระพุทธรูปที่เราเคารพศรัทธากราบไหว้ที่โต๊ะหมู่บูชาที่บ้านที่โรงเรียนของเราก็ได้หรือมีความรู้สึกว่าเรามีพระพุทธเจ้าในกลางท้องแม้ไม่เห็นอะไรก็ตามแค่ความรู้สึกด้วยความเคารพเลื่อมใสทำใจสบายๆเห็นแค่ไหนก็พอใจแค่นั้นเอานาในใจเบาๆไปด้วยว่า

พันครั้งเราก็ภาวนาไปสติทำให้เกิดสมาธิที่ตั้งมั่นบุญจากการไปทอดกฐินสัมฤทธิ์เนี่ยถ้าใจเราใสใจเราสบายใจเราสว่างเราตั้งใจตั้งแต่ก่อนทำบุญกฐินบุญก็เกิดแล้วขณะไปทอดกฐินบุญก็เกิดยิ่งใหญ่ทับทวีหลังไปทอดกฐินลึกถึงบุญนี้ใจก็ยิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยท่านแนะนำให้ลูกๆเด็กดีวิสตาของท่านได้น้อมผ้าไตรกฐินสำริดคือเรานึกว่าเรามีผ้าไตรในท้องเมื่อได้รับพระไตรไปแล้วมีความรู้สึกว่ามีพระไตรอยู่ในท้องของเรากลั่นให้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรหรือลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้ให้ทำอย่างนี้นะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทุกวันเลยบุญจะเกิดตั้งแต่บัดนี้ทุกวันทุกคืนแล้วหลวงพ่อธรรมชโยก็ได้แนะนำให้พวกเราที่เป็นประธานให้ท่องบทการกล่าวกฐินถวายกฐินทั้งบาลีภาษาไทยโดยไม่ต้องอ่านหนังสือนะฉะนั้นเป็นภารกิจที่เราจะต้องท่องจำรวมไปถึงเป็นต้นบุญให้เพื่อนๆในโรงเรียนคุณพ่อคุณแม่ผู้มีบุญในชุมชนที่มาร่วมทอดกฐินในแต่ละวัดพวกเราก็เหมือนเป็นดาราเป็นพระเอกเป็นผู้มีบุญในยุคนี้ที่มาเกิดในมงมนุษย์เป็นเทพธิดาเทพพระบุตรในกายมนุษย์ตั้งแต่เป็นเยาวชนเด็กน้อยต้องถือว่าเป็นผู้มีบุญเก่าสั่งสมมาเมื่อครูบาอาจารย์ทุกท่านก็เช่นกันทุกท่านเป็นผู้มีบุญสั่งสมมาแต่ในอดีตมีบุญวาสนาแต่ปางก่อนทำให้ได้มาเกิดในร่มเงาพุทธศาสนามีศรัทธามาช่วยกันทำนุบำรุงพุทธศาสนาในครั้งนี้ดังนั้นในช่วงนี้ทำใจใสใสนิ่งๆกันสักครู่หนึ่งนะสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังนิ่งๆทุกๆท่านนะทำใจสบายๆเย็นๆไปสักครู่หนึ่ง

0: ระปตาปัจเจกานัญจะยังพลังอารหันตานัญจะเตเชนรักขังพันธานิสัพพโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีพระวันตุเต
1: สาธุขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระครูสมุทานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและคณะสงฆ์โดยพร้อมเรียงกันนะครับ

0: ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีมอบผ้าไตรแก่ประธานกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประเทศไทยเรานี้เป็นเมืองพุทธที่ได้รับการยกย่องจากชาวพุทธทั่วโลกให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแต่ทว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมากับเกิดปรากฏการณ์กฐินตกค้างซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อวัดและพระพุทธศาสนาซึ่งปรากฏการณ์นี้อาจเกิดจากการที่ชาวพุทธเริ่มเข้าวัดน้อยลงไปเรื่อยๆจึงทำให้วัดที่เคยรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีตต้องกลับกลายเป็นวัดร้างหรือเป็นวัดที่มีกฐินตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบัน
1: จากเหตุผลดังกล่าวหลวงพ่อธรรมชโยปฐมเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจึงดำริให้มีการแปรเปลี่ยนกฐินตกค้างให้กลายมาเป็นกฐินสำริดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551ซึ่งเป็นกฐินสำริดหมายถึงกฐินที่นำความสำเร็จมาสู่ผู้ให้และผู้รับกล่าวคือท่านเจ้าภาพย่อมได้รับบุญใหญ่จากการถวายผ้ากฐินซึ่งเป็นมหากาลทานแห่งปีส่วนผู้รับคือพระสงฆ์ได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญสมณธรรมตามสมควรแก่เพศภาวะตนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุงรักษาวัดร้างให้กลับมาเป็นวัดรุ่งอีกครั้ง
0: สำหรับการทอดกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์หลวงพ่อธรรมชโยได้มอบหมายภารกิจสำคัญนี้ให้แก่เด็กดีวีสตาร์ทั่วประเทศรับภารกิจสำคัญในการปกป้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีแก่ชาวโลกด้วยการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของชุมชนไปทอดกฐินสำริดแก่วัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อไม่ให้มีกฐินตกค้างอีกต่อไปซึ่งภาพการทำหน้าที่เหล่านี้จะนำความปลื้มปิติมาแก่ผู้ที่ได้พบเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่ที่หลายท่านยังไม่เคยเป็นประธานกฐินสักครั้งหนึ่งเลยในชีวิตเมื่อได้เห็นภาพเหล่านี้จะเกิดแรงบันดาลใจในเมื่อเด็กตัวเล็กๆยังสามารถเป็นประธานกฐินได้แล้วทำไมผู้ใหญ่อย่างเราถึงจะเป็นประธานกฐินไม่ได้
1: และในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญประธานกฐินสำริดเด็กดีวีสตาได้รับผ้าไตรจากท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ณบัดนี้

0: นะครับและความสำคัญของกฐินนะครับที่แตกต่างจากบุญอื่นนะครับมีดังนี้นะครับมี7ประการดังนี้นะครับ1คือจำกัดประเภททานคือต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้นจะถวายเจาะจงพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะครับไม่ได้
1: แล้วก็จำกัดด้วยเวลานะคะจะต้องทำในระยะเวลา1เดือนนับจากออกพรรษาค่ะ
0: และจำกัดงานนะครับคือพระภิกษุนะครับที่กรานกฐินต้องตัดเย็บย้อมนะครับและครองให้สำเร็จในวันนั้นครับ
1: ค่ะจำกัดด้วยไทยธรรมนะคะคือผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามกำหนดที่พระวินัยกำหนดไว้ค่ะ
0: 5จำกัดผู้รับพระภิกษุผู้รับกฐินนะครับต้องเป็นผู้ที่จำพรรษาในวัดนั้นโดยไม่ขาดและวัดนั้นนะครับต้องมีพระจำพรรษาไม่น้อยกว่า5รูปครับ
1: และจำกัดคราวนะคะคือวัดหนึ่งจะรับกฐินได้เพียงแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นค่ะ
0: นะครับในระหว่างนี้นะครับน้องก็รับพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ทำทุกอย่างให้พร้อมๆกันนะครับจะได้เป็นต้นบุญต้นแบบให้กับผู้ที่ได้พบเห็นแล้วก็จะได้ชื่นชมอนุโมทนานะครับและอย่างที่7นะครับเป็นตามพระบรมพุทธานุญาตทานนี้นะครับทานอย่างอื่นนะครับทายกเป็นผู้ทูลขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ทรงอนุญาตนะครับแต่ผ้ากฐินนี้นะครับพระพุทธองค์นะครับทรงเป็นผู้อนุญาตเองครับ
1: สาธุ
0: เป็นอีก1วันอีก1ครั้งนะครับกฐินสำริดนะครับเดินมาสู่ปีที่19แล้วนะครับก็จัดมาอย่างตลอดต่อเนื่องนะครับสืบเป็นประเพณีให้กับน้องๆเยาวชนรุ่นใหม่นะครับได้มีแบบแผนอันดีงามในการใช้ชีวิตในสังคมยุคนี้ครับ
1: และที่สำคัญเลยนะคะต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะคะน้องๆเด็กดีวีสตาร์นะคะประธานกฐินสำริดนะคะยังมีน้องๆ นะคะทีมงานคณะผู้ติดตามนะคะที่เดินทางกันมาบางโรงเรียนบางจังหวัดเนี่ยเดินทางกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อวานวันศุกร์นะคะเพื่อจะมาร่วมพิธีรับมอบผ้าไตรกฐินในวันนี้ค่ะ
0: ครับใช่แล้วครับก็ตลอดทั้งคืนนะครับก็มีน้องๆ นะครับได้เดินทางทยอยมาเรื่อยๆเรื่อยๆเลยนะครับก็ได้ความอนุเคราะห์นะครับจากวัดพระธรรมกายนะครับในการใช้สถานที่นะครับในการรับประทานอาหารในการอยู่ร่วมกันนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆนะครับก็ล้วนแล้วนะครับที่จะเขาเรียกว่ามีไว้รอรับนะครับผู้มีบุญนะครับที่จะมาเป็นประธานกฐินสำริดในปีนี้ครับ
1: ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยบุคคลสำคัญที่จะขาดไปไม่ได้นะคะก็คือท่านคุณครูท่านคณาจารย์นะคะรวมไปถึงท่านผู้บริหารการศึกษานะคะท่านผอ.ผู้อำนวยการนะคะโรงเรียนต่างๆนะคะที่ท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญนะคะของโครงการทอดกฐินสำริดนะคะและเปิดโอกาสให้ลูกๆของท่านนะคะน้องๆเด็กดีวีสตาร์ได้มีโอกาสทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ค่ะ
0: สา
1: ธุ
0: นะครับตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับเขาเรียกว่าชื่นมื่นนะครับและก็น่าชื่นชมอนุโมทนานะครับในการทำหน้าที่นี้ไม่ใช่ใครก็ได้นะครับเป็นพวกเราทุกคนนะครับที่อยู่ณที่นี้นะครับทั้งประธานกฐินสำริดนะครับแล้วก็ทีมงานที่ได้เดินทางกันมาร่วมบุญกุศลใหญ่ในครั้งนี้ครับ
1: ค่ะก็ที่อย่างที่ในช่วงแรกนะคะได้เรียนแจ้งไปนะคะว่าโครงการทอดกฐินสำริดนะคะเป็นดำรินะคะมาจากหลวงพ่อธรรมชโยนะคะที่ท่านเมตตาให้มีโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551นะคะจบจนถึงปีปัจจุบันนี้ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่19แล้วนะคะด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านไม่อยากให้มีกฐินตกค้างเลยแม้แต่เพียงวัดเดียวนะคะโดยอยากจะอาศัยนะคะพลังศรั ใสๆพลังของเด็กรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่นะคะไปช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและในอีกมุมมองนึงนะคะท่านอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ใหญ่นะคะที่ว่าเมื่อเห็นน้องๆเด็กๆเนี่ยตัวเล็กๆนะคะยังสามารถที่จะทำงานบุญกฐินที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วทำไมผู้ใหญ่อย่างเราจะทำไม่ได้นะคะ
0: ใช่แล้วครับก็ทุกส่วนนะครับต่างเป็นแรงกระเพื่อมนะครับให้กับสังคมในยุคปัจจุบันนี้นะครับสังคมจะเป็นอย่างไรในอนาคตนะครับก็อยู่ที่เยาวชนณตอนนี้นะครับที่จะเป็นคนนะครับได้สร้างกิจกรรมนะครับได้เป็นคนสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมนั่นเองครับ
1: ค่ะและที่สำคัญเลยนะคะในช่วงของการเปิดประมวลภาพก็จะเห็นนะคะผลสัมฤทธิ์ของทางโครงการนะคะหลายๆโรงเรียนเนี่ยได้มีการขยายผลนะคะแม้ว่าจะเป็นโรงเรียนในระดับชั้นประถมก็ดีนะคะหรือว่าในระดับชั้นมัธยมก็ดีนะคะก็สามารถที่จะทำโครงการนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยสามารถที่จะขยายนะคะทั้งในส่วนของบวรบ้านวัดโรงเรียนให้มีความเชื่อมโยงกันให้มีความเข้มแข็งกันมากขึ้นและที่สำคัญน้องๆยังได้ฝึกนะคะความเป็นผู้นำทักษะการทำงานต่างๆผู้ปกครองหลายท่านเนี่ยที่น้องๆมีโอกาสได้เป็นประธานกฐินเนี่ยถึงกับหลั่งน้ำตาเลยนะคะ
0: ใช่แล้วครับก็ต่างปลื้มปิตินะครับในบุตรหลานของตัวเองนะครับว่าโอ้โหนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าลูกหลานที่เราเลี้ยงดูมานะครับโอ้โหจะทำกิจกรรมได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะครับก็คือตั้งแต่การไปปรณากฐินนะครับรวมถึงการชักชวนบุคคลในโรงเรียนนะครับ

0: ไม่ว่าจะเป็นพี่ๆนักการพันโรงก็ดีนะครับคุณครูผอ.นะครับรวมถึงเพื่อนๆนักเรียนด้วยกันเนี่ยได้มาร่วมทอดกฐินนะครับในวันงานตามที่ได้ระบุของวัดนั้นๆนะครับ1ปีมีเพียง1ครั้งนะครับมหากลธานนี้นะครับอย่างที่พระอาจารย์ท่านบอกว่าถ้าเราทำคนเดียวก็รวยคนเดียวแต่ถ้าเราทำไปแล้วและไปชวนคนอื่นด้วยนะครับคนรอบๆตัวเรานะครับไม่ว่าจะเกิดไปพบชาติใดก็จะแวดล้อมด้วยคนที่มีสติปัญญาและก็มีความเขาเรียกว่าไม่อดไม่จนนะครับก็คือมีเงินมีทองนะครับแล้วก็มีความสำเร็จทุกๆสิ่งอย่างในชีวิตครับ
1: ค่ะที่สำคัญเลยนะคะสิ่งนี้นะคะในการสร้างมหาทานบารมีนี้ก็เป็นการฝึกตัดความตนีออกไปจากใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันนะคะที่โลกเนี่ยหมุนตามวัตถุนิยมต่างๆนะคะเมื่อสักครู่นี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้บอกไปนะคะได้บอกไปว่าในยุคนี้เนี่ยโลกวิ่งตลอดเวลาเลยนะคะแต่ว่าจิตใจของคนเราจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยยังไม่ได้พัฒนาตามไปนะคะโครงการดีๆเหล่านี้นี่แหละที่จะมาช่วยนะคะ

0: สร้างความดีและที่สำคัญเลยโครงการทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์ในปีนี
1: ้
0: ยังเป็นอีกหนึ่งในโครงการที่อยู่ร่วมกันกับโครงการทอดกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดที่จะเกิดขึ้นหลังจากออกพรรษาด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วครับเราก็เป็นหนึ่งใน 30,000 วัดนะครับในปีนี้นะครับก็จะได้ร่วมกันนะครับได้กอบกู้พระพุทธศาสนานะครับได้ส่งต่อส่งทอดสิ่งดีๆนะครับไม่ใช่แค่ปัจจัยนะครับมันยังรวมถึงความศรัทธาที่มีในพระพุทธศาสนานะครับยังจิตใจให้ผู้ที่พบเห็นนั้นนะครับได้มีความเลื่อมใสและอยากจะร่วมอนุโมทนาบุญกับน้องๆทุกคนในวันนี้ครับ
0: ค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่น้องๆเยาวชนเด็กดีวีสตาร์จะได้มีโอกาสสั่งสมบุญนะคะไม่ใช่

0: ถึงนะคะประชาชนพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่นะคะให้มาร่วมกันสั่งสมบุญใหญ่แล้วก็ต้องบอกว่าวัดในพื้นที่ในแต่ละโรงเรียนนะคะที่น้องๆจะได้ไปทอดกฐินเนี่ยก็จะได้รับการฟื้นฟูทำนุบำรุงนะคะน้องๆก็จะได้ไม่เก้อเขินนะเวลาที่เราเนี่ยได้เข้าไปกับหลวงปู่หลวงพ่อนะคะตามวัดวาอารามต่างๆนะคะ
1: ครับและสำหรับผ้าไตรที่ได้รับไปนะครับพระอาจารย์ท่านประธานสงฆ์นะครับท่านก็ได้บอกว่านะครับนี่คือธงชัยพระอรหันต์นะครับได้ไปแล้วนะครับก็เสมือนเป็นสิ่งที่เราควรบูชานะครับให้วางไว้ในที่ที่เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นบนหิ้งพระก็ได้นะครับหรือวางบนโต๊ะวางพานนะครับให้เรียบร้อยนะครับให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเลยนะครับในการที่เราจะได้ไปทําหน้าที่ในครั้งนี้ครับ
0: ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเนี่ยค่ะตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะก็สามารถทำได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเขาจะไปทำหน้าที่เป็นผู้นำนะคะแห่งแสงสว่างในโรงเรียนด้วยนะคะด้วยการไปชักชวนเพื่อนๆนะคะให้มาร่วมบุญกันนะคะ

0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆประธานกฐินทุกคนในปีนี้ด้วยนะครับและในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาท่านประธานสงฆ์ได้ให้พรและนำบูชาพระรัตนตรัยขอกราบอาราธนาครับ
1: พวกเราทุกท่านเตรียมรับพรกันนะในที่สุดนี้หลวงพี่ขออนุโมทนากับท่านผู้บริหารการศึกษาผู้อำนวยการคณะครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้เดินทางในวันนี้อนุโมทนากับเราประธานกฐินสำริดเด็กดีวิสตาและเพื่อนๆนักเรียนเด็กดีวิสตาทุกๆท่านและขออนุโมทนากับคณะกรรมการจัดงานทุกรูปทุกคนน้องๆอาสาสมัครที่ได้เสียสละวันเวลามีคุณค่ามาช่วยให้งานในวันนี้สำเร็จลงลุล่วงได้ด้วยดีขอบุญกุศลที่บังเกิดขึ้นบารมีอันยิ่งใหญ่อันมีประมาณที่บังเกิดขึ้นนี้ได้รวมกับอนุภาพของพระตาไตรอันสูงส่งบารมีธรรมแห่งพระเดชหลวงปู่พระมงคลเทมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบเมินบารมีธรรมหลวงพ่อธรรมชโยผู้ดำริโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกผู้ดำริโครงการทอดกฐินสำริดเด็กดีวิสตาทั่วประเทศและบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์หมารัตนอุบาสิกาอาจารย์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายกอบหน้าบุญบารมีทั้งหลายได้ประมวลรวมกันให้ทุกท่านในที่นี้จงมีแต่ความสุขมีแต่ความสงบร่มเย็นมีแต่ความรุ่งเรืองสว่างสวยในชีวิตทั้งในทางโลกและทางธรรมด้วยบุญที่ช่วยกันต่อยุคพุทธศาสนาให้ยืนยาวออกไปนานแสนนานในครั้งนี้ให้ทุกท่านเป็นผู้มีอายุยืนมีสุขภาพแข็งแรงทุกโศกโรคภัยให้มาลายหายสูญไปให้หมดสิ้นให้มีดวงปัญญาเป็นเลิศแตกฉานแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมน้องๆประธานกฐินสำริดเด็กดีวิสตารวมถึงเราเด็กดีวิสตาทุกท่านที่ได้มาในวันนี้ขอให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาเล่าเรียนอย่างดียิ่งให้ได้เป็นบัณฑิตทั้งในทางโลกเป็นนักปราชญ์ทั้งในทางธรรมเป็นผู้นำแห่งความดีเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกตลอดไปให้ทุกท่านปฏิบัติธรรมะได้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในโดยง่ายและสมปรารถนาทุกสิ่งที่ดีงามที่ตั้งใจอย่างดีแล้วให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพจงทุกท่าน

0: มิ
1: สังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
2: เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระครูสมุทานินปุญญานันโทผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ
1: ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดที่ดีให้สมปรารถนาให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมจงทุกท่านเทอญ
2: สาธุ
3: ค่ะและในลำดับต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านประธานกฐินสัมฤทธิ์เด็กดีวีสตาร์ค่ะได้แปรแถวเข้าสู่พื้นที่ในการถ่ายภาพหมู่ประวัติศาสตร์ร่วมกันนะคะ
4: ว่าตัวเล็กอาจจะดู
5: กฐินเด็ก
6: แต่ยิ่งใหญ่
7: ไม่กลัวฟ้าเกรงฝน
8: ลงลุยไป
9: ขอเพียงให
10: ้เจ๊หนูเข้านั้นหัว
11: ภาพแห่งความตั้งใจเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้เพราะความมุ่งมั่นของเด็กดีวีสตาร์ทุกคนที่อยากจะสืบสารพุทธประเพณีอันดีงามให้มีการทอดกฐินทุกวัดทั่วไทยไร้ซึ่งกฐินตกค้างและกิจกรรมกฐินสำริดจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนและส่งเสริมงานด้านศีลธรรมให้แผ่ขยายออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ปาทั่วโลกนะคะร่วมมือกันค่ะพัฒนาวัดของตนเองนะคะแล้วก็ปรับปรุงให้สะอาดนะคะแล้วเราก็ค่อยปรับปรุงสิ่งรอบข้างไปเรื่อยๆนะคะแล้วจะดีค่ะแล้วก็มันไม่ยาก

0: ตมารู้สึกว่าปลื้มปิติเป็นอย่างมากตั้งแต่บวชมา42พรรษายังไม่เคยเห็นเด็กที่มาทอดกฐินแม้แต่ครั้งเดียวก็เพิ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกเด็กเล็กอย่างนี้เนี่ยแม้แต่วัดเดียวก็ถือว่าเป็นบุญอันใหญ่หลวงแล้วแต่นี้หรืออีก600กว่าวัดที่เด็กตั้งใจจะไปทอดอีกน่าอนุโมทนาสาธุที่ทำสิ่งที่ทำได้ยากแต่เด็กดีวีชะตาสามารถทำได้เพราะนี่หรือไม่ใช่เรื่องเล็กๆแม้แต่ผู้ใหญ่ยังไม่สามารถทอดทีเป็น600 700วัดอย่างนี้ทำไม่ได
1: ้ถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมนะครับแล้วมีอุปสรรคขนาดไหนนะครับแต่เรานั้นก็ไม่ย่านครับมีอุปสรรคก็ไม่ขยาดลำบากก็ไม่หนีนะครับเพราะอุปสรรคจะสอนให้เราฟันฝ่าการเวลาจะสอนให้เราเชี่ยวชาญและสถานการณ์จะสอนให้รู้จักแก้ไขวันนี้ครับเด็กดีวิสตาก็ได้ทำหน้าที่ในการเป็นเด็กดีที่

0: ชอบทำให้เด็กได้เข้าถึงกับคำว่าพระพุทธศาสนามากขึ้นทำให้เด็กได้รู้จักมากขึ้นอยากจะให้มีกิจกรรมแบบนี้ไปเรื่อย
1: ปื้มปิติในตัวลูกมากเลยปื้มจนพูดไม่ออกอะค่ะระบายไม่หมดเพราะว่าไม่คิดว่าลูกจะทำได้ถึงขั้นขนาดนี้ทำได้จนมากกว่าที่แม่คิดไว้อะค่ะ
2: ในห้วงเวลาแห่งบุญเพียง1เดือนต่อปี1วัดรับกฐินได้เพียง1ครั้งและ1ชีวิตของเราจะมีโอกาสทำบุญใหญ่แบบนี้ได้อีกกี่ครั้งบุญกฐินคือมหากาลทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพุทธศาสนิกชนและพวกเราเด็กดีวีสตาร์ขอเป็นผู้นำในการสืบสานพุทธประเพณีนี้ด้วยหัวใจ
3: เป็นกิจกรรมที่ดีที่เด็กได้แสดงออก
4: แม่รู้สึกภูมิใจมากที่เห็นลูกหลานมีความคิดที่ดีมีภาวะเป็นผู้นำเขาเก่งมากชื่นชมค่ะ
5: เป็นเรื่องที่ง่ายนิดเดียวถ้าคิดจะทำเราต้องให้ใจในการทำงานเป็นกฐินเด็กนะคะทุกอย่างเด็กจะดำเนินการให้เขามีบทบาทหน้าที่เต็มที
2: ่กฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์เปิดโอกาสให้เด็กไทยรวมพลังสามัคคีทำหน้าที่ที่สำคัญ

0: วมพลังบริสุทธิ์ก้าวลุกขึ้นปกป้องพระพุทธศาสนาโดยการทำหน้าที่ตัวแทนของชุมชนจัดงานทอดกฐินสำริดเพื่อประกาศความศรัทธาของชาวพุทธ77จังหวัดทั่วแผ่นดินไทย
1: ศูนย์72นะครับโอเคนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับพี่สตาฟนะครับสามารถออกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้สัญญาณนะครับ

กราบขออนุญาตกราบขอความเมตตาจากพระอาจารย์ทุกรูปนะคะแล้วก็ขณะนี้นะคะขอเวลาในการบันทึกภาพเหล่าประธานกฐินสัมฤทธิ์ประจำปีพุทธศักราช2569ทุกๆคนเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวน้องๆนะคะประธานกฐินสัมฤทธิ์ทุกคนประคองผ้าไตรไว้ในมือสวยๆนะคะแล้วก็โอเคตอนนี้ขออนุญาตให้ภาพโดรนกำลังบันทึกภาพของน้องๆ อยู่นะคะเอาล่ะตอนนี้ขอให้ภาพโดรนบินบันทึกภาพของเหล่าประธานกฐินสัมฤทธิ์ทั้งหมดยืนตรงแล้วก็ยิ้มมาสวยๆเลยนะคะพอดีมองกล้องมาเลยนะ

มองตรงมาเลยค่ะมองตรงมาที่พี่เลยนะคะตอนนี้อ้าวตอนนี้ขออนุญาตเก็บภาพนิ่งเดี๋ยวกล้องมองตรงมาที่พี่ก่อนเลยนะคะตอนนี้มองตรงมาเลยค่ะมองตรงมาที่พี่ก่อนเลยนะคะต่อไปนี้ขออนุญาตบันทึกภาพนิ่งนะคะมองตรงมาที่พี่เลยยิ้มมาสวยๆเลยนะคะขออนุญาตนับถอยหลังนะคะนิ่ง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1โอเคค่ะวิดีโอได้หรือยังคะยังนะขอภาพวิดีโออีกสักนับถอยหลังอีกรอบหนึ่งติด OB OB ก็ถอยหน่อยถอยหน่อยขออนุญาตนะคะ

ความสุขรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดขอให้สัตว์ทั้งปวงสิ่งมีชีวิตทั้งปวงทุกทั้งปวง

ายทั้งปวงพระอริยเจ้าทั้งปวงปุถุชนทั้งปวงเทวดาทั้งปวงมนุษย์ทั้งปวง

0: ัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นสมควรในทิศบูรพา
1: ปัจฉิมายะทิศายะ
0: ในทิศปัจฉิม

0: ับ
1: ตารายาหนึ่งพิษายา
0: เลยคิดปีสาร
1: ทักทีนายาหนึ่งพิษายา
0: เลยคิดหอระดี

เบียดเบียนปราศจากความทุกข์กายทุกใจมีแต่ความสุขรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์อย่าได้พลาดจากสมบัติที่ได้มาแล้วขอให้สัตว์

ปราศจากความพยาบาทเบียดเบียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์และอุปัตถวันตราย

0: Sammā arahaṁ.
1: Natthi santi parang sukhaṁ. Sukh ื่นยิ่งกว่าใจหยุดนิ่งไม่มี

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าตำแหน่งแห่งความสุขถ้าใจเรามีความสุขมีความบริสุทธิ์เราจะเป็นเหมือนท่อทานของผู้บริสุทธิ์ภายในพระภายในก็จะผ่านท่อทานนี้เพราะท่านชอบผ่านผู้ที่บริสุทธิ์เราก็จะเป็นพระอยู่ภายในพระภายในจะผ่านเฉพาะผู้บริสุทธิ์มีใจหยุดนิ่งจะเอาบุญและความบริสุทธิ์มาให้เราเนื้อนาบุญทั้งหลายจะมาประชุมรวมอยู่ที่เราในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะวัดพระธรรมกายจัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารครบรอบ26ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายโดยมีคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์จากทั่วโลกเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นค่ะเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารครบรอบ26ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายโดยมีคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันล้นพ้นและคุณูปการที่มีต่อพระพุทธศาสนาโดยคณะสงฆ์ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้น้อมถวายพัตตาหารแด่คณะสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายปัจจัย4และพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคจากนั้นได้ร่วมกันน้อมถวายดอกไม้และผ้าไตรแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาว่าวันนี้ได้ปารภเหตุครบรอบ26ปีวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายซึ่งวัดพระธรรมกายเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางปีนี้มีพระภิกษุสามเณรจำนวนรวม 5,076 รูปคุณยายอาจารย์ท่านเป็นครูผู้สืบสายธรรมะปฏิบัติวิชาธรรมกายจากพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมาถึงหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายได้รับการยกย่องจากพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองครั้งหนึ่งคุณยายเคยกล่าวว่า

สังขารของท่านจะยังดำรงอยู่หรือไม่ก็ตามแต่ท่านก็ยังสามารถปกป้องคุ้มครองดูแลแก้ไขและช่วยเหลือศิษยานุศิษย์ได้เมื่อเรามาระลึกนึกถึงท่านก็ให้ทำตามแบบอย่างที่ท่านทำจดจำคำที่ท่านกล่าวให้พวกเราสั่งสมบุญอย่างสม่ำเสมอจนตลอดอายุขัยสำหรับคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงท่านเกิดเมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2452ท่านได้เป็นแกนนำหลักในการรวบรวมหมู่คณะและศิษยานุศิษย์บุกเบิกสร้างศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมซึ่งต่อมาคือวัดพระธรรมกายบนผืนดินทุ่งนาฟ้าโล่งจนกระทั่งสามารถขยายกลายมาเป็นศาสนสถานระดับสากลในปัจจุบันก่อนที่ท่านจะละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2543สิริอายุได้91ปีซึ่งแม้คุณยายอาจารย์จะละสังขารไปนานถึง26ปีแล้วแต่คำสอนเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความตั้งใจจริงในการประพฤติปฏิบัติธรรมยังคงเป็นมรดกทางธรรมที่ศิษย์ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไปค่ะด้านชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำได้จัดค่ายธรรมะพัฒนาสุขภาพจิตใจด้วย7บทฝึกห้องเรียนต้นแบบประจำปีการศึกษา2569ให้กับนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการ

กับโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำได้จัดค่ายธรรมะพัฒนาสุขภาพจิตใจด้วย7บทฝึกห้องเรียนต้นแบบประจำปีการศึกษา2569ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6และคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำและนักเรียนแกนนำรวมถึงผู้บริหารและคุณครูจากโรงเรียนหนองปลาซิวโรงเรียนศรียัดพัฒนาและโรงเรียนบ้านอ่างเตยจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน87คนณโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้รับเกียรติจากนางณัฐมาพรนาราศีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงานโดยมีนางสาวอ่อนปรียาวงกรรมครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเป็นผู้กล่าวรายงานจากนั้นนักเรียนได้รับฟังการปฐมนิเทศและเข้าร่วมกิจกรรมธรรมะพัฒนาจิตใจซึ่งได้รับความเมตตาจากพระวีรชาติมเหสโขหัวหน้าศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศีล5และบุญบาปในส่วนคณะครูได้เข้าอบรมการสอนหลักสูตร7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์เพื่อเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนในการฝึกนักเรียนทั้ง7บทฝึกโดยมีวิทยากรนำทำเวิร์กช็อปแต่ละบทฝึกเพื่อมุ่งเน้นการฝึกทักษะด้านระเบียบวินัยและการมีสติซึ่งคณะครูให้ความร่วมมือและมีความตั้งใจในการทำเวิร์กช็อปเป็นอย่างดีส่วนในภาคบ่ายนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม Activity Active Learning ฐานเรียนรู้7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์ได้แก่การเดินการถอดและวางรองเท้าการแสดงความเคารพปฏิสันถารการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้

ส่วนในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมทุกท่านได้ร่วมกันสรุปบทเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมและเวิร์กช็อปในแต่ละฐานเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อคิดที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและสังคมต่อไปค่ะด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมสืบสานประเพณีและร่วมกันปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยกิจกรรมภายในงานเริ่มขึ้นตั้งแต่ภาคเช้าซึ่งคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้

ความไม่ประมาททั้งนี้พิธีบูชาข้าวพระถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มหาศาลซึ่งสาธุชนได้เชิญชวนคนในครอบครัวมาร่วมงานบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดเตรียมสถานที่และมาตรการต้อนรับสาธุชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสงบภายในและเก็บเกี่ยวบุญกุศลอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานถือเป็นการเติมเต็มผังบุญกุศลให้ครบถ้วนทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาโดยบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความปลื้มปิติพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานต่างตั้งใจน้อมนำบุญกุศลนี้เพื่อสร้างผังสำเร็จให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมสืบไปโดยทุกท่านที่มาร่วมงานต่างรู้สึกปลื้มปิติในความสงบและความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมงานบุญได้กลั่นใจให้บริสุทธิ์ร่วมกับสาธุชนทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนและพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติค่ะแม้พิธีกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นบริเวณชานคาอาคารอเนกประสงค์ท่ามกลางฤดูหนาวของนครซิดนีย์แต่ความหนาวเย็นไม่อาจลดทอนความเลื่อมใสและความเบิกบานในบุญของสาธุชนได้ทุกท่านต่างมาร่วมพิธีด้วยหัวใจที่ผ่องใสโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและนั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรรุจิราชัยเสือและกัลยาณมิตรลภัทจิตติวสุรัตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารอันประณีตแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนในช่วงพิธีบูชาข้าวพระสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเจ้าภาพทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนกันยายนมี2คณะประกอบด้วยกัลยาณมิตรปัญจรัตน์สมบัติโชติช่วงได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรชนาภาฮาร์ดนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยรวมถึงเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมจำนวน2คณะโดยกัลยาณมิตรวนิดาว่านคำนำกล่าวคำถวายภาษาบาลีกัลยาณมิตรกนกสอนเขื่อนเพชรนำกล่าวคำถวายภาษาไทยส่วนกัลยาณมิตรว่านฟ้าเจือจันทร์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่จะได้รับชมประมวลภาพงานบุญตลอดทั้งเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยความปลื้มปิติค่ะจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมนชัยคุตตะมันโตได้แสดงพระธรรมเทศนา2ประเด็นด้วยกันคือความสำคัญของพิธีบูชาข้าวพระและสิ่งที่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงได้สอนในยุคสร้างวัดรวมทั้งอานิสงส์การสร้างเสนาสนะอาคารปฏิบัติธรรมแก้วกลางกายเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและเป็นบุญต่อบุญให้กับผู้ที่แสวงหาความสุขที่แท้จริงพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาซึ่งอาคารปฏิบัติธรรมแก้วกลางกายคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จ
สมบูรณ์โดยอาคารหลังนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาและการสั่งสมบุญของสาธุชน

ท่านตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของผู้คนอีกจำนวนมากเมื่ออาคารสร้างแล้วเสร็จการประกอบศาสนพิธีต่างๆจะมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถรองรับผู้มาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศออสเตรเลียสืบไปค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศที่อิ่มบุญของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปริยธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสรพงษ์วรจิตและกัลยาณมิตรพมรวิไลศักดิ์พิธีกล่าวคำถวายกองบุญทิพยบุพภานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรดวงดีดารานุวงศ์และกัลยาณมิตรเมธนีชูจิรวงศ์พิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงศ์พิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรต่วนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางแด่คณะพระภิกษุสงฆ์นำกล่าวโดยกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมพ์มาสอนพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุฑามาศสุขบันเทิงพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรแก้วและกัลยาณมิตรทอมวูดพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรด็อกเตอร์ณัฏยาบุญมากส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรนวลน้อยลีพัฒนพันธ์และกัลยาณมิตรนงนุชภูลสวรรค์เมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในการนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาทั้งยังได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวสารงานบุญที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมาสั่งสมบุญที่วัดบอกลูกหลานให้ช่วยกันรักษาวัดซึ่งเป็นสถานที่ให้เราได้มาสั่งสมบุญและสร้างบารมีร่วมกันค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติค่ะโดยกิจกรรมงานบุญเริ่มด้วยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาพระประธานและพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตที่เปี่ยม
ด้วยความเลื่อมใสและน้อมระลึกนึกถึงคุณอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยจากนั้นเป็นพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทัยธรรมและภัตตาหารอันประณีตเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายโดยมีพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเมตตาเป็นประธานสงฆ์ในโอกาสนี้สาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยสมทบกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ของวัดโดยบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียต่างมีความสุขและอิ่มใจจากการได้ร่วมกิจกรรมบุญตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องจนถึงภาคค่ำโดยเฉพาะการได้มาร่วมพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการสั่งสมบุญกุศลตลอดจนเสบียงบุญไว้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองทั้งในปัจจุบันและภพชาติเบื้องหน้าส่วนในช่วงท้ายพระครูโสติธรรมวิเทศประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมแก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มาร่วมงานทุกท่านให้มีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานในการสร้างบารมีและทำหน้าที่กัลยาณมิตรเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนสืบไปค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบค่ะโดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน7ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก8ท่านรวมทั้งสิ้น15ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อการปกป้องใจสร้างไฟวอลแห่งจิตสำนึกสัปดาห์ที่16ว่าด้วยมงคลที่19ถึง21ในมงคลสูตรซึ่งพระอาจารย์เปิดด้วยภาพที่ชัดเจนว่าเราสร้างชีวิตที่ดีงามขึ้นมาแล้วแต่ถ้าไม่มีระบบป้องกันก็เหมือนสร้างบ้านหลังงามแต่ประตูหน้าบ้านเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาโดยมงคลที่19งดเว้นจากบาปบาปไม่ใช่ความชั่วร้ายในเชิงปรัชญาแต่คือพลังงานหนักและมืดที่กัดกร่อนความสว่างของจิตใจเครื่องมือป้องกันคือหิริความละอายที่เกิดจากการเคารพตนเองเหมือนผู้ใส่ชุดขาวที่ไม่ยอมเหยียบโคลนและโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อผลกรรมเหมือนไม่แตะแท่งเหล็กร้อนเพราะรู้ว่าถูกไฟลวกทั้งสองทำงานร่วมกันเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์มงคลที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาสิ่งมึนเมาคือกุญแจหลักของการกระทำชั่วทุกประการเพราะทันทีที่สติหลุดประตูทุกบานก็พังลงเปรียบซอฟต์แวร์จิตใจที่ต้องอาศัยฮาร์ดแวร์สมองที่สะอาดและในยุคนี้สิ่งมึนเมาไม่ได้มีแค่ในขวดการเลื่อนดูโซเชียลมีเดียอย่างไร้สติก็คือสิ่งมึนเมาทางดิจิตอลที่ทำให้สมองอยู่ในสภาวะตื่นตัวฉุกเฉินตลอดเวลามงคลที่21ความไม่ประมาทในธรรมนี่คือตรงข้ามของการดำเนินชีวิตแบบออโต้ไพลอตและนี่คือคำสอนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้ก่อนปรินิพพานจาก45ปีของการสอนพระองค์เลือกคำเดียวคืออัปปมาทะในบรรดาอินทรีย์5สติคือนิ้วกลางที่สูงที่สุดทำหน้าที่ดูแลสมดุลระหว่างศรัทธากับปัญญาและวิริยะกับสมาธิและจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านนั่งสมาธิได้สบายกายสบายใจอย่างดีบางท่านตัวขยายและมีความสุขมากจนไม่อยากเลิกนั่งและผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งกล่าวว่าเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่พีซฟูลมากชอบมาเติมพลังชีวิตที่นี่และมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและในต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะ
สำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดอ่างทองอันดับที่3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่4จังหวัดอุดร

ธานีอันดับที่5จังหวัดนครพนมอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดชลบุรีอันดับที่8จังหวัดลำพูนอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายบล็อกโดอันดับที่7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่8วัดพุทธนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนอันดับที่9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะและขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมาเนนบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่านาหิยติสัจจะปะรักกโมมุนิคนมีความรู้บากบั่นและจริงจังย่อมไม่ตกต่ำสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระว่าก่อนชนทั้งหลายเหล่าใดมีจิตเลื่อมใสส่งไปยังพระเจดีย์ชนทั้งหลายเหล่านั้นทั้งหมดละโลกไปแล้วจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

เรียนเชิญทุกท่านบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์น้อมใจหยุดนิ่งลงไปในศูนย์กลางกายระลึกนึกถึงบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่ได้บำเพ็ญมาดีแล้วตั้งแต่ปฐมชาติปฐมกัปเป็นดวงบุญที่ใสสว่างอยู่ในศูนย์กลางกายหยุดนิ่งลงไปในกลางดวงบุญน้อมระลึกนึกถึงพระมหาธรรมกายเจดีย์หยุดลงไปในกลางของกลางดมกลางของกลางพระบรมพุทธเจ้าขยายกว้างออกไปเรื่อย

พระพุทธเจ้าครั้นเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ครั้นดอกไม้ของหอมเครื่องสักการะบูชาทั้งปวงให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

สวังคันโตภะคะวันตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปันติปันโนภะคะวันโตสาวังกสังโฆสังฆังนะมามิอันธรรมยังพุทธสามภะคะวันโต

นั่งใจขอถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นที่พึ่งโดยพร้อมเพียงกันพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตันติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิเราทุกท่านผู้มีจิตที่เลื่อมใสได้มาบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์นอบน้อมผ่านไปถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ล่วงไปแล้วในอดีตการมีจำนวนมากกว่าเมล็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่นอบน้อมถึงมหาปูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระผู้บรมมันด้วยจิตที่เลื่อมใสการบูชาบุคคลที่ควรบูชานั้นเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นมงคลอันสูงสุดมงคลเรียกว่าเหตุแห่งความเจริญบุคคลใดสั่งสมมงคลคือเหตุแห่งความเจริญบุคคลนั้นย่อมจะเริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระคุณต่อโลกและต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างมากมายไม่มีประมาณตั้งแต่เริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป็นพระพุทธเจ้าแม้ดับขันธปรินิพพานไปแล้วหากบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสกระทำการบูชา

พระองค์ย่อมไปสู่สุคติเมื่อเริ่มตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงให้ทานอย่างไม่มีส่วนเหลือให้เหมือนหม้อน้ำที่ควมหม้อน้ำที่ควมย่อมไม่มีน้ำเหลืออยู่เลยฉันใดพระองค์ก็ฉันนั้นให้จนหมดจนสิ้นให้เลื่อนเป็นทานมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่ให้เนื้อเป็นทานมากกว่าพื้นแผ่นดินบนโลกนี้ให้ในตาเป็นทานมากกว่าดวงดาวบนท้องฟ้าตัดศีรษะบูชาพระพุทธเจ้ามากกว่าผลมะพร้าวในสมุทรทวีปรู้ทุกข์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายข้ามทุกข์ได้ด้วยกรุณาเบื่อหน่ายในวัฏสงสารทุกข์ด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณาพุ่งตรงต่อพระนิพพานอันเป็นบรมสุขด้วยปัญญารับทุกข์ในวัฏสงสารด้วยกรุณามุ่งตรงต่อวัฏสงสารด้วยกรุณาไม่ติดไม่คล้องไม่กังวลไม่อาลัยไม่เยื่อใยในบุคคลสัตว์ทั้งหลายด้วยปัญญาเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมเข้าสู่ภพดุสิตเป็นเท้าสันดุสิตมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ในภพดุสิตถึงเวลาพรหมเทวดามือโลกธาตุประชุมรวมกันทูลอาราธนาให้ลงมาเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูมหาวิโลกนาห้าประการแล้วรับอาราธนามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างลงสู่ขันธ์แผ่นดินหนา 240,000 โยชน์ได้วันไหวสถานสะเทือนกึกก้องกัมปนาทไปตลอดหมื่นโลกธาตุแสงสว่างโอฬารไพบูลย์ส่องสว่างถึงโลกันตรีนรกไฟในหมื่นนรกถึงพุทธมารดาเห็นพระโพธิสัตว์นั่งขัดสมาธิเหมือนบุคคลเห็นได้สีเหลืองสีเขียวสีขาวสีแดงร้อยอยู่ในดวงแก้วมีสติสัมปชัญญะออกจากขันธ์ย่างพระบาทอมกรดุจดังพระมหาเถระผู้เป็นพระธรรมกถึกก้าวลงจากธรรมะมีสติสัมปชัญญะออกจากขันธ์นั้นบุพพนิมิต32ประการบังเกิดขึ้นแผ่นดินไหวส่งเสียงร้องพร้อมกันตลอดหมื่นโลกธาตุเทวดาตลอดหมื่นโลกธาตุประชุมรวมกันเทวดารับก่อนมนุษย์รับเครื่องพันธนาการทั้งหลายขาดหลุดหมดกรองบรรเลงเองพินบรรเลงเองอาพรส่งเสียงร้องอย่างไพเราะสัตว์ที่มีเวรต่อกันกลับเป็นมิ้นกันแมวกระหนูงูกระพังพรกากระนกเขาแมวสุนัขบ้านก็ฝูงหมูป่ากลับเป็นมิตรเที่ยวไปด้วยกันรัตนะทั้งหลายทั้งที่อยู่ในอากาศและอยู่ในภาคพื้นดินเรืองแสงสว่างลมร้ายหยุดพัดเกลียวคลื่นในมหาสมุทรสงบลงน้ำทะเลจืดสนิทแสงสว่างโอฬารใบบุญส่องสว่างถึงโลกันตรีนรกไฟในหมื่นนรกดับหมดประตูเล็กบานประตูใหญ่เปิดได้เองความผิวกระหายของปีศาจถ
ุกข์ทรมานมายาวนานตลอดพุทธันดรสงบลงไม่มีความหิวกระหายใดๆจะบีบคั้นมนุษย์ในชมพูทวีปขนาดนั้นนกบินร่อนล่าเริงลงจากต้นไม้ลงจากอากาศสู่ภาคพื้นดินเทวดาแท้สองสาธุการม้าคึกขนองร้องด้วยความดีใจทั้งฝูงฝูงช้างร้องโกจนาด้วยความดีใจคนกายค่อมกับกายตรงคนพิการกับเป็นปกติคนหลงลืมสติกับได้สติกลิ่นจุรนจันและทูบหอมหอมตลบอบอวนไปตลอดหมื่นโลกธาตุอย่างเรือบาทเด่นเจ็ดเก้าเหลียวแลดูทิศทั้งสี่ทิศทั้งแปดทิศทั้งสิบเร่งอาสพิวาจาว่าเราเป็นผู้เลิศแห่งโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดแห่งโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแห่งโลกผู้เสมอเราไม่มีชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายการเกิดใหม่ของเราไม่มีอีกต่อไปเมื่อเจริญวัยอภิเษกสมรสอายุ29ปีเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนั่นทุกข์เห็นสมณะนั่นวิธีการที่จะออกจากทุกข์ในที่สุดเสด็จออกผนวดกระทำความเพียรบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ห่างไกลแล้วจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาดรณสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชชา3วิชชา8จรณะ15สุขโตเสด็จไปดีโลกวิทูรู้แจ้งโลกอนุตตรบุริสธรรมสารถิเป็นสารถิผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธานเทวมนุษย์สานังเป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้เบิกบานแล้วด้วยพระธรรมกายภควาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสรรพสัตว์จะหาบุคคลผู้มีพระคุณมากเสมอเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีเลยเบื้องล่างตั้งแต่อเวจีมหานรกเบื้องบนจดพวัคคภูมิเบื้องขวางดึงจักรวาลไม่มีเลยแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเองใช้เวลายาวนานมาตลอดดึงกลับก็ยังไม่อาจไม่สามารถที่จะสรรเสริญเรืองคุณนั้นให้หมดสิ้นไปได้การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้อานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่มากไม่ว่าพระองค์จะดำรงพระชนอยู่ก็ตามหรือดับขันธปรินิพพานแล้วก็ตามเมื่อจิตเลื่อมใสเสมอกันผลย่อมเท่ากันพระปทสัญญาการเถระเขาได้เห็นรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าติสสะผู้เป็นเผ่าพันธุ์ราทิตทรงเหยียบเอาไว้เป็นผู้มีใจร่าเริงโสมนัสยังจิตให้เลื่อมใสในรอยพระบาทด้วยผลของบุญนั้นตลอด92กับด้วยสัญญาใดหนึ่งการนั้นไม่รู้จักคำว่าทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งบุญที่เลื่อมใสในรอยพระบาทในกับที่เจ็ดแต่กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิจอมกษัตริย์พระนามว่าสุเมธะสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการชาติสุดท้ายดอกบัวบรรลุมรรคผลนิพพานพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาญาณสี่และวิโมกข์แปดการบูชาใช้เวลาเพียงนิดอานิสงส์ปิดระดมบายตลอดการยาวนานมากเรื่องสักการะบูชาแม้เล็กน้อยอานิสงส์มหาศาลพระอาจารย์ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรทุกท่านเมื่อถึงเวลา 17:30 น.เวลาในประเทศไทย
ให้พร้อมใจกันชักชวนมวลญาติมิตรพี่น้องพวกพ้องบริวารลูกหลานทั้งหลาย

เจดีบูชามหาบูชนียาจารย์คือพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีด้วยชวาลบุญคือไฟส่องสว่างมหาธรรมกายเจดีไฟส่องสว่างมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีไฟส่องสว่างมหาวิหารคุณใหญ่อาจารย์และปฏิมากรรมประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ได้แก่คุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็กคุณยายอาจารย์มารัตนาอุบาติกาจารย์ขนนกยุงพระมหาโสภณสุภโลพระสุวัตกิติรันตโนพระภูวนันจรุธรรมโมพระอนุชัยอนันตชโยพระครูสิทธิรัตนวิเทศพระมหาประทีปกาตาธีโปพระวุฒิชัยอภิเตโชมพระอาจารย์และกัลยาณมิตรสมศักดิ์เขมิกกาวเจวรจิตปรียาพรพรหมภักดีและกัลยาณมิตรทั่วโลกพร้อมใจกันทำบุญอุทิศให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดแสนกนจักรวาลตลอดอนันตจักรวาลอันไม่มีประมาณลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียกัลยาณมิตรอนันต์อัศวาโภคินกัลยาณมิตรภัยสารทวีชัยถาวรกัลยาณมิตรสาวณีหิรัญญสิริดร.กฤษดาทัศนีจางใหญ่มนกัลยาณมิตรสองวัชระศิโรจน์สุภสิทธิ์มาโนนทิพย์นัดเรือพระจักรวรรณธรรมพ่อเสรีสุริยพจน์แม่สายสมรอิทธิศักดิ์บรรพตครอบครัวเรืองรักลิขิตกัลยาณมิตรสุรีพรชยาสุจรัตแรงครอบครัวโตการัญญเศษกัลยาณมิตรสุริยสุริสาสาตนันจงรุ่งเรืองกิจกัลยาณมิตรกิติวัฒน์นามพรกตพลปีชนามพรสุขสว่างกัลยาณมิตรมาลีพนมชัยนิตยามะเนียงการกาญจนสุภักพ่อเสียงกิมแม่เฉียงแซ่ตั้งครอบครัวเจมพิทยานุวัฒน์ครอบครัวตนาสมานโชคกัลยาณมิตรกิติชัยดร.เพ็ญจันทร์ชวินล้อจับชัยทีม The Power of Merit นายแพทย์สิริพงษ์พัฒนันธนาวิสุทธิ์กิมิสุจัญญารุตวริสาพิตรวิรัตกัลยาณมิตรวีรศักดิ์สุภาพรครอบครัวประดุมตันตระกูลพ่อประดิษฐ์แม่มโนรีมากรุ่งแจ้งกัลยาณมิตรมโนวรรณพรครอบครัวไตรเนตรกัลยาณมิตรสุวรรณาสุภัทราสุรชัยตันตินิรมัยทีมอาจารย์บรมจักรพรรดิสมบัติจินไตไปถึงที่สุดแห่งธรรมพ่อดวงแก้วแม่อิงทิดินแม่จินดารัตนาโภคานทันตแพทย์หญิงดร.กุณฑิดารักศิลขันธ์กัลยาณมิตรมงคลลาวันจิรัมปตนกุลแรงครอบครัวกัลยาณมิตรรันพันประภาบริมปัญชยาแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นแรงครอบครัวทองเจือกัลยาณมิตรสมบูรณ์ตั้งจิตวิริยสกุลกัลยาณมิตรประพันธ์สุวรรณีสุเชษฐ์พี่น้องพงพิพันธนามพ่อพดุงแม่ปัตราพรนายแพทย์ชัดชัยศรีบัณฑิตกัลยาณมิตรอนะคภัทวิมุตติรัตวีรพงศ์อิทธะพัทระสวานทยานนท์กัลยาณมิตรศรีวนาลาหันตีรานนท์ดร.ลติตาสิริปัจจรนันท์กัลยาณมิตรปิยนันท์บุญสูงกัลยาณมิตรอรลักษณ์เบญจอาธรสิริกุลกัลยาณมิตรอุตสาหสกุลไทยคณะกัลยาณมิตรศูนย์ปฏิบัติธรรมบางแพราชบุรีเด็กชายโจเซฟโครเนอร์กัลยาณมิตรสุจินชาญชัยพาณิชย์กัลยาณมิตรดารากรเกรียงศักดิ์แท้เรียกมิตรลีเจเจกาญจนากัลยาณมิตรสุนีล่าพูนผลดีกลุ่มรักบุญใจใสใจสบายกัลยาณมิตรอนุพัฒน์กิจเกียรตินวนันท์กัลยาณมิตรอึ่งกิมเปียวต่างแฉงบ้วยกัลยาณมิตรบุญสิริบุญสิริวัฒนกุลกัลยาณมิตรกรุณาพระวินาชูศักดิ์นาวาอากาศเอกหญิงพันทิพย์ตะวันอรยะกัลยาณมิตรสมทวินเอี่ยมศิลากองบุญแก้วสารพัดนึกกัลยาณมิตรสุนทรสายันสะอิ้งศรีอุดมพงศ์กัลยาณมิตรสุเทพกิมหลวนธีระวสันติวงศ์อีชาดลเนมกัลยาณมิตรทั่วทั้งโลกขอเรียนเชิญผู้แทนทุกบุญทั้งหมดที่ได้กล่าวรายนาไปแล้วกรุณายืนขึ้นเพื่อทำการบูชาพระมหาธรรมกาย

0: คีเนด้วยบุญกุศล
1: ที
0: ่
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: มาตามระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย
1: ค
0: ุ
1: ณของพระธรรมกาย
0: อันนับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้
1: วน
0: คุณของมหาปูชนียาจารย
1: ์
0: พระเดชพระคุณ
1: พระมงคลเทพม
0: ุ
1: นี
0: พระผู้ประมาณน้อมน้อมกราบไหว
1: ้
0: บูชาด้วยดวงประที
1: ป
0: และดอกไม้ของหอมพร้อมขอถึงพระรัตนตรัย
1: ว
0: ่
1: าเป
0: ็
1: นที
0: ่
1: พ
0: ึ่
1: ง
0: และสวดสรรเสริญคุณ

0: เจดี
1: นะพระมหาธรรมกายเจดี
0: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
1: ด้วยอานิสงส์แห่งบุญนี้
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เข้าถึงเรือนธรรมกาย
1: เข้าถึงพระธรรมกาย
0: ที่สว่างสวัย
1: ที่สว่างสวัย
0: รู้แจ้งแทนตลอด
1: รู้แจ้งแทนตลอด
0: ในวิชาธรรมกาย
1: ในวิชาธรรมกาย
0: รู้แจ้งแตกฉาน
1: รู้แจ้งแตกฉาน
0: ทั้งทางโลกและทางธรรม
1: ทั้งทางโลกและทางธรรม
0: มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจ
0: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งรูปสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งทรัพย์สมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
1: ได้ที่สุดแห่งคุณสมบัติ
0: ได้ที่สุดแห่งลาภยศสรรเสริญสุข
1: ได้ที่สุดแห่งลาภยศ

0: บัติอจินไตยท่านใช้ในวันนี
1: ้
0: มั่งคั่งมั่งมีทุกๆอนุวินาที
1: ว
0: ันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใดขอให้ได้สร้างบารมี
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพียงใด
1: ขอให้
0: พระธรรมกายภายใน
1: สว
0: ่
1: างสว
0: ยมากมายเพีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: วันคืนล่
1: วงไป
0: มากมายเพีย
1: งใด
0: ขอให้บริสุทธิ์กายวาจาใจ
1: มากมายเพ
0: ีย
1: งน
0: ั้
1: น
0: ไม่มีความโลภ
1: ไม่

0: เลื่อนช้า
1: ไม่มีทำเป็นเครื่องเลื่อนช้า
0: ถึงพร้อมด้วยศีล
1: ถึงพร้อมด้วยศีล
0: สมาธิ
1: สมาธิ
0: ปัญญา
1: ปัญญา
0: วิมุตติ
1: วิมุตติ
0: วิมุตติญาณทัศนะ
1: วิมุตติญาณทัศนะ
0: มีดวงปัญญาสว่างสวัย
1: มีดวงปัญญาสว่างสวัย
0: มีญาณทัศนะกว้างไกล
1: มีญาณทัศนะกว้างไกล
0: ถึงกล่าวละโล
1: กถึงกล่าวละโลก
0: ขอให้บังเกิดด้วย
1: ขอให้บังเกิดด้วย
0: ทิพยกาย

ที่รุ่งโรจน์สว่างสวยด้วยสาหัสเรืองสีให้ได้ใบดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตรวมมาโพธิสัตว์ผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมของความปรารถนาของข้าพเจ้าทั้งปวงนี้จงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จจงเป็นผลสำเร็จด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายของ

ขอให้ทุกท่านอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันลงไปในกลางดวงบุญสว่างไสวพรันเทินสาธุตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพียงกัน

มิธัมโมเมนันโธเรือนธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปันติปันโนภะคะวันโตอาวังกะสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนันโธพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีย์

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเย็นโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านมยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนะ

0: บุญใด
1: บุญใด
0: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
0: เพราะบุญนั้น
1: เพราะบุญนั้น
0: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ทำให้แจ้ง
1: ทำให้แจ้ง
0: โลกุตระธรรม9
1: โลกุตระธรรม9
0: ในทันที
1: ในทันที
0: ข้าพเจ้า
1: ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังตั้ง

0: สงสาร
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
1: ์ผู้เที่ยงแท้
0: ผู้เที่ยงแท
1: ้ได้รับพยากร
0: ณ์ได้รับพยากร
1: ณ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: ไม่ถึงฐานะ

0: ไม่ข้าพเจ้า
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ไม่พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิชั่ว
0: ทิฏฐิชั่ว
1: พึงประกอบด้วย
0: พึงประกอบด้วย
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ไม่พึงคบมิชั่ว
0: ไม่พึงคบมิชั่ว
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: คือศรัทธา
0: คือศรัทธา
1: สติ
0: สติ
1: หิริ
0: หิ

0: และความเจริญ
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: ในอัตและธรรม
0: ในอัตและธรรม
1: ขอญาณของข้าพเจ้า
0: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
1: เป็นไปไม่ข้องขาด
0: เป็นไปไม่ข้องขาด
1: ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ในธรรมะที่ควรรู้
1: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
0: ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น
1: ความปรารถนาใดๆ
0: ความปรารถนาใดๆ
1: ของข้าพเจ้า
0: ของข้าพเจ้า
1: ที่เป็นกุศล
0: ที่เป็นกุศล
1: ขอให้สำเร็จ
0: ขอให้สำเร็จ
1: โดยง่ายทุกเมื่อ
0: โดยง่ายทุกเมื่อ
1: คนที่ข้าพเจ้า
0: คนที่ข้าพเจ้าก
1: ล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
0: กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้
1: จงมีแก่ข้าพเจ้า
0: จงมีแก่ข้าพเจ้า
1: ทุกภพทุกชาติ
0: ทุกภพทุกชาติ
1: เมื่อใด
0: เมื่อใด
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุก
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้น
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เมื่อนั้น
0: เมื่อนั้น
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: เป็นผู้ได้

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเถิด
0: อันสูงสุดเถิด
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: อเวรา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: น
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถ
1: อให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอ
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เป็นสังเสทชา
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชา
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
1: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเทอญ
2: คนเช่นเราไม่ใช่ไร้ปัญญาชั่วก็รู้ดีก็เห็นเราจะฆ่าตัวเราเองเพราะความปรารถนาลามกทำไมที่เขาพูดหาว่าเราอย่างนั้นบางคนคงจะไม่รู้จักคำว่าธรรมกายมีอยู่ที่ไหนหมายเอาใคร

ถ้าจะกลบก็กลบได้เพียงชั่วคราวไม่ช้าดวงแก้วของพระพุทธศาสนาก็จะเปล่งรัศมีให้ผู้มีปัญญาเห็นด้วยสายตาของตนเองการที่เขานำไปพูดเช่นนั้นเป็นผลแห่งการปฏิบัติที่เราได้กระทำกันอยู่แสดงให้เห็นว่าคณะวัดปากน้ำไม่ได้กินแล้วนอนเป็นสำนักที่เคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมการที่

เรื่องอย่างนี้เราไม่หวั่นเราเชื่อในคุณพระพุทธศาสนาโอวาทพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระผู้ปราบมาร

รัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะนี่แก่นศาสนามีตัวจริงศาสนาอยู่ในตัวของเราเป็นลำดับของกายเข้าไปอย่าไปทางอื่นนะต้องไปทางหยุดอย่างเดียวหยุดให้ถูกส่วนหยุดให้เข้ากลางหยุดให้ถูกเป้าหมายใจดำของพระพุทธศาสนาทำตามที่พระองค์รับสั่งไว้ในปฐมเทศนาให้แน่นอนอย่างนี้จะได้เข้าถึงตัวจริงเช่นนี้เดินตามมัชฌิมาปฏิปทาไปทางศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะไปเป็นลำดับนั้นจึงเข้าถึงตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นตถาคตเจ้าแท้พระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมาร

งความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ทั้งหมดนี้แค่1นาทีนะครับทั้งวันนั้นให้เราทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระก็อยู่ในตัวเราตัวเราก็เป็นพระพระก็เป็นเราและประภาสดชื่นเบิกบานของชีวิตทุก

เรียนนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านต่อจากนี้ไปเราจะได้น้อมรำลึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยการกล่าวคำสรรเสริญเป็นทํานองสรพัญญะขณะกล่าวคำสรรเสริญขอให้ทุกท่านทำใจให้ผ่องใสหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายเพื่อปฏิบัติบูชาแด่มหาปูชนียาจารย์เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

คาถาสำเร็จ072แม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมแม้มืดตื้อมืดมิดก็มีสิทธิ์เข้าถึงธรรมเนื้อนาบุญ072

มกายเจดีย์เป็นเนื้อนาบุญของโลกล่ามหาจุฬามณีเป็นเนื้อนาบุญของสวรรค์พระในบ้านเป็นเนื้อนาบุญของครอบครัวพระในตัวเป็นเนื้อนาบุญของเราคำขวัญ072เมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยเมื่อเราสว่างโลกก็สว่างด้วยการบ้าน07

บุญไปฝากคนที่บ้านข้อ2จดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อ3ก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อ5เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกราบองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่ข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเรา

ให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาครับวาทธรรม072สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสมคือบุญกุศลสิ่งที่ต้องแสวงหาคือพระรัตนตรัยภายในเป้าหมายชีวิตคือที่สุดแห่งธรรมที่พักระหว่างทางคือดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์สิ่งที่ต้องสั่งสม

0: ศาสนาวิชาธรรมกายทั่วโลกทุกท่านนะอันไลฟ์โค้ชโปรดประชาธรรมาโคตรหนึ่งประโยชน์รุ่งโรจน์ดีชาตินี้หนาสองประโยชน์โปรดชาติหน้าเทพเทวาสามประโยชน์โชติช่วงญาณ นิพพานเอ่ยพระภิกษุไลฟ์โค้ชเทศสอนเศรษฐีมงคลพรชาตินี้เทวาอลงกรชาติต่อไปเอ่ยสุดที่กายธรรมชี้ทั่วล่านิพพานก็ตามธรรมเนียมไลฟ์โค้ชของเรานะก็จะต้องเริ่มด้วยบทกวีของพระเดชพระคุณคุณครูแม่ใหญ่ที่สุดแห่งความเคารพรักและเคารพนับถือบูชาของพวกเรานะวันนี้ก็เป็นไลฟ์โค้ช EP ที่65แล้วตรงกับวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569แล้ววันนี้นะเราพระอาจารย์ก็ได้เตรียมบทกวีของหลวงพ่อคุณคุ้มไม่ใหญ่ในปักนามปากกาที่ชื่อว่าตะวันธรรมโลกที่เราอยู่นี้ใช่ละครเป็นโครงสี่สุภาพนะโลกที่เราอยู่นี้ใช่ละครแต่ที่แท้เป็นสมอระพอระภูมิสู้แต่ที่แท้เป็นสมอระภูมิสู้ธรรมอธรรมต่อกรกันอยู่มนุษยชาติบ่อาจรู้เพราะเขาปิดบังนะโลกที่เราอยู่เนี้ยนะมันไม่ใช่ละครแบบที่เชกสเปียร์วิลเลียมเชกสเปียร์พูดนะแต่ที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นสมรภูมิที่สู้รบกันระหว่างธรรมะกับอธรรมมนุษยชาติไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาปิดบังอยู่นะโลกที่เราอยู่นี้ใช่ละครแต่ที่แท้เป็นสมรภูมิสู้ธรรมะอธรรมต่อกรกันอยู่มนุษยชาติบ่อาจรู้เพราะเขาปิดบังบทกวีนี้มีต่อนะชีวิตในโลกล่าลวงตาเห็นทุกข์เป็นสุขพาโศกสิ้นดังเหยื่อที่ล่อปลาติดเบ็ดแสบเผ็ดเดือดร้อนดิ้นกว่าได้เห็นธรรมก็คือชีวิตในโลกเราทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นภาพลวงตาทั้งนั้นแหละเห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นกงจักรเป็นดอกบัวสุดท้ายก็พากันเศร้าโศกเสียใจสิ้นสุดกันหมดทุกคนเหมือนดังเหยื่อที่เขาล่อปลานะเหยื่อนะไส้เดือนที่เขามาเกี่ยวเบ็ดเนี่ยไปติดเบ็ดพอปลาติดเบ็ดแล้วเป็นไงจ๊ะแสบเผ็ดเดือดร้อนดิ้นนะฮะเห็นไหมเห็นปลาเวลาติดเบ็ดขึ้นมาไหมพ้นจากน้ำปากมันก็ถูกเบ็ดเกี่ยวเลือดไหลนะเพดานปากก็โบเลยนะใครชอบตกปลาก็จะเป็นโรคปากแหว่งเพดานโบนะแสบเผ็ดเดือดร้อนดิ้นกว่าจะได้เห็นธรรมะเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าไปหลงอยู่กับภาพลวงตาเดี๋ยวพระอาจารย์ตอนจบจะมีเรื่องราวของประเทศอินเดียที่เพิ่งไปปฏิบัติศาสนกิจมาเล่าให้ฟังตอนนี้เรามาฟังโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ที่สุดแห่งความเคารพรักนับถือบูชาของพวกเรากันนะ1ชั่วโมงจ้ะเจริญพร
1: ยิ้มกันหรือยังจ๊ะ
2: ยิ้มแล้วครับ
1: ยิ้มกันไปทั่วโลกแล้วหรือยังจ๊ะ
2: ทั่วโลกแล้วครับ
1: ใครยิ้มขอให้รวย

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที
1: ่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ทำไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me บอก

0: แล้วเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที่
1: ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ราคาท่านถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี
0: ่หมายอย่างจ้ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวยจงรวย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้จะไม่เก่งๆหรอ
1: คร
0: ับ ทำอย่างนี้แล้วจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: สาธ
0: ุรวยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สา
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาสวดทีกันจ้ะ

วันนี้มีลูกๆสำนักสาธารณูปการมาเข้าโรงเรียนกันอีกวันแล้วนะจ๊ะเมื่อวานเราได้พูดถึงอานิสงส์การสร้างวิหารทานแล้วนะจ๊ะยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ใกล้ตัวใกล้มือลูกๆทุกคนเลยคือการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดอารามที่เราช่วยกันสร้างมานะจ๊ะตั้งแต่การกวาดลานวัดหรือทำความสะอาดศาสนสถานต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นงานชั้นล่างเลยนะจ๊ะแต่เป็นงานชั้นสูงเพราะยิ่งทำก็ยิ่งทำให้ใจเราสูงขึ้นเป็นทางมาแห่งบุญอย่าไปคิดว่านี่เป็นเรื่องเล็กๆนะจ๊ะเพราะความสะอาดตาจะเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาของสาธุชนและบุญก็จะเกิดขึ้นกับลูกๆทุกคนที่ทำด้วยนะจ๊ะนี่แทนที่เราจะไปเสียเงินเข้าฟิตเนสเพื่อไปออกกำลังกายแล้วก็มาเอ็กซ์ไซส์ด้วยการทำความสะอาดเสนาสนะในวัดของเราเราก็จะได้ความแข็งแรงหรืออยากเจริญอาหารอยากหลับสบายก็แค่มากวาดลานวัดเอาแค่รอบพระมหาทำความใจดีก่อนก็ได้นะจ๊ะเราจะได้สถานที่สัปปายะที่เกื้อกูลกับการปฏิบัติธรรมในความสามัคคีในหมู่คณะได้บุญติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติด้วยจ้าหรือแม้แต่เวลาเราเดินในเขตวัดเห็นเศษกระดาษเศษเพชรพลอยตกหล่นอยู่ก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้ที่รับผิดชอบแล้วเราก็เดินผ่านไปเฉยๆเห็นไหมจ้าสิ่งที่เราควรทำก็แค่ยังก้มหลังและเอื้อมมือไปหยิบเศษเพชรพลอยนั้นใส่ลงไปในถังเพชรพลอยมือเราก็จะเป็นมงคลได้จับเพชรพลอยแล้วมันมบมาเป็นเม็ดหยิบกันคนละชิ้นอารามเราก็จะสะอาดได้บุญก็เกิดขึ้นกับเรานี่นะจ๊ะกองล้มอยู่ทีนึงก็ได้จัดระเบียบใจเราตัวเองไปทีนึงบุญก็เกิดขึ้นทีนึงนี่เนาะใจที่มีระเบียบคือใจที่มีพลังความรู้สึกของใจก็เกิดขึ้นใครได้ไม่เห็นก็ตั้งชื่นชมและเกิดความเคารพในคุณธรรมของเราแล้วก็จะเกิดการเอาอย่างปฏิบัติตามด้วยนี่นะจ๊ะอันที่สองนี่เกิดจากใจที่รักความสะอาดนี้ก็จะติดตามตัวเราไปคือเราจะไปเกิดในภพชาติใดสิ่งสกปรกจะเข้าใกล้เราไม่ได้เลยมันจะชิ่วนี่นะจะเป็นแต่ความสะอาดและมีระบบระเบียบด้วยจ๊ะตอนที่คุณยายอาจารย์ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดนี้มาแต่ว่าเป็นชีวิตจิตใจทีเดียวของท่านทีเดียวนะจ๊ะท่านมักจะย้ำเสมอว่าวัดวาอารามที่สะอาดร่มรื่นแสดงถึงจิตใจของผู้ที่มีคุณธรรมสูงและก็เป็นการให้เกียรติผู้ที่มาเยือนวัดด้วยถือว่านี่คือห้องรับแขกถ้าเราทำวัดให้สกปรกหรือห้องน้ำไม่สะอาดเหมือนกับเราไม่ยินดีต้อนรับแขกเวลาสาธารณชนได้มาเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดใจเขาก็สบายเมื่อเขาได้มานั่งธรรมะปฏิบัติธรรมใจที่สบายใจสงบใจจะเยือกเย็นเข้าถึงความสุขภายในได้ไม่ยากอะไรเลยนี่จ้ะเพราะใจก็มีความสุขแต่เห็นอารามสะอาดแล้วเป็นพื้นฐานเรียกว่ายังไม่ทันหลับตาใจก็สงบไปแล้วครึ่งหนึ่งนี่จ้ะดังนั้นเราช่วยกันสร้างวัดบากันแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลความสะอาดวัดด้วยไม่ให้มีสิ่งสกปรกรกรุงรังซึ่งเป็นปฏิปทาคุณยายอาจารย์ขอให้ลูกหลานญาติได้สืบทอดวัฒนธรรมนี้กันต่อไปนะจ๊ะให้เราเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดกันทุกคนนะจ๊ะทำแล้วเราจะได้รักวัดรักทุกสิ่งทุกอย่างที่เราช่วยกันสร้างขึ้นมานะจ๊ะ

0: วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานเนาะบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจ
1: สาธุ
0: วันนี้ตอนปฏิบัติการแม่ทัพภาคเหนือที่ตะลุยยันสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนที่สาม

0: กราบพระว่าหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับกับผมพระภาวนาธรรมวิเทศโอ้นี่ท่านคงนั่งหลับตาตลอดมั้ง
1: ภาวนาคร
0: ับ ภาวนาเนาะเห็นจะลุยสร้างแต่ภาคเหนือถึงภาคใต้นี่เนาะผู้ช่วยเจ้าว่าพระพุทธประกาศผู้อำนวยการสำนักสาธารณูปการประธานที่ปรึกษาทุดงศาลานาครับ
1: สาธ
0: ุโอ้โหนี่หล่อเนาะนี่เคยเห็นหล่อขับ VM ไหมเนี่ยอาคุณวิใหญ่เคยเห็นนี่นะเราขับ VM นะระวังครับชีวิตผมยามก่อสร้างปฏิพีตื่นตะลึงแต่ยามเผยแผ่ผู้คนทราบซึ้งสู่เหนือใต้คมคมแล้วนอกจากงานก่อสร้างที่หลวงพ่อมอบหมายผมทำมาตั้งแต่กำแพงวัดนี่เนาะโบสถ์กุฏิเต็นท์ถนนสีขาวสภาธรรมกายสากลสะพานพระมหาธรรมกายเจดีย์เรื่องอื่นอีกมากมายแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ.2529หลวงพ่อยังมอบหมายผมเป็นหัวหน้าทัพรับผิดชอบงานเผยแผ่ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดหลังจากนั้นชีวิตผมก็พลิกผันสู่บทบาทก่อสร้างไปสร้างเรื่อยไปแต่เล่นสายเผยแผ่เรื่อยไปโดยต้องบุกตะลุยประเทศสอนทุกจังหวัดในโซนภาคเหนือทุกเดือนและก็บุกเบิกสร้างทุดงคสถานล้านนาไม่ใช่สองนาสามนานะ
1: ล้านนา
0: ไปพร้อมๆกับทุดงคสถานแห่งนี้เป็นทุดงคสถานแห่งแรกของโลกนี่สมัยยุคบุกเบิกก่อสร้างครับนี่ผมครับนี่ดูผมก็แล้วกันนี่เนาะทุดงคสถานล้านนาเป็นทุดงคสถานแห่งแรกของโลก
1: ใช่คร
0: ับ โอ้โหในปัจจุบันเป็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นนะปัจจุบันเนาะนี่

โดยหลวงพ่อให้โอวาทตั้งแต่ปี2529ว่าหลวงพ่อจะเอาบุญกับชาวล้านนะนี่พอเขามีนาเป็นล้านเลยโอ้หลวงพ่อขอสาบานให้ผืนดินแห่งนี้เป็นทุดงคสถานล้านนะทุดงคสถานแห่งแรกของโลกที่ดินแปลงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากผู้ที่ถวายที่นี้เป็นผู้ที่มีบุญญาบารมีมากต่อไปที่นี่จะได้รุ่งเรืองจะเป็นที่ชุมนุมของนักปราชญ์และบัณฑิตและจะกึกก้องไปทั่วโลกซึ่งใครจะไปคาดคิดล่ะครับว่าที่หลวงพ่อบอกว่าจะกึกก้องไปทั่วโลกในวันนั้นจะกลายเป็นมหาปรากฏการณ์ระดับโลกในวันนี้จริงๆจากการที่ผมปิ๊งไอเดียริเริ่มจัดปล่อยโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชาปีพ.ศ.2530ในพิธีภาคค่ำวันเท่ากฐินกับทุดงกษาลานาไปจัดมีทั้งจุดโคมลานบนพื้นดินปล่อยโคมลอยร่างปลาบนท้องฟ้าและในวันลอยกระทงบนพื้นน้ำ

0: ็มีจุดทั้งผืนดิน
1: ผืนน้ำผืนฟ้าครับจุดทั้ง3ผืนเลยครับ
2: แล้วน้ำไปจุดกันยังไงเนี่ย
1: ลอยกระทงครับลอยกระทงครับครับผม
2: ได้สร้างความตื่นตระหนกงดงามตระการตาสะกดทุกความรู้สึกจนกลายเป็นที่สนใจของคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกทำให้ปีต่อมามีผู้คนจากทั่วสารทิศแห่มาร่วมงานเพิ่มขึ้นจนทะลักออกไปนอกพื้นที่กระทั่งปี2556งานปล่อยโคมลอยก็ถูกยกระดับสเกลสู่งานระดับสากลภายใต้ชื่อที่คนทั่วโลกรู้จักว่ายี่เป็งล้านนาอินเตอร์เนชั่นแนลส่งผลในภายในชั่วข้ามคืนมีนักท่องเที่ยวคุณภาพดีเพราะคัดคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลกมานั่งสมาธิและปล่อยโคมลอยร่วม 4,000 คนนี่ชาวต่างชาติเนาะรักกันในระมิตดวงศาลานาทุกปีเลยไม่มีว่างเว้นสักปีนี่นะจ๊ะซึ่งผู้ที่จะมางานนี้ได้ต้องจองกันล่วงหน้าข้ามปีไม่จองไม่ได้เพราะโรงแรมหรือที่พักในจังหวัดจะเต็มหมดเกลี้ยงทุกแห่งจะต้องให้บริษัทมืออาชีพเข้ามาเป็นเจ้าของงานช่วยจัดระบบอำนวยความสะดวกประสานงานทุกอย่างครบวงจรให้กับนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลแต่ที่ทางทีมงานทุนองค์สารล้านนาก็มีหน้าที่แคมโดยความสะดวกเรื่องสถานที่จัดกิจกรรมให้ชาวต่างชาติรู้จักวัฒนธรรมของเราโดยผ่านฐานกิจกรรมต่างๆเช่นฐานสมาธิเพื่อสอนให้ชาวต่างชาตินั่งสมาธิฐานจุดประทีปฐานเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆสถานประชาสัมพันธ์โครงการมากมายของทุดงกตฐานล้านนาโอ้โหก็เพิ่งรู้เนาะมีหลายฐานนี่เดียวโอ้โหดีจ้ะโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะและเพื่อความปลอดภัยขั้นสุดเราจึงให้โรงงานผลิตโครมลอยนวัตกรรมสุดล้ำมีอย่างนี้ด้วยเนาะที่มีความปลอดภัยสูงคือน้ำเทียนไม่หยดควันน้อยกลิ่นไม่เหม็นและเปลวไฟดับเกลี้ยงกลางอากาศก่อนจะตกลงพื้นดินไม่งั้นเดี๋ยวไปตกทั่วไปนี่เพราะนั้นเปลวไฟต้องดับเครื่องกาอากาศก่อนสิ่งโคมนี้มีนามเป็นมงคลว่าโคมธรรมชัยครับเพิ่งได้ยินชื่อโคมอันนี้เองก่อนวิธีปล่อยโคมก็จะมีพระอาจารย์นำนั่งสมาธิสามภาษา นี่คือภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาจีน ซึ่งเหลือเชื่อมากนะครับที่ชาวต่างชาติคนใหม่สิ่งแทบทุกคนตั้งใจนั่งสมาธิท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ดูสงบราก็ถูกสะกดได้นานเดียวเกือบครึ่งชั่วโมงจากนั้นเราก็เริ่มปล่อยโคมถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกันจะเกิดภาพสวยตระการตาประดุจกาแล็กซี่โคมลอยจำนวนมหาศาลกีฬาและเรียวคือเป็นบรรยากาศสุดลูกหูลูกตาสร้างความตื่นตะลึงซาบซึ้งเหมือนหลุดเข้าไปในเดนแดนมาจันราวสูงสวรรค์นี่นะถ้าใครอยากจะ
0: อยู่ในโซนสวรรค
2: ์ให้ไปดูเลยจนหลายคนปลื้มกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวจนผมขอพรรณนาว่านี่ดูพรรณนานะ

0: เริ่มปิติกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อได้ดูโคมงามตามเป้าหมายอิ่มอบอุ่นซาบซึ้งใจละลายจิตผ่อนคลายเบาหวิวลิ้วลอยลมได้บูชาจุฬามณีเจดีย์สวรรค์พระเขี้ยวแก้วอัศจรรย์พลันสุขสมเริ่มจนหยุดกลางท้องเป็นดวงกลมโปรดประชมสักครั้งหนึ่งชีวิตเอ่ยนี่นะดูภาพแล้วเราจะทึ่งโอ้โหยี่เป็งร้านนายอินเตอร์เนชั่นแนลนี่สายชนนาชาติร่วมปฏิบัติธรรมผ่านการนำนั่งสมาธิโดยมีสามภาษาได้แก่อังกฤษญี่ปุ่นและจีน
1: ทีละภาษาคร
0: ับอ๋อทีละภาษา

0: นี่ลอยกระทงวันไหนเนี่ย
1: ลอยกระทงครับ
0: ลอยกระทง
1: วันลอยกระทงครับ
0: อ๋อกระทงลอยฟ้าเลยเนาะ
1: ครับ
0: วันที
1: ่เดือน12ครับ
0: วันแผ่นเดือน12
1: น้ำกำลังนองตลิ่งครับ
0: อ๋อที่เพิ่มไปก่อนนั้นคือมีนักท่องเที่ยวมาบอกพระบุญช่วยจันโทวาโสที่ผมให้ท่านไปเป็นประธานสงฆ์ทุกองศาลานาว่าเขาเราเผชิญกับความเครียดจากการทำงานจึงเดินทางมาเที่ยวให้ผ่อนคลายแต่ไม่เคยคาดคิดเลยว่าการมางานยี่เป็งในครั้งนี้เนี่ยจะได้มานั่งสมาธิด้วยจะรู้สึกสงบหายเครียดผ่อนคลายมากกว่าที่เขาคาดไว้เยอะนี่เนาะนักท่องเที่ยวมาบอกเลยกระแสความงามระดับโลกเกินบรรยายนี้ยังส่งอิทธิพลไปถึงผู้สร้างภาพยนตร์แอนิเมชันระดับโลกอย่างวอลต์ดิสนีย์วอลต์ดิสนีย์นี่จนนำภาพบรรยากาศการปล่อยโคมสุดอลังการไปสร้างเป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง Tangled ภาพยนตร์ระดับโลกซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงอราพันเซลและยังเอาไปแต่งเป็นเพลง I See The Light เอาไปแต่งเป็นเพลงเลยนะ I See The Light ที่มียอดคนฟังทั่วโลกมากถึง200กว่าล้านครั้ง200กว่าล้านครั้งมีผู้คนฟังทั่วโลกจนกอยรายได้ทะลุ592ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยครับ มีฉากปล่อยโคมในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องอะไรแทงเกิลเลยได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเพณียี่เป็งที่ทีมงานดิสนีย์มาเยี่ยมชมที่ประเทศไทยนี่จ้า

0: ไม่ธรรมดานะ
1: ไม่ธรรมดาครับ
0: มาแสดงบุญสำคัญไหมอีกบุญหนึ่งนี่มาตรงนี้ละที่หลวงพ่อธรรมชโยมอบหมายผมเป็นตัวแทนหมู่คณะเราไปช่วยเหลือคณะสองภาคใต
1: ้
0: เมื่อกี้เราขึ้นภาคไหนเนี่ยมาภาคใต้นะเพราะตั้งแต่มกราคม2547เป็นต้นมาได้มีเหตุการณ์ความไม่สงบที่สะเทือนขวัญชาพุทธอย่างรุนแรงมีพระสงฆ์หลายรูปต้องมรณภาพเพราะถูกระเบิดถูกยิงจนร่างอาบไปด้วยเลือดวัดถูกเผาทำลายจนกลายเป็นวัดร้างบางวัดเหลือพระเพียงรูปเดียวที่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงสร้างความสลดซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำร้ายพระสงฆ์ยังไม่สามารถออกบิณฑบาตได้จากเหตุการณ์นี้ในปี2548หลวงพ่อก็ไปรอช้ามอบนโยบายให้ผมนำทัพเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยโดยให้ดร.ประกอบจิรกติไปด้วยทั้งที่ตั้งเดิมพันด้วยชีวิตผมก็ไปครับโดยถือกติว่าสนามรบพิสูจน์ฝีมืออุปสรรคพิสูจน์หัวใจนี่โอ้ร่างกายก็ออกไปอย่างนักรบเราจะกลับมาสร้างตำนานนี่ไม่ใช่ทำเดี๋ยวเดียว
1: ตำนาน
0: ตำนานไม่ใช่ทำเดี๋ยวเดียวนี่ตำนานนี่ดร.ประกอบจริยกติได้ร่วมลงพื้นที่ส่งเสียงภัยภาคใต
1: ้
0: กับผมด้วยครับนี่ที่ถวายสังฆทานที่ภาคใต้จัดขึ้นครั้งแรกมาปี2548ครับนี่การที่หลวงพ่อให้บุกลุยไปช่วยเหลือคณะสงฆ์และชาวพุทธหลวงพ่อช่วยจนกว่าเหตุการณ์จะสงบกลับมาเป็นปกติอีกทั้งยังให้ไปมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ได้ใช้ชื่อบุญใหญ่นี้ว่าพิธีถวายสังฆทานในคณะสงฆ์323วัดและพิธีทำบุญที่สุขสนแด่ผู้วายชนใน4จังหวัดภาคใต้จากเหตุการณ์ความไม่สงบโดยหมุนเวียนจัดพิธียังวัดต่างๆใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเราจัดพิธีครั้งแรกที่วัดมุจรินทวาปีวิหารจังหวัดปัตตานีทางปัจจุบันมีวัดเข้าร่วมโครงการมากถึง323วัดแต่การเดินทางทุกครั้งคือภารกิจเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่ผมก็ไม่หวั่นครับเพราะก้าวหนึ่งกับผู้กล้ามีค่ากว่าพันข้างผู้ลังเลจนมาอยู่ครั้งหนึ่งเกิดความระทึกสะเทือนขวัญในจังหวัดยะลาขณะที่พวกเรากำลังรวมสงฆ์ถวายสังฆทานคนร้ายเตรียมจัดหนักตั้งใจคาบอมถล่มกลางงานแล้วหลังพิธีจบลงไม่นานขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเก็บงานเสียงระเบิดดังกึกก้องสะเทือนฟ้าดินสะเก็ดระเบิดปลิวว่อนตกลงบนหลังคาราวหาฝนซึ่งโชคดีที่หมู่คณะและผู้ร่วมงานไม่มีใครเป็นอะไรเลยนี่นะนี่พิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้และเครื่องอุปโภคบริโภคกับเจ้าที่ภาครัฐทั้งทหารตำรวจและหน่วยงานต่างๆนามวัดพระธรรมกายครับนี่

0: จนกลายเป็นเสียงเดียวกันว่าจะหยัดสู้อยู่ในพื้นที่เอ๊ะใครกล่าวจ๊ะ
1: ทั้งพระทั้งครูแล้วก
0: ็ที่อยู่ที่พื้นที่นั้นหยัดสู้อยู่ในพื้นที่เพราะมีวัดเอ่ย
2: วัดพระธรรมกา
0: และหมู่คณะไปช่วยกันเน
2: า
0: ะจะไม่ย้ายไม่หนีไปไหนเกิดที่นี่ขอทำประโยชน์ให้กับบ้านเกิดเมืองนอนนอกจากนี้พระที่ประจำพรรษาในจังหวัดอื่นๆพอทราบข่าวว่าวัดเราลงไปช่วยเหลือก็ขอย้ายกลับมาวัดของตนเพื่อเป็นลมหายใจของพระพุทธศาสนากลับมาเพื่อยัดสู้

นี่ซึ่งผมว่าในเมื่อเราลูกของพระเจ้าองค์เดียวกันเราก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันสามัคคีกันเพื่อให้พระพุทธศาสนาอยู่ได้ในงานนี้ญาติโยมทุกฝ่ายตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ต้องทำยศลุ่ม

0: สุดท้ายนี
1: ้
0: ครับผมต้องขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดนะครับแต่โอกาสผมสร้างสิ่งก่อสร้างมากมายที่ไม่ใช่เป็นการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกและการบุกไปเผยแผ่แต่คือการเดิมพันชีวิตที่เปลี่ยนโจทย์ที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นมหาปฏิหารเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษยชาติจนผมอยากจะบอกหลวงพ่อด้วยบทเพลงนี้ครับ

โอ้ซาบซึ้งมากเลยนะครับชีวิตสร้างบารมีของพวกเราทุกๆคนวันนี้ได้มาเห็นชีวิตการสร้างบารมีของหลวงพี่ชานาพินโยเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งที่สุดเลยนะท่านหลวงพี่ชานาเนี่ยเรียนโรงเรียนศิวิกรห้องเดียวกับพี่ชายของหลวงพี่กิตยาโยมพี่ชายคือคุณกฤษณากิจมโนรสนะเรียนห้องเดียวกันวันนั้นนานละหลายสิบปีพี่กฤษณากลับมาที่บริษัทก็บอกว่าบอกกับหลวงพี่ว่าเออวันนี้ได้เจอเพื่อนเก่าที่โรงพยาบาลพอดีไปเยี่ยมคนไข้แล้วก็ เขาพูดว่าชื่อหลวงพี่ชนาพินเดียวบอกอ๋อบอกนั่นแหละเรียนศิวิกรห้องเดียวกันเลยหลวงพี่ชนานี่ก็เรียกว่าโหแบบตั้งแต่ยุคอดีตมาก็หล่อรูปหล่อที่สุดเลยนะแล้วก็เป็นนักกีฬาส่วนพี่ชายหลวงพี่นี่ก็เป็นนักพูดนักพูดอันดับหนึ่งประเทศไทยสมาคมนักพูดประเทศไทยแล้วก็พูดแต่งกายดีเด่นก็คนละสไตล์ก็จะเป็นแบบพวกกองเชียร์เชียร์นักกีฬาได้รู้จักกันหลายสิบปีก่อนละแล้วก็ได้ร่วมบุญนะยมพี่ชายก็ตอนนั้นคือธุรกิจเขาดีมากเขาก็ร่วมบุญทำเครื่องเสียงที่ทุรงคสถานล้านนานะยุคเมื่อหลายสิบปีก่อนนี่ 500,000 บาทนะตอนนั้นทองคำน่าจะแบบพันเดียวเองมึงบาทหนึ่งเดี๋ยวนี้ทองคำบาทนึงปาไปทั้ง 70,000 แล้วนะก็ เขาเพื่อภูมิใจกันนะยมตอนที่ยมแม่หลวงพี่เสียชีวิตอายุ100ปีนะจัดที่วัดในแถวสาธุประดิษฐ์เนี่ยหลวงพี่ชนาก็ไปเป็นเกียรตินะเพราะในฐานะเป็นเพื่อนเรียนห้องเดียวกันกับโยมพี่กฤษณะกิจมโนรสนะก็ขอกราบพระคุณหลวงพี่ในโอกาสนี้ด้วยนะครับวันนี้ยิ่งได้มาเห็นชีวิตการสร้างบารมีของพี่แล้วซาบซึ้งมากเลยเนาะ เดี๋ยวเวลาหมดหลวงพี่เพิ่งไปอินเดียปฏิบัติศาสนกิจวันที่4ถึง8กันยายนนะเป็นพิธีการบวชเนนสามเณรที่นั่นวัดที่นั่นเนี่ยเขานิมนต์ไปนะก็เป็นในนามของ WAB ก็คือ World Alliance Buddhist นะมีดร.พรชัยหมอพรชัยพิญญพงษ์นะก็เป็นรุ่นน้องที่จุฬาแล้วก็มาบวชวัดธรรมกายกับพรรษาน้อยกว่าหลวงพี่แหละแต่ก็เป็นประธานชมรมพุทธจุฬาตอนนั้นหลวงพี่ก็ทำงานเป็นทำงานละเป็นนักธุรกิจเขาก็มาบอกบุญสร้างบวชพระพิมพ์โปสเตอร์หลวงพี่ก็เลยได้มีโอกาสพิมพ์โปสเตอร์บวชพระที่จุฬาตั้งแต่2531จนถึง2552 22ปีนะตอน2552นี่เนื่องจากเงินมันก็เฟ้อมาเรื่อยๆใช่ไหมจาก 10,000 ก็เป็น 50,000 นะถ้าคิด present value 50,000 นี่ก็22ปีก็ประมาณ 1,200,000 นะบุญมาฝากทุกท่านจ้าสาธุนะก็พิมพ์ก็จะมีกรอบรูปให้เป็นโปสเตอร์ชวนบวชทั่วประเทศนะในอดีตนะก็จะมีชื่อข้างล่างบริษัท Land and House นะ D-Tag นะคุณอนันต์สพกินคุณบุญชัยเบญจรงคกุลแล้วก็คุณกิติยากิจมโนรสบริษัทจักรวาลกิติยาจังเท่มากเลยเนาะบริษัทเราเล็กนิดเดียวอ่ะแต่เราได้ไปอยู่ข้างล่างอ่ะผู้สนับสนุนคือยุคเมื่อแบบ40ปีที่แล้วเนาะจะหาผู้สนับสนุนมันไม่เยอะเหมือนสมัยนี้นะหลวงพี่ก็โชคดีมาช่วงนั้นก็เลยได้รับบุญใหญ่ตรงนั้นไปนะพอมาถึงวันที่จะต้องมาทอดเค้าเรียกมอบผ้าตรายเนี่ย30ชุด50,000เนี่ยก็เรียกว่าโอ้โหต้องช่วยกันนะหัวหน้าฉันช่วยกันหมดเลยก็มันก็เกี่ยวโยงกับเรื่องบอมเบย์นี่แหละบอมเบย์เนี่ยบอมแปลว่าดีนะเป็นภาษาโปรตุเกสเก่าเบย์แปลว่าอ่าวที่ดีเพื่อบอมเบย์นี่เป็นเมืองท่ามานื่นนานเป็นอ่าวที่ดีมากปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นมุมไบก็เป็นภาษาฮินดีละแต่แปลเหมือนกันแปลว่าอ่าวที่ดีในงานนี้เนี่ยบวชเนร30รูปก็เป็นตั้งแต่อายุ7ขวบจนถึงอายุ65มีทั้งแขกขาวแขกดำหลากหลายชนชั้นวรรณะเลยตอนนี้ศาสนาพุทธในอินเดียนี่กำลังบูมกันมากเลยนะจะบอกพวกเรารู้ไว้คนอินเดียเนี่ยเขาพูดภาษาฮินดีเนี่ยมันจะคล้ายๆภาษาบาลีอ่ะนะแม้แต่การตั้งชื่อของคนอินเดียนะเวลาเราถามชื่อญาติโยมอุบาสิกาที่มากันเต็มวัดเลยนะมาช่วยกันเจ้าภาพผู้นำบุญเนี่ย
ขาก็มาช่วยจัดการจัดสถานที่จัดอาหารทุกอย่างเนี่ยเขาตั้งชื่อตามพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนะรากศัพท์ของเขาเนี่ยเป็นภาษาปรากฤตซึ่งก็จะใช้อักษรพราหมีนะหรือเทวนาคีนี่แหละยกตัวอย่างชื่อนะมีลุมพินีวิสาขาเรวดีมายาพิมพาสารนาฏสุโธธนะลาหุนประชาวดีใช่ไหมเขาก็ใช้ชื่อในพระไตรปิฎกนะจริงคนไทยยังตั้งชื่อไม่เท่เท่าเขาเลยนะเราอาจจะต้องเริ่มมีโลกทัศน์ในการเปลี่ยนชื่อให้เป็นแบบพระไตรปิฎกนะแล้วก็มีคนคนหนึ่งนะเขาก็เป็นเจ้าของคล้ายๆกันเรียกว่าสำนักกฎหมายในเมืองบอมเบ้เลยในตัวเมืองเลยก็เป็นเจ้าภาพพาพวกเราเข้าไปแล้วเขาก็ตั้งชื่อลูกสาว2คนคนโตอายุ18เดือนว่าอนิจจาเขาชอบไตรลักษณ์แล้วก็คนเล็กก็ชื่ออนัตตาคือไม่กล้าตั้งทุกขังนะอนิจจาทุกขังอนัตตาแต่เขาก็ภูมิใจอ่ะว่าเขาตั้งชื่อเนี้ยนะเขาก็ไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะแปลว่าไม่ดีหรือไงเงี้ยนะในความรู้สึกของเขาคือมันดีอ่ะมันเท่อะไรนะเราก็เข้าใจ mindset ของเขานะทีนี้ในคนอินเดียเนี่ยแล้วเราจะดูชนชั้นวรรณะเนี่ยเราก็จะดูจากเสื้อผ้าหน้าผมอ่ะเพราะว่าศาสนาพุทธในอินเดียตอนนี้มันมีเยอะมากเลยมันมีตั้งแต่เขาเรียกว่าดร.อัมเบกาเนี่ยจากชนชั้นเขาเป็นวรรณะจันทานจะเป็นอัจฉริยะที่อัปเกรดขึ้นมาแล้วก็ปฏิรูปศาสนาพุทธในอินเดียเลยก็เลยทำให้ชนชั้นวรรณะในอินเดียเนี่ยก็มาเป็นศาสนาพุทธมากมายเลยพอเป็นเขาก็จะเปลี่ยนชื่อนะเป็นภาษาทางศาสนาพุทธหมดเลยแล้วก็จะไม่มีคือไม่ว่าจะในบัตรประชาชนการแต่งเนื้อแต่งตัวเขาก็จะไม่เป็นจันทานละเขาก็จะเป็นชนชั้นพ่อค้าแม่ค้าอะไรต่างๆนักธุรกิจต่างๆนะซึ่งก็ดีค่ะเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขามีหัวใจเต็มเปี่ยมเลยดัชศาสนาพุทธหลวงพี่ไปอินเดียรอบนี้เนี่ยนะเข้าใจเลยนะสุภาษิตไทยที่ชอบพูดว่าคำพังเพยเนาะแขกขี้คุยอ่ะอันนี้จริงเลยนะเพราะคนอินเดียเนี่ยเขาจะพูดต่อเนื่องพูดไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะต่อเนื่องเป็นหลายชั่วโมงเวลาเขาจัดพิธีอะไรแล้วแต่ไม่ว่าจะงานบวชเนรงานอะไรบวชพระเขายังทำไม่ได้เพราะว่าพิธีกรรมมันจำเยอะบวชเนรนี่ทีเดียวได้ก็พูดอ่ะก็จะมีพระผู้ใหญ่ของเขาหลายๆองค์นะก็พูดครึ่งชั่วโมงแล้วก็กลับมาอีกครึ่งชั่วโมงบนอยู่อย่างเงี้ยหลายชั่วโมงเราก็ต้องนั่งแล้วคนอินเดียนี่ทนจริงๆนั่งฟังทนชอบมากคนอินเดียเป็นชนชาติที่ชอบการฟังสนทนาปราศัยสนทนาธรรมอะไรต่างในพิธีบวชเตนของเขาเนี่ยนะเขาก็จะพระภิกษุเนี่ยจะเอาบาทเนี่ยเราหลวงพี่ก็ทำบุญบาทไป 1,000 บาทนะบุญมาฝากทุกท่านได้2ใบใบละ500นะจ๊ะแล้วก็ไปนี่ก็คือใช้เงินตัวเองนะไม่ได้ใช้เงินวัดแต่ตั๋วเครื่องบินทั้งหมด 12,000 บาทกว่าเนี่ยก็ต้องออกเงินเองหมดเพราะว่าเราอยากไปเอาบุญนะแล้วก็เราบาทเนี่ยเขาจะเอาบาทเนนทุกรูปเนี่ยจะมีบาทของตนเองแล้วก็จะมีผ้าไตรผ้าไตรเนี่ยก็คือสบงจีวรสังฆติเนี่ยเขาจะมัดให้เป็นวงกลมยาวๆแสลมขึ้นมาเลยเหมือนชดาเลยนะชดาแบบเขาเรียกว่าฤาษีชีพายนักพุทธสิทธาดาบทแหละแล้วก็จะเอาชดาผ้าไตรเนี่ยวางในบาทแล้วบาทเนี่ยเขาจะให้พระภิกษุเนี่ยเอาบาทเนี้ยที่มีผ้าไตรวางบนศีรษะของเขาแล้วเขาก็จะเอามือจับบาทไว้นะแล้วก็เดินรอบวัดเลยเท่ดีเนาะไม่ได้จริงก็เขาจะทูลบาทเหมือนเหนือศีรษะเลยเดินรอบวัดนะแล้วจะมีแผ่นไวนิลก็เดินขบวนนำขบวนโดยพระไทยเนี่ย5รูปนะแล้วก็จะมีอุบาสกอุบาสิกาคนไทยเนี่ยเดินตามนะมีผ้าไวนิล2ผืนนะเป็นภาษาอินเดียกับภาษาอังกฤษไทยนะแล้วก็ตามด้วยสามเณรสาลีปู่อินเดียเต็มเลยนะซึ่งเราจะเห็นเลยนะว่าโลกทัศน์ของคนอินเดียเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าชอบฟังสุนทรพจน์การปราศัยที่ไม่รู้จบอ่ะเขาจะเป็นแบบพวกอุดมคตินี้

อินแผ่นดินใหญ่เลยเนี่ยที่เป็นแบบแถวแนวมหายานของหลวงจีเนี่ยจะเป็นแบบสั้นๆสรุปรวดเร็วคอนคลูชันเลยจะเป็นพวกแบบ practical มากปฏิบัตินิยมแบบนั้นนะนะคนอินเดียเนี่ยเขาจะรับประทานกันด้วยนิ้วมือนะแต่เวลาเขาอาจารย์อาหารเป็นใส่ผ่าให้เราเขาจะเป็นใส่เอาช้อนซ้อมให้เรานะแล้วก็กลุ่มพี่พอฉันได้นะไม่เร็วทีเดียวก็อร่อยดีแต่เครื่องเทศจัดจ้านมากเลยนะผลไม้ก็โอเคแต่ขนมหวานนี่คือแบบน้ำตาลล้วนๆคือหวานแสบคอเลยแล้วก็เห็นว่าคนรอบวัดเนี่ยเขาจะมาบวชเนนกันโดยทีว่าลูกชายหลานชายน้องชายพี่ชายสามีพ่ออะไรเนี่ยมาเลยจนถึงอายุ65เนาะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็มากันเต็มเลยนะโอ้โหหลายร้อยคนเลยนะมาทั้งเช้าสายบ่ายเย็นแล้วก็ทำไมมาตลอดเวลาก็ถามเขาภาษาอังกฤษนะเขาภาษาอังกฤษเก่งเขาก็บอกว่าบ้านเขาอยู่รอบๆวัดนี้แหละเขาก็มาตั้งแต่เช้าจัดอาหารเช้าเพลเลยทุกอย่างจนถึงเย็นเก็บเย็นนี่คือห้าทุ่มนะสี่ห้าทุ่มนะแล้วก็ทำทุกอย่างในวัดทำภัตตาหารจัดพื้นที่ทำความสะอาดวัดเดินก็คอยเติมอาหารตลอดเลยนะแบบภาษาบาลีเขาเรียกอังคาดนะก็คือพระนี่จะนั่งฉันเป็นแถวๆๆๆๆแถวแล้วเขาก็จะเดินตักอาหารตักอาหารอีกคนนึงก็จะมาวางกล้วยผลไม้คนนึงก็จะมาตักขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นแถววนตลอดเวลาเลยนะทีนี้ที่อินเดียเนี่ยเราจะเห็นอนุสาวรีย์เยอะมากเป็นไม่ใช่มหาตมะคันธีนะเป็นของดร.อัมเบกานะซึ่งเขาเปลี่ยนจากฮินดูเนี่ยมาเป็นศาสนาพุทธเขาเป็นอัจฉริยะเลยนะมีแล้วก็มีรูปของท่านเนี่ยติดอยู่ในบ้านทุกบ้านเลยนะเหมือนเมืองไทยอย่างเงี้ยนะก็อินเดียเนี่ยค่าของชีพเขาต่ำไม่สูงนะก็เรียกว่าไปสบายแล้วชาวไทยเนี่ยไปจัดงานไปทัศนศึกษาอะไรปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยได้ไม่ข้างชีพไม่สูงเศรษฐกิจดีนะเศรษฐกิจดีทีเดียวแต่ความที่หลวงพี่ไปเมืองบอมเบย์นะซึ่งหลวงพี่เมื่อหลายสิบปีก่อนก็เคยไปเมืองเขาเรียกว่าเมืองในเส้นทางสังเวชนียสถานมันจะต่างกันเพราะเศรษฐกิจบอมเบย์ดีกว่าเยอะเลยแต่จุดสำคัญของอินเดียก็คือเขามีเด็กๆเนี่ยเป็นจำนวนมากเด็กๆเนี่ยนะเยอะมากเลยซึ่งตามหลักการของประชากรศาสตร์แล้วเนี่ยในอนาคตอินเดียจะเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจของโลกเลยนะกับเด็กเนี่ยมันเยอะมันจะเติบโตขึ้นมาเป็นชนคนหนุ่มสาวที่จะเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจของโลกตอนนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยหยุดการเติบโตไม่คลอดลูกกันแล้วนะไม่ว่าจะจีนญี่ปุ่นอะไรต่างๆมันอินเดียอนาคตเป็นมหาเศรษฐกิจอำนาจโลกแน่นอนมันเราไปเผยแผ่ศาสนาพุทธที่อินเดียเนี่ยถูกต้องที่สุดละนะนี่คือวิสัย

โดยกาเบรามิสทรัลกวีเอกชาวชิลีที่เขาติดประกาศหน้าองค์การยูนิเซฟแห่งสหประชาชาติองค์การเพื่อเด็กนะ We are guilty of many errors and many faults พวกเราที่เป็นผู้ใหญ่ได้ละอายใจในการทำความผิดหลายอย่างในชีวิต But our worst crime แต่อาชญากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ Abandoning the children การละทิ้งเด็กๆ Neglecting the fountain of life การละเลยน้ำพุแห่งมนุษยชาติ Many of the things we need can wait หลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้ใหญ่เราต้องการน่ะสามารถที่จะรอได้ But the child cannot แต่เด็กๆรอไม่ได้ Right now is the time his bone is being formed ณวินาทีนี้คือเวลาที่กระดูกของเด็กกำลังเติบโต His blood isbeing made เลือดของเด็กกำลังเสริมสร้าง and his sense is being developed สติปัญญาความรู้สึกนึกคิดของเด็กกำลังพัฒนา for him we cannot answer tomorrow สำหรับเด็กจะไม่สามารถตอบเขาว่าชื่อของเขาว่าพรุ่งนี้ his name is today ชื่อของเด็กคือวันนี้ because today is the best day for the beginning of the rest of your lifeเพราะวันนี้คือวันที่ดีที่สุดของการเริ่มต้นของชีวิตส่วนที่ยังเหลืออยู่ของทุกๆคนหลวงพี่คนอินเดียชอบบทกวีนี้มากเลยนะฮะเพราะว่าเขาตบมือใหญ่เลยว่าเออเนี่ยสังคมอินเดียก็เป็นสังคมที่เขาดูแลเด็กให้เติบโตขึ้นมาเพราะตอนนี้เขาเริ่มอยู่ดีกินดีแล้วนะเขาเอาใจใส่เด็กมากๆแล้วหลวงพี่ก็ปิดท้ายด้วยคำคมว่า Memory is the most valuable treasure that

ก็จะต้องยูจีไฟกันยกใหญ่เลยรถไฟฟ้าก็กำลังก่อสร้างเป็นเมโทรโพลิแทนนะเพิ่งมีหลังจากกทม.แล้วแต่ผู้คนเขาเนี่ยมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากนะตอนที่หลวงพี่กิตติยะนั่งเครื่องบินกลับเมืองไทยเนี่ยมีชายหนุ่มชาวอินเดียก็พูดว่า Are you

กนี่เป็นสัญลักษณ์ของอินเดียในทุกคนทุกแห่งข้อที่3เขามีความกระตือร้นมากคล่องแคล่วว่องไวนะโดยเฉพาะสุภาพสตรีของอินเดียเนี่ยเขาแอคทีฟมากเลยนะแอคทีฟกว่าผู้ชายอีกนะบอกให้ข้อที่4คนอินเดียมีอุปนิสัยไมเซตที่อดทนต่อการฟังคำบรรยายได้นานๆน่ะนั่งฟังกันได้หลายชั่วโมงเลยนะเขาเป็นพวกนิสัยแบบวิพัชวาทินแบบศาสนาพุทธคือแยกแยะประเด็นเราอะสามารถที่จะสอนเขาให้แยกแยะประเด็นต่างๆนานาที่ละเอียดอ่อนในคำสอนพุทธศาสนาได้นะเขาอดทนตั้งใจฟัง

โอ้ไม่สะอาดเลยทุกคนคือใครเคยไปญี่ปุ่นแล้วมาอินเดียนี่จะแบบทนไม่ได้นะไม่ว่าจะในเมืองในชานเมืองชนบทเต็มไปด้วยคือเขายังติดนิสัยทิ้งเศษขยะบนพื้นดินเหมือนประเทศไทยเมื่อสัก50ปีก่อนเลยแบบเนี้ยนะแต่ตอนนี้เมืองไทยสะอาดมากแล้วนะเราไม่ติดนิสัยนั้นละเพราะฉะนั้นเนี่ย UG5 ข้อที่1ความเป็นสะอาด Weakness เนี่ยคือจุดดีนะที่เราเนี่ยเป็นจุดอ่อนของเขาแต่จะเป็นจุดเด่นที่เราเนี่ยไปพัฒนาเขาแล้วเขาจะชื่นชมเรานะก็คือเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบเขาก็ยังไม่มีนะเราจะไปให้เขาได้สอนเรื่องความสะอาดสอนเรื่องความเป็นระเบียบความสุภาพเขามีเขาจะสุภาพต่อชนที่สูงกว่าเขาเช่นจะสุภาพต่อพระภิกษุแต่เวลาเราสังเกตเวลาผู้หญิงอินเดียมากันเป็นร้อยๆคนเนี่ยมาทำงานในวัดหรืออะไรต่างมาจัดอาหารผู้หญิงที่แต่งตัวดีมากมีเครื่องประดับอัญมณีเต็มตัวเป็นคนชั้นสูงเนี่ยเขาจะพูดจากับคนชั้นสูงด้วยการที่แต่งตัวดีด้วยความสุภาพแต่เวลาเขาคุยกับคนอินเดียที่แต่งตัวไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะเราดูออกเลยคนเนี้ยยากจนหรืออะไรเขาจะไม่สุภาพตรงเนี้ยยังเป็นจุดที่เราไปสอนเขาได้ว่าความสุภาพไม่ได้ใช้เฉพาะกับชนชั้นเดียวกันเราต้องใช้กับทุกๆชนชั้นด้วยต้องให้เกียรติทุกชนชั้นนะเขายังติดเรื่องวรรณะกันอยู่นิดหน่อยนะข้อที่4การตรงต่อเวลาคือเราไปทัศนศึกษาเราเห็นทุกอย่างด้วยตาเราต้องเป็นคนช่างสังเกตไงนะมันดีกว่าเขาเรียกว่าเดินทาง1ครั้งเนี่ยมันดีกว่าอ่านหนังสือพันเล่มนะงั้นการตรงต่อเวลานี่ไม่มีอินเดียเนี่ยนะโอเคเขามาเร็วมาเร็วต่อเวลาแต่ถึงเวลาเลิกเขาบอกเราว่าจะเลิกเวลานี้ไม่เคยเวลานี้เลยมันต้องเลทเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะต้องเลทตลอดนะข้อที่5สมาธิคนอินเดียนิยมการสวดมนต์เหมือนศรีลังกานะเพื่อนหลวงพี่เนี่ยพาเพื่อนไปศรีลังกาเนี่ยไปเดินธุดงค์หลายครั้งละ2ปี2ครั้งเวลาจะไปสอนคนศรีลังกานั่งสมาธิพระพี่นั่นนะเขาบอกห้ามสอนมันคล้ายๆจะผิดกฎหมายต้องสวดมนต์แล้วก็ทำสมาธิในการสวดมนต์อินเดียก็เหมือนกันไม่นิยมการนั่งสมาธิชอบการสวดมนต์เหมือนศรีลังกาตอนนี้เป็นวิกเนสเขานะซึ่งจะเป็นจุดแข็งของเราที่เราจะไปสอนเขาได้ไงนะเขายังนั่งสมาธิไม่เก่งยังนั่งสมาธิไม่เป็นเนี่ยเป็นจุดแข็งของเราเลยที่เราเข้าไปเราจะมีค่ากับเขามาก UG5 นี่คือแบบโอ้เขาจะเทิดทูนยกย่องชอบเรามากๆสเตรนท์ไปละจุดแข็งวีคเนสไปละ O opportunity SWOT SWOT O คือ opportunity คืออะไร opportunity โอกาสในประเทศอินเดียเนี่ยมีฮินดู 80% อิสลาม 14% ศาสนาคริสต์ 2% ศาสนาพุทธแค่ 1% นะจ๊ะศาสนาเชนก็คือชีเปลือยเนี่ยครึ่งเปอร์เซ็นต์ซิกอีก 1% นอกนั้นที่เหลือก็เปิดไม่มีศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์อะไรไปในศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่ว่าทั้งหมดมาจากจันทาแล้วเปลี่ยนมาเป็นพุทธนะจ๊ะเขาในอินเดียเขาจะมีมลรัฐมณฑลที่เขาเรียกว่าสิกขิมแล้วก็ลาดักสิกขิมเนี่ยอยู่ภูเขาหิมาลัยพวกนี้ก็คือจะเป็นชาวพุทธโดยกำเนิดอยู่แล้วเป็นแบบคล้ายๆกรุงกบิลพัทแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปอินเดียเราเห็นชาวพุทธเราอย่าไปนึกว่าโอ้พวกนี้จันทานเปลี่ยนมาอะไรไม่ใช่นะเขายังมีสิกขิมลาดักแล้วก็มีคนที่มีการศึกษาสูงเปลี่ยนมาอีกนะเดี๋ยวหลวงพี่จะพูดถึงคุณลาหุนซึ่งเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยบาลียกตัวอย่างเลยเนี่ยนะหลวงพี่ไปมหาวิทยาลัยบอมเบย์เนี่ยสอนมหาวิทยาลัยนึงแบบมหาวิทยาลัยเล็กๆสอนภาษาบาลีนะเป็นประวัติศาสตร์อินเดียทั้งหมดเลยแล้วก็ไปเจอคุณครูที่ชื่อลาหุนเขามาบวช AEC ของเราแล้วก็มาบวชในโควต้าของ World Alliance Buddhist นะซึ่งหมอบูงเนี่ยหมอหลวงพี่พรชัยเนี่ยละพิญญพงษ์เนี่ยก็ลง Facebook ชวนบวชตรงเนี้ยได้คนที่มีเรียกว่าการศึกษาสูงมากลุ่มใหญ่กลุ่มนึงเลยหลังจากที่เขาบวชแล้วเขาลาสิกขาออกไปเนี่ยเขาไปจับกลุ่มกันนะดีมากเลยเขามาเทคแคร์พระอาจารย์ทั้ง5รูปพระไทยเราเนี่ยสร้างเครือข่ายเขาเป็นพรรคพวกของเขาเป็นเพื่อนฝูงชาวพุทธนะมาบวชกันแล้วเขาก็นำภรรยานำเพื่อนทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเนี่ยมาช่วยงานกันเรียกว่าหลังจากบวชแล้วเนี่ยก็ไม่ทิ้งวัดไม่ทิ้งคอนเซปต์ธรรมกายยังคงมาช่วยงานเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตรทีเดียวนะมาดูแลหมดเลยนะอุปถัมภ์พระเป็นอย่างดีทีเดียวเลยนะขับรถทุกอย่างที่อินเดียเขาไม่ใช้รถตู้
นะอย่างเมืองไทยเนี่ยเราดูแลรับผิดชอบอย่างหลวงพี่รับผิดชอบดูแลพระพม่า

มาตั้งแต่หลายสิบปีแล้วตั้งแต่เป็นโยมเนี่ยก็เรียกว่าดูแลทั้งตั้งแต่สังฆราชพม่าลงมาหมดเลยตั้งแต่พระผู้ใหญ่พระเด็กอะไรก็คารวาสด้วยรัฐมนตรีที่บดีศาสนาพม่าเราใช้รถตู้หมดเลยเราใช้รถตู้ทีละ5คัน10คันแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่เนี่ยเขาจะขับรถส่วนตัวก็แปลว่าคนอินเดียที่มาดูแลพวกเราเนี่ยเป็นชนชั้นกลางค่อนข้างสูงนะมีเงินนะมีรถขับนะแล้วก็มีการศึกษาดีปริญญาตรีโทเอกอย่างราหุลนี่เป็นยาเอกด็อกเตอร์ราหุลนะสอนภาษาบาลีปท.9เหมือนอย่างเงี้ยนะที่มหาวิทยาลัยแล้วก็พาเราไปพบศาสดาจารย์ที่เป็นอธิการบดีโอ้โหเก่งมากจำศิลาจารึกเนี่ยได้หมดเลยอะไรต่างก็คุยกันศึกษาแล้วเขาpositive thinking welcome กับวัดพระธรรมกายมากเลยแล้วเราก็ไปใช้สไลด์ภาพยนตร์วิดีโอมัลติวิชั่นต่างๆให้เขาดูกิจกรรมของวัดทุกอย่างเลยตั้งแต่เริ่มก่อร่างสร้างวัดอะไรเป็นชั่วโมงอ่ะนะกิจกรรมทุกอย่างบุรุษบาสิกาแก้วบวชพระบวชเนนกิจกรรมเหมือนกับหลากหลายอ่ะนะทุกสิ่งทุกอย่างเราเมคเดอะลองสตอรี่ช็อตนะก็ ก็เป็นที่น่าชื่นชมว่าเห็นเนี่ยเราไปเผยแผ่ศาสนาพุทธเนี่ยที่อินเดียแล้วเขามาบวชที่เมืองไทยนะเนี่ยแล้วเขาก็ยังคงถือคอนเซปที่เราสอนเขาคือเป็นกลุ่มกัลยาณมิตรที่เข้มแข็งสมบูรณ์แบบมากเลยนะแล้วก็อันนี้หลวงพี่ว่าดีเราจัดกลุ่มทาร์เก็ตกรุ๊ปที่มีการศึกษาสูงแล้วก็มีอีโคโนมีสเตตัสนะโซเชียลอีโคโนมีสเตตัสนะ SES นะก็คือว่าเป็นกลุ่มค่อนข้างดี A ระดับ A ทีเดียวนะแล้วพวกนี้ก็เหมือนพุทธเจ้าอ่ะช่วงแรกของการเผยแผ่ศาสนาก็จะจับกลุ่มพระเจ้าพิมพิสารประเทนที่โกศลพระสารีบุตรพระโมคคัลลนะพระมหากัสสปะอะไรพวกนี้คือชนชั้นสูงหมดเลยหลังจากนั้นค่อยลงไปเพราะว่าจะเป็นกองกำลังสำคัญนะ เราได้ strength ไปแล้ว weakness opportunity ละเรามาดู threat นี่ก็คืออุปสรรคอุปสรรคต่างๆแต่จริงๆอุปสรรคอุปปะแปลว่าเข้าใกล้เหมือนอุปราชก็คือใกล้เป็นพระราชานะอุปสรรคสักนี่คือสวรรค์อุปสรรคคือเข้าใกล้สวรรค์นะในขณะเดียวกันมันก็เป็นเหมือนสิ่งกีดขวางให้เราทำงานลำบากแต่ขณะเดียวกันเมื่อเราผ่านสิ่งกีดขวางนี้ได้นะภาษาเคมีนะเขาเรียกว่าผ่าน transitional state ออกไปนะมีคาตาลิสต์เราก็จะได้เข้าสู่ปฏิกิริยาเคมีที่สมบูรณ์แบบก็คือก็จะประสบความสำเร็จไงนะคนอินเดียเติบโตมาพร้อมกับศาสนาลัทธิความเชื่อมูเตลูปัจฉญาต่างๆนานามากมายมหาศาลนะคือเป็นแหล่งรวมจิตก็เรียกจิตนิยมที่เยอะที่สุดในโลกนะอดีตถึงปัจจุบัน 2,600 เหมือนเดิมแล้วยังมีการบูชาอะไรลิงบูชางูบูชาสารพัดนะเยอะแยะไปหมดเลยนะคนอินเดียเนี่ยแต่ละคนจะนับถือในแต่ละ1คนแต่ละ1คนเนี่ยไม่ใช่1ศาสนานะหลายลัทธิเลยทีเดียวนะก็พอบอกคนไทยเนาะมีทั้งพุทธเป็นทั้งมูเตลูในตัวนะจะแมกบุญอินก็เอาคริสก็เข้าเลยเอาทุกอย่างแต่อินเดียเขายิ่งกว่าเราคราวนี้มันก็คือเหมือนกับมองมุมหนึ่งเป็นอุปสรรคแต่มองอยู่มุมหนึ่งมันเป็นรีวอร์ดเป็นเข้าใกล้ความสำเร็จถ้าเราไม่สามารถเจาะใจให้ทะลุถึง072ของเขาได้ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วของเขาได้นะเขาก็ยังคงเป็นพวกมัลติรีลิเจียนน่ะคือสารพัดศาสนาในตัวไปเรื่อยๆอ่ะก็เหมือนชาวพราณสีอ่ะไม่กี่ 5,000 ปีก็ยังเหมือนเดิมอ่ะสารพัดศาสนาลัทธิความเชื่อเยอะแยะไปหมดนะนอนบนตะปูอะไรสารพัดแต่ถ้าเราสามารถที่จะเจาะใจเขานะสอนสมาธิเขาเนี่ยจนกระทั่งถึง072ได้นะแล้วเมื่อไหร่เขามี072เป็นที่พึ่งมีดวงแก้วดวงปฐมมรรคมีองค์พระธรรมกายโคตรภูเป็นที่พึ่งตอนนั้นแหละเขาจะเหลือความเชื่อเดียวแล้วนะอันนี้สำคัญเลยนะตรงนี้ดังนั้นสรุปนะการปักธงธรรมกายในอินเดียต้องเป็นการสอนสมาธิ072ให้เขาเนี่ยข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในหยุดนิ่งพูดง่ายๆคือให้เขาใช้ชีวิต 200% ทางโลกก็ 100% ทางธรรมก็ 100% เหมือนพวกเราชาวธรรมกายนี่แหละถ้าเราทำแบบนี้ได้นะโอ้โหพรึบนะในอินเดียจะเป็นศาสนาพุทธเลยโดยที่ไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนบัตรประชาชนเขาจากฮินดูเป็นพุทธเลยไม่จำเป็นนะภายนอกเขาจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามแต่ภายในเขาเนี่ยจดศูนย์กลางกาย072องค์พระชัดใสสว่างดวงผดุมมรรคชัดใสสว่างเนี่ยนะหยุดนิ่งเฉยนะ072ตลอดเวลาได้อันนั้นละเราประสบความสำเร็จละนั่นคือการไปปักธงธรรมกายทั่วโลกละคราวนี้เราก็มาดูหลังจาก MBA เขานอกจากสอน SWOT analysis แล้วเนี่ยเขาสอนอะไรS strength weakness opportunity เขาสอน success
โครงสร้างของการสักเซสประกอบด้วย3อย่างนะก็คืออันที่1 structure อันที่2 strategy และอันที่3คือ process หลวงพี่จะมาวิเคราะห์ให้ดูนะไม่ว่าหลวงพี่ไปจีนซีอานรั่วหยางแล้วปีหน้าจะไปเลอซานแล้วก็ที่นี่นะอินเดียหลวงพี่ก็จะใช้ตรงเนี้ยในการวิเคราะห์ออกมาเพราะว่าธุรกิจในโลกเนี้ยไม่ว่าจะองค์กรเล็กแค่ไหนหรือใหญ่ระดับแสนล้าน US ดอลลาร์อะไรเนี้ยก็ต้องใช้โครงสร้างนี้สตรัคเจอร์เนี่ยวัดพุทธเถรวาทที่มีอยู่แล้วในอินเดียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมืองนาคปูเมืองบอมเบย์นะศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆที่เราสร้างในอนาคตเนี่ยตรงนี้เขามีสตรัคเจอร์ให้เราอยู่แล้วนะในระดับพื้นฐานนะเมื่อเขามีความชื่นชมศรัทธาในวิชาธรรมกายมากขึ้นเดี๋ยวเงินทองก็จะมาแล้วก็จะสร้างศูนย์ของเขาขึ้นมาได้เองด้วยตัวเขาเองนะด้วยศูนย์ปฏิบัติธรรมครับและนี้สตรัคเจอร์เนี่ยเราไม่ห่วงอันที่สองสตรัทจีนะ strategy เนี่ยคือวิธีกลยุทธ์นั่นเองนะที่เราจะต้องใช้ก็คือว่า072ทุกอิริยาบถอย่างที่หลวงพี่บอกไปข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในหยุดนิ่งใช้ชีวิต 200% ทุกคนทั่วโลกเราไม่ใช่ไปบีบคอบังคับเขาให้ต้องเปลี่ยนบัตรประชาชนจากศาสนาฮินดูเป็นศาสนาพุทธไม่ได้อันนั้นน่ะหักด้ามพระด้วยเข่าไม่ฉลาดที่จะทำแบบนั้นหรอกนะ strategy คืออย่างนี้ในเมื่อเราไม่สามารถเอาคนทั้งโลก 8,000 ล้านคนทั่วโลกมาบรรจุไว้ในวัดพระธรรมกายได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกันจริงไหมเราทำไม่ได้ใช่ไหม 8,000 ล้านคนมาบรรจุวัดธรรมกายทีเดียววิธีการแก้ปัญหาคือเราก็จะไปบุกไปเลยไปสร้างทุกคนทุกแห่งในโลกเนี่ยให้กลายเป็นวัดพระธรรมกายทุกประเทศทุกมณฑลทุกมลรัฐทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านนั่นแหละนะมันก็จะทำให้คนทั้งโลกเนี่ยนับถือศาสนาพุทธวิชาธรรมกายอย่านึกว่าเป็นไปไม่ได้นะจ๊ะในพระไตรปิฎกเป็นมาแล้วไม่ว่าจะยุคไหนยุคของพระพุทธเจ้าปทุมมุตตระพระพุทธเจ้าวิปัสสีทั้งโลกเลยเนี่ยล้วนแต่นับถือศาสนาพุทธศาสนาเดียวไม่มีสงครามนะจ๊ะทำได้ข้อที่3 1 strategy 2 1 structure 2 strategy 3คือ process ขบวนการวิธีการก็คือเราจะต้องนี่ copy เลยเราเคยทำสำเร็จมาแล้วนะหลาย10ปีที่เราก่อตั้งวัดพระธรรมกายมาเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างล่ะบวชอุบาสกบวชอุบาสิกาแก้วเป็นหมื่นเป็นแสนคนใช่ไหมบวชแล้วบวชอีกบวชเนนบวชพระต่อเนื่องทุกเดือนทุกปีนะไม่ใช่ปีละครั้งนะจ๊ะทำกันทุกเดือนทุกปีทุกสัปดาห์เลยนะเราสร้างศาสนทายาทเหมือนกับที่หลวงพี่ได้พูดเมื่อเดือนที่แล้วว่าเราเห็นใช่ไหมว่าโอ้โหภูเขาใหญ่โตมโหฬารที่บูเช็คเทียนเนี่ยแกะสลักพระพุทธรูปนับหมื่นนับแสนรูปนะบนหน้าผาใหญ่ของเมืองลั่วหยางริมแม่นะแล้วมีลานทำมันกว้างใหญ่สร้างศาสนสถานเนี่ยปรากฏว่าผ่านไป 2,000 ปีเป็นไงจ๊ะไม่มีคนประกอบกิจกรรมไม่มีการจุดโคมมาฆะประทีปไม่มีวันมาฆะวิสาขะเข้าพรรษาไม่มีอะไรทั้งที่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วมีพระภิกษุนับล้านเพราะว่าเขาไม่ได้สร้างศาสนทายาทต่อเนื่องไงสร้างแต่ศาสนาวัตถุดังนั้นข้อที่3 state process ก็คือต้องสร้างศาสนทายาทต่อลมหายใจพระพุทธศาสนาไปให้นิรันดร นะจ๊ะเวลาหมดแล้วนะวันนี้ก็เดือนกันยายน10กันยาที่ผ่านมาคือวันของคุณยายละสังขารนะหลวงพี่ก็ได้ทำบุญหอฉันยายนะ500บาทเอาบุญมาฝากแล้วก็อีก400บาทนะไอ้600ช่วยเหลือเนปาล นวัดพระธรรมกายเราเนี่ยได้ทำบุญ 400,000 บาทช่วยเนปาลจีนที่เขาอยู่ตรงอะไรอ่ะช่วยเนปาล นั่นแหละนะจีนเขารวยอยู่แล้วที่เกิดเหตุการณ์ทานน้ำแข็งอ่ะละลายก็เลยทำให้มีการสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะวัดเราช่วยไป 400,000 นะแล้วเราอนุโมทนากับวัดเรานะเพราะว่าหลวงพี่ก็ร่วมบุญไป600บาทจ้ะสาธุบุญมาฝากคราวนี้ในวันยายเนี่ยวันละสังขารยายเนี่ยนะวันนี้หลวงพี่ก็จะขออาราธนาคำอวยพรของยายมาอวยพรให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านดีไหมจ๊ะท้ายที่สุดนี้หลวงพี่เขาขอกราบราตนาบุญบารมีแทนไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าบุญบารมีธรรมของมหาปุญญาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้มาประมวลลมกันเข้าเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยทรงพ้นดลบันดาลพิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านฝันในฝันวิทยาทุกท่านได้พรตามที่คุณยายเคยให้พรไว้นะจะ
ทำกิจการใดก็ให้เจริญรุ่งเรืองด้วยอำนาจบุญกุศลนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ต้องทำบุญทำทานทำแต่ความดีเราละโลกไปแล้วเราก็จะเก็บบุญไปได้เกิดทุกชาติทุกภพเราก็จะได้มีสมบัติทำบุญไปทุกชาติทุกภพทำแต่ความดีความไม่ดีไม่เอาขอให้ทุกคนอายุยืนๆนะให้นั่งธรรมะให้เห็นธรรมะชัดๆใสๆนะสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เราเกิดทุกชาติทุกภพเราเกิดมาเราจะได้มีสมบัติทำบุญทุกชาติทุกชาตินะคะขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดไปให้มีอายุยืนยืนอยู่ไปนานๆได้สร้างบุญสร้างกุศลนะคะหลวงพี่ก็ขออาราธนาคำอวยพรของคุณยายมามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านฝันในฝันวิทยาทุกท่านวันนี้ให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติให้รวยเร็วรวยแรงรวยโลดรวยทันทีรวยทันใดรวยทันใจรวยทันควันรวยอัศจรรย์สะบั้นหันแหลกทุกทิวาราตีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตราบวันเข้าสู่พระนิพพานถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญเจริญพร

0: 0 7 2พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2พุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวพุทธบริษัท4ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว0 7 2เรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวางเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาเรื่องพระศาสนาให้เอาอุเบกขาวาง0 7 2จิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญจิตสดใสเมื่อใจสิ้นระแวงเหมือนดวงจันทร์ส่องแสงในคืนวันเพ็ญ0 7 2ธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่งธรรมกายคือพระในตัวคุณที่คุณสามารถเข้าถึงได้ด้วยการทำใจหยุดนิ่ง
1: จ้าก็จะต้องตอกย้ำซ้ำเดิมให้คล่องปากให้ขึ้นใจให้เข้าใจแล้วก็ต้องรีบทำไปให้ได้อย่างด่วนจีกันเลยนะจ๊ะอยากเข้าถึงพระธรรมกายกันไหมจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันหรือเปล่าจ๊ะ
0: อยากครับ
1: อยากเข้าถึงพระธรรมกายกันจริงๆหรือเปล่าจ๊ะ
0: จริงครับ
1: จริงแค่ไหน
0: แค่ชีวิตสิ
1: บัดนี้ถึงเวลาธรรมกายคือเวลาปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งมีอยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีอีกแล้วดังนั้นต่อจากนี้ไปเราจะได้มาพร้อมใจกันสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยซึ่งมีพระคุณไม่มีประมาณโดยจะหันลำโพงไปทางภาคใต้ของผืนแผ่นดินไทยโดยเฉพาะ4จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้นักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกตั้งใจสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ๊ะ

พอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายให้สบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยนะจ๊ะทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกๆสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะให้ใจของเราเนี่ยไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นะจ๊ะเราจะได้ทำกิจของพระอริยเจ้าคือกิจที่พระอริยเจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านทำอย่างนี้ตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์นับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนที่ท่านดับขันธปรินิพพานนานมาแล้วและอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ทำกิจอย่างนี้และใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้นิ่งอย่างเดียวตั้งแต่ก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานกระทั่งบรรลุมรรคผลนิพพานแล้วก็นิ่งอยู่อย่างเดียวในตำแหน่งตรงนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นศูนย์กลางกายฐานที่7นี้เนี่ยจึงเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากมากกว่าตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในโลกแม้ความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจมาหยุดนิ่งๆนุ่มๆอยู่ที่ตรงนี้นะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ชีวิตของเราก็จะได้สมความปรารถนาและสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนานั้นหรือสรรพสัตว์ทั้งหลายปรารถนาก็คือเข้าถึงความสุขที่แท้จริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้สุขกามานิภูตานิสัตว์โลกทั้งหลายล้วนปรารถนาความสุขที่แท้จริงทั้งสิ้นแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นเราจะต้องรู้ว่าอยู่ที่ตรงไหนจึงจะได้แสวงหาที่ถูกต้องที่จะทำให้ความปรารถนาของเราสำเร็จเป็นอัศจรรย์เพราะฉะนั้นการที่ลูกทุกคนได้รู้จักประทิศตั้ง
แห่งความสุขสมหวังในชีวิตนั้นจะได้ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เนี่ยจึงถือว่ามีบุญบารมีมากที่ได้สั่งสมกันมานับพบนับชาติไปทั่วแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้ในช่วงที่เรายังพอมีเลี้ยวมีแรงเนี่ยต้องหาให้พบหาให้เจอเข้าถึงให้ได้ใจหยุดนี่แหละเป็นตัวสำเร็จเด็กหลวงปู่ของเราท่านได้กล่าวไว้ไปยึดเป็นตัวสำเร็จไปหยุดนิ่งที่สุด

กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกจากนี้เนี่ยให้ใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอย่างเบาเบาสบายสบายใจใสใสใจเย็นเย็นพอถูกส่วนคือเราทำถูกวิธีแล้วเนี่ยใจก็จะปรุงปรับลงจนกระทั่งถูกส่วนถูกส่วนก็จะตกศูนย์เข้าไปสู่ภายในเหมือนหล่นจากที่สูงหรือเคลื่อนเข้าไปข้างในหลุดจากสภาวะหยาบ

พอถูกส่วนก็ตกศูนย์แล้วก็จะมีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆเหมือนกับเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะลอยขึ้นมาบังเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ทำดวงนี้เรียกว่าปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน

คืออายตนะนิพพานสมดังคำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงเคยกล่าวไว้นิพพานนังประมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขต้องได้สุขแรกซะก่อนที่เกิดจากใจหยุดนิ่งตกศูนย์ก็ไปสู่ภายในและธรรมดวงนี้ลอยขึ้นมาเป็นดวงใสๆดังกล่าวแล้วนี่นะจ๊ะใสอย่างน้อยก็เหมือนน้ำใสๆบ้างเหมือนกระจกใสๆบ้างเหมือนเพชรใสๆที่ต้องแสงบ้างหรือใสเกินความใสใดๆในโลกจะปรากฏเกิดขึ้นมาเป็นความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่มาพร้อมกับความสุข

สุขความบริสุทธิ์แล้วก็ความรู้แจ้งก็เกิดขึ้นซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าในตัวเรานี่มีหนทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือมีหนทางที่เข้าถึงความสุขเข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวได้ความรู้แจ้งนี้ก็จะเกิดขึ้นจากการเห็นแจ้งเมื่อใจหยุดนิ่งดีแล้วนะ

ันจะเป็นดวงธรรมซ้อนๆกันอยู่อยู่ในกลางดวงวิญญาณก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติอยู่ในกลางดวงวิมุตติก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัศนะชุดหนึ่งก็มีหกดวงมันซ้อนกันอยู่ภายในเป็นชั้นๆเข้าไปเรื่อยๆใจของเราต้องหยุดนิ่งแน่นเข้าไปเรื่อยๆนุ่มๆแล้วก็จะเชื่อมเข้าไปถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดหรือในหนึ่งเรียกว่ากายฝันคือกายที่เรานอนหลับเราออกไปทำหน้าที่ฝันคือเห็นมันตัวเองออกไปทำหน้าที่ฝันแล้วก็กลับมารายงานกายหยาบจำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรต่างๆเหล่านั้นปกติจะอยู่ตรงนี้ตรงกลางกายมนุษย์ละเอียดและกลางกายมนุษย์หยาบเรียกว่ากายมนุษย์ละเอียดเพราะว่ามีลักษณะคล้ายๆกับกายมนุษย์หยาบแต่สดใสกว่าในอริยบทสมาธิอีกแน่หนึ่งก็เรียกว่ากายไปเกิดมาเกิดทำหมดอายุขัยก็กายนี้แหละออกไปทำหน้าที่แสวงหาที่เกิดใหม่กายนี้อยู่ในกลางตัวของเราเป็นชีวิตที่ละเอียดลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งซึ่งเชื่อมในธรรมทั้งหกดวงนั่นแหละเชื่อมต่อกันถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในเมื่อเราเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดภายในแล้วเนี่ยเราจะเข้าใจชีวิตเพิ่มขึ้นว่าความจริงแล้วกายมนุษย์หยาบภายนอกนั้นที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวของเราเนี่ยเป็นแค่เปลือกภายนอกเหมือนเสื้อผ้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของกายมนุษย์ละเอียดยังมีชีวิตที่แท้จริงที่อยู่ภายในที่ประเสริฐเลิศกว่าภายนอกอีกเยอะแต่เราไม่เคยเรียนรู้เลยจนกระทั่งใจของเรามาหยุดนิ่งอยู่ที่ฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี่แหละกายก็จะถูกถอดเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นแบบนี้เข้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งก็ไปถึงกายที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงตัวเราเป็นกายเดิมของเราที่เรียกว่าอัตตาเป็นตัวจริงกายดั้งเดิมตัวจริงจะต้องมีแต่ความสุขที่เป็นอมตะสุขอย่างเดียวนะไม่มีทุกข์เจือเลยแล้วก็ไม่มีกิจอย่างอื่นเลยที่จะต้องทำนิ่งอย่างเดียวในอริยบทสมาธิและชีวิตก็จะสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยมีแต่สุขล้วนๆอย่างยั่งยืนทีเดียวเรียกว่ากายธรรมกายดั้งเดิมนี่จะสวยงามมากสวยงามกว่ามนุษย์กว่าเทวดากว่าพระกายพรหม

ผ้ารูปพรหมจะสวยงามมีเกศดอกบัวตูมไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีเยาวันจอมกระหม่อมบนพระเศียรที่เรียงรายด้วยเส้นประศกเส้นผมที่ขดเพียนเป็นทักษิณาวัดหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาอย่างนั้นแหละอยู่บนพระวรกายที่สวยงามคือกายอันประเสริฐอันเลิศกว่าทุกๆกายเป็นชีวิตที่ประเสริฐในอริยบทสมาธิไม่ยืนไม่เดินไม่นอนนั่งอย่างเดียวแต่มีความสมบูรณ์ในทุกๆอย่างแตกต่างจากกายมนุษย์เนี่ยที่ต้องมีอริยวัตรต่างๆและมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็ต้องเปลี่ยนอริยบทมีกิจที่จะต้องทำอย่างอื่นอีกเยอะแต่พอถึงกายทำแล้วกิจอย่างอื่นไม่มีนอกจากหยุดนิ่งเข้าไปเรื่อยๆนิ่งอย่างเดียวนิ่งในนิ่งเข้าไปอย่างเดียวไปเรื่อยๆเลยเป็นกายสมบูรณ์ไม่ได้ทำมาจากกุมีญาณทัศนะคือมีดวงตาที่มีการเห็นที่แตกต่างจากการเห็นของมนุษย์เทวดาพรหมรูปพรหมคือจะเห็นได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเห็นได้รอบตัวโดยนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปหันซ้ายหันขวาก้มเงยอะไรต่างๆเหล่านั้นเห็นถึงไหนก็รู้ถึงนั่นเรียกว่าญาณทัศนะมีทั้งจักขุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างมีความพร้อมที่จะศึกษาเรียนรู้วิชาที่แท้จริงคือวิชาสามวิชาแปดประกายเป็นต้นตั้งแต่วิชาแรกคือปุพเพนิวาสานุสติญาณศึกษาเรียนรู้การเวียนว่ายแต่เกิดของตนเองการระลึกชาติหนหลังวิชาที่สองจตุปปาทยานการเวียนว่ายแต่เกิดสรรพสัตว์ภพภูมิต่างๆของสรรพสัตว์ทั้งหลายและวิชาที่สามคือการขัดจัดกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตความไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตความลับของชีวิตของตัวเองของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยขจัดกิเลสตรงตัวนี้ที่พยามารเขาบังคับบัญชาอยู่ให้เวียนว่ายแต่เกิดในภพทั้งสามอย่างผู้ไม่รู้ตั้งแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยกระทั่งแม้รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะหลุดรอดพ้นจากความทุกข์ปดบังเป็นชั้นๆไปเรื่อยๆเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นมาบังคับปัญญาในชีวิตวนเวียนอยู่อย่างนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมานับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนแล้วเนี่ย
ที่เขาบรรลุมรรคผลนิพพานตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตก็พ้นไปได้เยอะแต่ยังเหลือตกทอดมาถึงยุคของพวกเราอยู่ก็แปลว่าเรื่องกิเลสอาสวะไม่ใหญ่เรื่องธรรมดาเลยเป็นเรื่องลึกซึ้งนักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์แรกที่บังเกิดขึ้นมันนานมากแต่สัตว์โลกก็ยังมีเหลืออยู่กระทั่งถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะนั้นวิชาที่สามนี้ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาซึ่งจะเรียนรู้ได้เมื่อเข้าถึงพระธรรมกายในตัวดังนั้นเนี่ยลูกทุกคนก็ต้องให้ความเอาใจใส่นะจ๊ะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากๆว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องทำควบคู่กันไปกับชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือบรรพชิตก็ต้องให้ความสำคัญตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆทีเดียวเวลาที่เหลืออยู่นี้นะลูกนะให้ทั้งใจหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ประคองใจให้หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังไปด้วยก็ได้จะประคองใจด้วยการประกอบบริกรรมอนิมิตเป็นดวงใสใสหรือองค์พระใสใสไปด้วยก็ได้นะจ๊ะหรืออยากจะหยุดใจนิ่งอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่จริตอัธยาศัยของแต่ละท่านที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่7ของเราเนี่ยจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไรเพราะดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเราเนี่ยละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้น

ก็ต้องหยุดใจนิ่งนุ่มเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรหรือยิ่งกว่านั้นใสเกินความใสใดๆเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจารย์หยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายแล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบุญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมตัวของเราขยายใหญ่ขึ้นครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญนี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเราไปทั่วหมู่บ้านนึกขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสรรพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรคภัยและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยายไปครอบคลุมอำเภอจังหวัดประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้ให้ใสบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบันมีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน้อยใหญ่ครอบคลุมดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายหมื่นโลกธาตุแสนโกฏิโลกธาตุอนันตจักรวาลให้ขยายไปทั่วถึง

ให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรปักษ์ซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นฆ่าศึกเป็นศัตรูซึ่งกันและกันปราศจากความขัดแย้งกันให้มีแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจ่างอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้นก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เข้าถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบายสบายใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดใสแจ่มกระจ่างอยู่ที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอวกาศที่โล่งๆว่างก็หยุดไปในกลางองค์พระพอถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไปแล้วก็มีองค์ใหม่ผุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมจะว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอานุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วยให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆแล้วเราก็อธิษฐานจิตในอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกล่าวก็ทั้งบุญที่เราได้เจริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมบาปกรรมอันใดที่ทำให้ใจตกต่ำนำไปสู่อบายก็อย่าได้กระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจนกระทั่งหมดอายุขัยมันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่ดุสิตบุรีวงบนพิเศษเขตบรมบริษัทเมื่อถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบารมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบารมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบารมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมและอธิษฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบารมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บอายุขัยยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพย์หยาบให้เรา

ได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักหมดจักสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประกาศหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็อธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ

0: สัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีปะวันตุเต
1: สาธุ
2: ตั้งใจกราบคำอธิษฐานกันนะจ๊ะท่านนมัยยังมุตสะภะคะวะโตอุปปาคะนมะกะ

0: อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: บุญใด
2: บุญใด
1: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
2: ที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้
1: เพราะบุญนั้น
2: เพราะบุญนั้น
1: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
2: และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น
1: ขอ

0: เป็นผู้อาภัพอยู่
1: เป็นผู้อาภัพอยู
0: ่ยังต้องท่องเที่ยวไป
1: ยังต้องท่องเที่ยวไป
0: ในวัฏสงสาร
1: ในวัฏสงสาร
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์
1: เป็นเหมือนพระโพธิสัตว
0: ์ผู้เที่ยงแท้
1: ผู้เที่ยงแท
0: ้ได้รับพยากรณ
1: ์ได้รับพยากรณ
0: ์แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
1: แต่พระพุทธเจ้าแล้ว
0: ไม่ถึงฐานะ

0: พึงประกอบด้วย
1: ไม่พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิชั่ว
1: ทิฏฐิชั่ว
0: พึงประกอบด้วย
1: พึงประกอบด้วย
0: ทิฏฐิที่ดีงาม
1: ทิฏฐิที่ดีงาม
0: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
1: ไม่พึงคบมิตรชั่ว
0: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
1: พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
1: เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ
0: คือศรัทธา
1: คือศรัทธา
0: สติ
1: สติ
0: หิริ
1: หิ

0: ครอบงำไม่ได้
1: ศัตรูครอบงำไม่ได้
0: ไม่เป็นคนเขลา
1: ไม่เป็นคนเขลา
0: คนหลงงมงาย
1: คนหลงงมงาย
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
1: เป็นผู้ฉลาดในอุบาย
0: แห่งความเสื่อม
1: แห่งความเสื่อม
0: และความเจริญ
1: และความเจริญ
0: เป็นผู้เฉียบแหลม
1: เป็นผู้เฉียบแหลม
0: ในอัตและธรรม
1: ในอัตและธรรม
0: ขอญาณของข้าพเจ้า
1: ขอให้ญาณของข้าพเจ้า
0: เป็นไปไม่คล่องขาด
1: เป็นไปไม่คล่องขาด
0: ในธรรมะที่ควรรู
1: ้ในธรรมะที่ควรรู
0: ้ระดับลม

0: สัมพุทธเจ้า
1: พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
0: ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข
1: ์ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์
0: เกิดขึ้นแล้วในโลก
1: เกิดขึ้นแล้วในโลก
0: เมื่อนั้น
1: เมื่อนั้น
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
1: พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย
0: เป็นผู้ได้โอกาส
1: เป็นผู้ได้โอกาส
0: แห่งการบรรลุธรรม
1: แห่งการบรรลุธรรม
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: ขอให้ข้าพเจ้า
0: ถึงได้ความเป็นมนุษย
1: ์พึงได้ความเป็นมนุษย
0: ์ได้เพศบริสุทธ
1: ิ์ได้เพศบริสุทธ
0: ิ์ได้บรรพชา
1: ได้บรรพชา
0: อุปสมบทแล้ว
1: อุปสมบทแล้ว
0: เป็นคนรักศีล
1: เป็นคนรักศีล
0: มีศีล
1: มีศีล
0: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา
1: ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา

0: การปฏิบัติทำได้
1: โดยสะดวก
0: โดยสะดวก
1: ตรัสรู้ได้พลัน
0: ตรัสรู้ได้พลัน
1: กระทำให้แจ้ง
0: กระทำให้แจ้ง
1: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
0: ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ
1: อันประกอบด้วย
0: อันประกอบด้วย
1: ธรรมะ
0: ธรรมะ
1: มีวิชาเป็นต้น
0: มีวิชาเป็นต้น
1: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
0: ถ้าหากพระพุทธเจ้า
1: ไม่บังเกิดขึ้น
0: ไม่บังเกิดขึ้น
1: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
0: แต่กุศลกรรมของข้าพเจ้า
1: เต็มเปี่ยมแล้ว
0: เต็มเปี่ยมแล้ว
1: เมื่อเป็นเช่นนี้
0: เมื่อเป็นเช่นนี
1: ้ขอให้ข้าพเจ้า
0: ขอให้ข้าพเจ้า
1: พึงได้ญาณ
0: พึงได้ญาณ
1: เป็นเครื่องรู้
0: เป็นเครื่องรู
1: ้เฉพาะตน
0: เฉพาะตน
1: อันสูงสุดเท
0: ออันสูงสุดเท
1: อสัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อเวรา
0: จ
1: งเป็นสุขเป็นสุขเธอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเธอ

0: ิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อัพยาปัชชา
0: อัพยาปัชชา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข์
1: เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
1: อนีคา
0: อนีคา
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถอ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถออ
1: ย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: สัพเพสัตตา
0: สัพเพสัตตา
1: สัตว์ทั้งหลาย
0: สัตว์ทั้งหลาย
1: ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
1: ์เกิดแก่เจ็บตาย
0: เกิดแก่เจ็บตาย
1: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น
0: ด้วยกันหมดทั้งสิ้น

0: ตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้ทุก
1: ที่ท่านได้ทุก
0: ขอให้ท่านมีความสุข
1: ขอให้ท่านมีความสุข
0: ท่านทั้งหลาย
1: ท่านทั้งหลาย
0: ที่ท่านได้สุข
1: ที่ท่านได้สุข
0: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
1: ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป

0: เป็นสังเสทชะ
1: ที่เกิดเป็นสังเสทชะ
0: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
1: ที่เกิดเป็นโอปปาติกา
0: จงมารับกุศลผลบุญ
1: จงมารับกุศลผลบุญ
0: ให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
1: อให้ท่วนทั่วทุกตัวเธ
2: ออรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
3: อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา
2: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
3: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
2: พุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา

0: ามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา
1: เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
0: ขอให้ลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีขอให้สมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายมีมหาสมบัติจักรพรรดิมากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอ

จงเป็นผู้ปราศจากเวรปราศจากการพยาบาทเบียดเบียน

จงเป็นผู้ปราศจาก

ขอให้สัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมเป็นของตนที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพวัคคพรหมที่อยู่ล่างลงไปจนถึงอว

เวียนปราศจากเวรปราศจากทุกข์และอุปัทวันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลายที่อยู่สูงขึ้นไปจนถึงพระวัคคพรหม

และอุบัติภัยอันตรายขอให้สัตว์ทั้งหลาย

0: ักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
0: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระ

0: รือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ
1: จิตตังทันตังสุขาวหังจิตที่ฝึกแล้วนำสุขมาให้

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าตำแหน่งแห่งความสุขถ้าใจเรามีความสุขมีความบริสุทธิ์เราจะเป็นเหมือนท่อทานของผู้บริสุทธิ์ภายในพระภายในก็จะผ่านท่อทานนี้เพราะท่านชอบผ่านผู้ที่บริสุทธิ์เราก็จะเป็นพระอยู่ภายในพระภายในจะผ่านเฉพาะผู้บริสุทธิ์มีใจหยุดนิ่งจะเอาบุญและความบริสุทธิ์มาให้เราเนื้อนาบุญทั้งหลายจะมาประชุมรวมอยู่ที่เราในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะวัดพระธรรมกายจัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารครบรอบ26ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายโดยมีคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์จากทั่วโลกเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นค่ะเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารครบรอบ26ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายโดยมีคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันล้นพ้นและคุณูปการที่มีต่อพระพุทธศาสนาโดยคณะสงฆ์ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้น้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายปัจจัย4และพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคจากนั้นได้ร่วมกันน้อมถวายดอกไม้และผ้าไตรแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาว่าวันนี้ได้ปารภเหตุครบรอบ26ปีวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายซึ่งวัดพระธรรมกายเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางปีนี้มีพระภิกษุสามเณรจำนวนรวม 5,076 รูปคุณยายอาจารย์ท่านเป็นครูผู้สืบสายธรรมะปฏิบัติวิชาธรรมกายจากพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้คนพบ

มวิชาธรรมกายมาถึงหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายได้รับการยกย่องจากพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองครั้งหนึ่งคุณยายเคยกล่าวว่าสังขารของท่านจะยังดำรงอยู่หรือไม่ก็ตามแต่ท่านก็ยังสามารถปกป้องคุ้มครองดูแลแก้ไขและช่วยเหลือศิษยานุศิษย์ได้เมื่อเรามาระลึกนึกถึงท่านก็ให้ทำตามแบบอย่างที่ท่านทำจดจำคำที่ท่านกล่าวให้พวกเราสั่งสมบุญอย่างสม่ำเสมอจนตลอดอายุขัยสำหรับคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงท่านเกิดเมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2452ท่านได้เป็นแกนนำหลักในการรวบรวมหมู่คณะและศิษยานุศิษย์ปลุกเบิกสร้างศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมซึ่งต่อมาคือวัดพระธรรมกายบนผืนดินทุ่งนาฟ้าโล่งจนกระทั่งสามารถขยายกลายมาเป็นศาสนสถานระดับสากลในปัจจุบันก่อนที่ท่านจะละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2543สิริอายุได้91ปีซึ่งแม้คุณยายอาจารย์จะละสังขารไปนานถึง26ปีแล้วแต่คำสอนเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความตั้งใจจริงในการประพฤติปฏิบัติธรรมยังคงเป็นมรดกทางธรรมที่ศิษย์ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไปค่ะด้านชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำได้จัดค่ายธรรมะพัฒนาสุขภาพจิตใจด้วย7บทฝึกห้องเรียนต้นแบบประจำปีการศึกษา2569ให้กับนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำได้จัดค่ายธรรมะพัฒนาสุขภาพจิตใจด้วย7บทฝึกห้องเรียนต้นแบบประจำปีการศึกษา2569ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6และคณะครูบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำและนักเรียนแกนนำรวมถึงผู้บริหารและคุณครูจากโรงเรียนหนองปลาซิวโรงเรียนศรียัดพัฒนาและโรงเรียนบ้านอ่างเตยจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน87คนณโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้รับเกียรติจากนางณัฐมาพรนาราศีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงานโดยมีนางสาวอ่อนปรียาวงกรรมครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเป็นผู้กล่าวรายงานจากนั้นนักเรียนได้รับฟังการปฐมนิเทศและเข้าร่วมกิจกรรมธรรมะพัฒนาจิตใจซึ่งได้รับความเมตตาจากพระวีรชาติมเหสโขหัวหน้าศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศีล5และบุญบาปในส่วนคณะครูได้เข้าอบรมการสอนหลักสูตร7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์เพื่อเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนในการฝึกนักเรียนทั้ง7บทฝึกโดยมีวิทยากรนำทำเวิร์กช็อปแต่ละบทฝึกเพื่อมุ่งเน้นการฝึกทักษะด้านระเบียบวินัยและการมีสติซึ่งคณะครูให้ความร่วมมือและมีความตั้งใจในการทำเวิร์กช็อปเป็นอย่างดีส่วนในภาคบ่ายนักเรียนได้ร่วมกิจกรรม Activity Active Learning ฐานเรียนรู้7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์ได้แก่การเดินการถอดและวางรองเท้าการแสดงความเคารพปฏิสันถานการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้การจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้การสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรและการนั่งสมาธิโดยมีคณะครูเป็นผู้ให้การอบรมนักเรียนด้วยตนเองส่วนในช่วงสุดท้ายของกิจกรรมทุกท่านได้ร่วมกันสรุปบทเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมและเวิร์กช็อปในแต่ละฐานเพื่อทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อคิดที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียนและสังคมต่อไปค่ะด้านศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระโดยมีคณะสงฆ์และสาธุชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงเดินทางมาร่วมสืบสานประเพณีและร่วมกันปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยกิจกรรมภายในงานเริ่มขึ้นตั้งแต่ภาคเช้าซึ่งคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอานุภาพไม่มีประมาณโดยเป็นการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดร่วมประกอบพิธีไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายโดยสาธุชนได้พร้อมใจกันนำภัตตาหารหวานข้าวอันประณีตที่จัดเตรียมมาอย่างตั้งใจมาร่วมน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวอนุโมทนาบุญพร้อมทั้งให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาททั้งนี้พิธีบูชาข้าวพระถือเป็นบุญใหญ่ที่มีอานิสงส์มหาศาลซึ่งสาธุชนได้เชิญชวนคนในครอบครัวมาร่วมงานบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานีได้จัดเตรียมสถานที่และมาตรการต้อนรับสาธุชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสงบภายในและเก็บเกี่ยวบุญกุศลอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานถือเป็นการเติมเต็มผังบุญกุศลให้ครบถ้วนทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาโดยบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความปลื้มปิติพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานต่างตั้งใจน้อมนำบุญกุศลนี้เพื่อสร้างผังสำเร็จให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมสืบไปโดยทุกท่านที่มาร่วมงานต่างรู้สึกปลื้มปิติในความสงบและความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมงานบุญได้กลั่นใจให้บริสุทธิ์ร่วมกับสาธุชนทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนและพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติค่ะแม้พิธีกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นบริเวณชานคาอาคารอเนกประสงค์ท่ามกลางฤดูหนาวของนครซิดนีย์แต่ความหนาวเย็นไม่อาจลดทอนความเลื่อมใสและความเบิกบานในบุญของสาธุชนได้ทุกท่านต่างมาร่วมพิธีด้วยหัวใจที่ผ่องใสโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและนั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรรุจิราชัยเสือและกัลยาณมิตรลภัทรจิตติวสุรัตน์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารอันประณีตแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนในช่วงพิธีบูชาข้าวพระสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเจ้าภาพทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนกันยายนมี2คณะประกอบด้วยกัลยาณมิตรปัญจรัตน์สมบัติโชติช่วงได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรชนาภาฮาร์ตนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยรวมถึงเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมจำนวน2คณะโดยกัลยาณมิตรวนิดาว่านคำนำกล่าวคำถวายภาษาบาลีก
กัลยาณมิตรกนกศรเขื่อนเพชรนำกล่าวคำถวายภาษาไทย

ไปส่วนกัลยาณมิตรว่านฟ้าเจือจันทร์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่จะได้รับชมประมวลภาพงานบุญตลอดทั้งเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยความปลื้มปิติค่ะจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมนชัยคุตตมันโตได้แสดงพระธรรมเทศนา2ประเด็นด้วยกันคือความสำคัญของพิธีบูชาข้าวพระและสิ่งที่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงได้สอนในยุคสร้างวัดรวมทั้งอนิสงส์การสร้างเสนาสนะอาคารปฏิบัติธรรมแก้วกลางกายเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและเป็นบุญต่อบุญให้กับผู้ที่แสวงหาความสุขที่แท้จริงพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาซึ่งอาคารปฏิบัติธรรมแก้วกลางกายคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยอาคารหลังนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาและการสั่งสมบุญของสาธุ

นทุกท่านตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของผู้คนอีกจำนวนมากเมื่ออาคารสร้างแล้วเสร็จการประกอบศาสนพิธีต่างๆจะมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถรองรับผู้มาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นเป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศออสเตรเลียสืบไปค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศที่อิ่มบุญของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสรพงษ์วรจิตและกัลยาณมิตรพมรวิไลศักดิ์พิธีกล่าวคำถวายกองบุญทิพยบุพภานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรดวงดีดารานุวงศ์และกัลยาณมิตรเมธนีชูจิรวงศ์พิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์พิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรต่วนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางแด่คณะพระภิกษุสงฆ์นำกล่าวโดยกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมมาสอนพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตว์นำกล่าวโดยกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุฑามาศสุขบันเทิงพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรแก้วและกัลยาณมิตรทอมวูดพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรด็อกเตอร์นาตยาบุญมากส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรนวลน้อยหลีพัฒนพันธ์และกัลยาณมิตรนงนุชภูลสวรรค์เมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในการนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาทั้งยังได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวสารงานบุญที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมาสั่งสมบุญที่วัดบอกลูกหลานให้ช่วยกันรักษาวัดซึ่งเป็นสถานที่ให้เราได้มาสั่งสมบุญและสร้างบารมีร่วมกันค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติค่ะโดยกิจกรรมงานบุญเริ่มด้วยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาพระประธานและพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสและน้อมระลึกนึกถึงคุณอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยจากนั้นเป็น

ในโอกาสนี้สาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยสมทบกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ของวัดโดยบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียต่างมีความสุขและอิ่มใจจากการได้ร่วมกิจกรรมบุญตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องจนถึงภาคค่ำโดยเฉพาะการได้มาร่วมพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการสั่งสมบุญกุศลตลอดจนเสบียงบุญไว้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองทั้งในปัจจุบันและภพชาติเบื้องหน้าส่วนในช่วงท้ายพระครูโสธิธรรมวิเทศประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมแก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มาร่วมงานทุกท่านให้มีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานในการสร้างบารมีและทำหน้าที่กัลยาณมิตรเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนสืบไปค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์

ิติพลยานคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อการปกป้องใจสร้างไฟวอลแห่งจิตสำนึกสัปดาห์ที่16ว่าด้วยมงคลที่19ถึง21ในมงคลสูตรซึ่งพระอาจารย์เปิดด้วยภาพที่ชัดเจนว่าเราสร้างชีวิตที่ดีงามขึ้นมาแล้วแต่ถ้าไม่มีระบบป้องกันก็เหมือนสร้างบ้านหลังงามแต่ประตูหน้าบ้านเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาโดยมงคลที่19งดเว้นจากบาปบาปไม่ใช่ความชั่วร้ายในเชิงปรัชญาแต่คือพลังงานหนักและมืดที่กัดกร่อนความสว่างของจิตใจเครื่องมือป้องกันคือหิริความละอายที่เกิดจากการเคารพตนเองเหมือนผู้ใส่ชุดขาวที่ไม่ยอมเหยียบโคลนและอดตับปะความเกรงกลัวต่อผลกรรมเหมือนไม่แตะแท่งเหล็กร้อนเพราะรู้ว่าถูกไฟลวกทั้งสองทำงานร่วมกันเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์มงคลที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาสิ่งมึนเมาคือกุญแจหลักของการกระทำชั่วทุกประการเพราะทันทีที่สติหลุดประตูทุกบานก็พังลงเปรียบซอฟต์แวร์จิตใจที่ต้องอาศัยฮาร์ดแวร์สมองที่สะอาดและในยุคนี้สิ่งมึนเมาไม่ได้มีแค่ในขวดการเลื่อนดูโซเชียลมีเดียอย่างไร้สติก็คือสิ่งมึนเมาทางดิจิทัลที่ทำให้สมองอยู่ในสภาวะตื่นตัวฉุกเฉินตลอดเวลามงคลที่21ความไม่ประมาทในธรรมนี่คือตรงข้ามของการดำเนินชีวิตแบบออโต้ไพลอตและนี่คือคำสอนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้ก่อนปรินิพพานจาก45ปีของการสอนพระองค์เลือกคำเดียวคืออัปปมาทะในบรรดาอินทรีย์5สติคือนิ้วกลางที่สูงที่สุดทำหน้าที่ดูแลสมดุลระหว่างศรัทธากับปัญญาและวิริยะกับสมาธิและจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านนั่งสมาธิได้สบายกายสบายใจอย่างดีบางท่านตัวขยายและมีความสุขมากจนไม่อยากเลิกนั่งและผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งกล่าวว่าเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่พีซฟูลมากชอบมาเติมพลังชีวิตที่นี่และมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดอ่างทองอันดับที่3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่4จังหวัดอุดรธานีอันดับที่5จังหวัดนครพนมอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดชลบุรีอันดับที่8จังหวัดลำพูนอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายบล็อกโดอันดับที่7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่8วัดพุทธนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนอันดับที่9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-831-1000ค่ะ

และขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะและขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสัมมาเนนบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่านาหิยติสัจจะปะรักกโมมุนิคนมีความรู้บากบั่นและจริงจังย่อมไม่ตกต่ำสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ทุกคนล้วนมีเป้าหมายที่แตกต่างกันพ่อค้าก็ทำการค้าประกอบธุรกิจย่อมหวังผลกำไรเป็นเครื่องตอบแทนเพื่อยังความสุขให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวนักรบทำสงครามเพื่ออำนาจความยิ่งใหญ่หรือเพียงเพื่อปกป้องมาตุภูมิของตนให้อยู่รอดปลอดภัยจากเหล่าอริล่าศัตรูแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นเปลือกนอกที่ชาบทาเดลาบยศสรรเสริญสุขอันทำให้บุคคลทั้งหลายลุ่มหลงมัวเมาและประมาทในชีวิตแต่สำหรับนักรบกองทัพทำแล้วนะการทำความเพียรประหารกิเลสทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายจนกระทั่งเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของมวลมนุษยชาติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในอจินติตสูตรว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอจินตายสี่อย่างนี้คือพุทธวิสัยฌานวิสัยวิบากแห่งกรรมและโลกจินดาคือความคิดในเรื่องโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอจินตายสี่อย่างนี้แลบุคคลไม่ควรคิดผู้ที่คิดก็พึงมีส่วนแห่งความเป็นบ้าและได้รับความลำบากเปล่าวิบากแห่งกรรมเป็นหนึ่งในอจินไตย4อย่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าไม่ควรคิดถ้าคิดก็อาจจะทำให้มีส่วนแห่งความเป็นบ้าได้เพราะเรื่องของกรรมน่ะมันมีความสลับซับซ้อนมากเกินกว่าสติปัญญาของปุถุชนทั่วไปจะสามารถคาดคิดค้นด้นเดาได้ต้องใช้ภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการรู้แจ้งเห็นจริงจึงจะสามารถเชื่อมโยงเหตุและผลกรรมและผลของกรรมได้อย่างถูกต้องชัดเจนเพราะชีวิตในปัจจุบันก็เป็นผลมาจากการกระทำในอดีตและชีวิตในอนาคตก็จะเป็นผลมาจากเหตุที่กระทำในปัจจุบันทั้งกรรมดีและกรรมชั่วซึ่งเป็นผังสำเร็จติดแน่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มารับฟังเรื่องราวของพระกุมารสิวลีกันต่อนะจ๊ะเมื่อวานหลวงพ่อได้เล่าถึงตอนที่สิวลีกุมารต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในครรภ์ถึง7ปี7เดือน7วันจึงประสูติจากนั้นพระมารดาก็ได้ถวายมหาทานกับพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ตลอด7วันในวันที่7ของการถวายทานพระสารีบุตรเถระได้ถามกุมารว่าสิวลีเธอได้เสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสเช่นนี้เนี่ยการบวชไม่ดีสำหรับเธอหรือพระกุมารก็เรียนตอบว่าถ้าหากได้รับอนุญาตผมก็จะบวชขอรับพระสารีบุตรเถระจึงไปสนทนากับพระนางสุปปวาสาเพื่อขออนุญาตให้สิวลีราชกุมารออกผนวดพระนางสุปปวาสาเห็นว่าการตัดสินใจของพระกุมารเป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่อบุญกุศลจึงอนุญาตว่าดีแล้วเจ้าค่ะขอพระคุณเจ้าจงให้กุมารบวชเถิด
อุปสาลิบุตรเถระได้รับอนุญาตจากพระนางแล้วเนี่ยท่านจึงนำพระศิวลีกุมารไปที่พระวิหารสอนตัจจปัญจกกรรมฐานโดยอนุโลมและปฏิโลมและสอนต่อไปว่าศิวลีเธอจงพิจารณาทุกข์ที่เธอได้เสวยอยู่ตลอด7ปี7เดือนกับอีก7วันนั้นเถิดพระกุมารยังเรียนว่าข้าแต่พระคุณเจ้าการบำเพ็ญของกระผมเป็นภาระของท่านส่วนกระผมสามารถจะทำสิ่งใดได้ก็จะพยายามทำสิ่งนั้นด้วยตนเองขอรับพอมีพระชนม์ได้7พรรษาเท่านั้นก็ทรงบวชถวายชีวิตในพระศาสนาส่วนการบรรลุธรรมของพระกุมารก็เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์มากทีเดียวนะจ๊ะเพราะพระกุมารเป็นผู้ที่สั่งสมบุญมาอย่างดีแล้วในอดีตชาติเมื่อถึงคราวที่จะบรรลุธรรมก็เป็นประเภทสุขขาปฏิปทาขีปาภิญญาปฏิบัติได้สะดวกและรู้เห็นได้อย่างรวดเร็วภายหลังจากที่ได้รับฟังโอวาทจากพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรแล้วในเวลาโกนผมของพระกุมารขณะที่จรดมีดโกนลงในครั้งแรกศิวลีกุมารก็ได้ทำใจให้หยุดนิ่งตามตรึกระลึกถึงโอวาทของพระอุปัชฌาย์และทุกขเวทนาที่ได้รับขณะอยู่ในครรภ์จึงกระทั่งใจหยุดนิ่งได้สนิทก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันในเวลาที่ก่อนผมไม่ได้ครึ่งศีรษะก็ได้บรรลุสกิทาคามีผลในเวลาที่ก่อนไม่ได้สามในสี่ของศีรษะก็ได้บรรลุถึงกายธรรมพระอนาคามีและในเวลาก่อนผมเสร็จก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในขณะที่โกนผมเสร็จพอดีไม่ก่อนไม่หลังกันทีเดียวนับตั้งแต่วันที่พระกุมารบวชแล้วเป็นต้นมาปัจจัยสี่ก็เกิดขึ้นกับท่านมากมายแล้วก็ยังมีเพียงพอสำหรับภิกษุสงฆ์ทั้งหลายอีกด้วยนี่ก็คือเรื่องราวของพระศิวรีเถระในช่วงที่บุญส่งผลอย่างเต็มที่ระหว่างจะเป็นคฤหัสถ์จนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้านะจ๊ะส่วนอีกมุมหนึ่งของชีวิตที่ท่านเคยทำผิดพลาดเอาไว้ทำให้ต้องมาทนทุกข์ทรมานอยู่ในครรภ์นานถึง7ปี7เดือน7วันนั้นเรื่องราวในอดีตชาติของท่านก็มีอยู่ว่ามีอยู่ชาติหนึ่งท่านจุติจากเทวโลกมาบังเกิดในราชตระกูลที่กรุงพาราณสีต่อมาได้ขึ้นครองราชสมบัติแทนพระราชบิดาครั้นได้เป็นพระราชาแล้วทรงยกทัพออกไปล้อมพระนครหนึ่งไว้และได้

รักษาประตูใหญ่4ประตูล้อมเมืองไว้ถึง7ปี7เดือนนับเป็นเวลานานมากทีเดียวจนพระราชมารดาของพระองค์สงสัยว่าทำไมถึงทำการศึกนานนักครั้นทรงทราบเรื่องแล้วก็ตรัสว่าบุตรของเราในช่างโง่นักและมีพระราชสาวนีฝากไปบอกพระโอรสว่าจงปิดประตูเล็กทั้งหมดเพื่อไม่ให้ชาวเมืองเข้าออกได้โดยเด็ดขาดพระเจ้าพราณสีทรงสดับพระราชสารแล้วก็ทรงปฏิบัติตามโดยสั่งให้กองทัพจัดการปิดประตูเล็กเหล่านั้นทั้งหมดเมื่อชาวเมืองไม่สามารถเข้าออกได้ก็เดือดร้อนเพราะขาดเสบียงในที่สุดวันที่7ก็อดทนไม่ได้จึงได้พร้อมใจกันช่วยกันจับพระราชาของพวกตนสำเร็จโทษเสียจากนั้นก็ยกเมืองให้กับพระเจ้าพราณสีด้วยกรรมนี้เองทำให้ท่านต้องไปตกอยู่ในเวจีมหานรกนานจนผืนแผ่นดินสูงขึ้น1โยชน์จึงพ้นกรรมจากนรกมาถือปฏิสนธิในประคันของพระมารดานานถึง7ปี7เดือนและยังไปนอนขวางอยู่อีก7วันก็เพราะบาปกรรมที่ปิดประตูเล็ก7วันนั่นแหละนี่ก็เป็นบุพกรรมของพระศิวรีสมนางสุปวาสาก็คือพระราชมารดาของพระราชาในครั้งอดีตนั่นเองนี่ก็เป็นตัวอย่างของผู้ที่เคยผิดพลาดมาในอดีตนะจ๊ะจากเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้ว่าตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งหลายเปรียบเสมือนดาบสองคมถ้าเราจับไม่ดีก็มีสิทธิ์ลูบคมแล้วถูกบาดเอาได้ง่ายๆแต่ถ้าจับด้วยความระมัดระวังและนำมาใช้ประโยชน์ประโยชน์มากมายก็จะเกิดขึ้นซึ่งความจริงแล้วตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหลายเนี่ยล้วนเป็นของสมมุติเขามีไว้สำหรับใช้สร้างบารมีย่นย่อหนทางพระนิพพานให้สั้นลงแต่ผู้ไม่รู้ก็ใช้ก่อกรรมทำบาปอกุศลแม่บุญเก่าจะทำมาดีให้เด็กเกิดเป็นพระราชาแต่ถ้าปัจจุบันประมาทใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางที่ผิดก็มีทุกขติเป็นที่ไปฉะนั้นทั้งบุญและบาปที่ได้ทำไปเนี่ยก็จะคอยติดตามส่งผลอยู่ตลอดเวลาไม่ได้สูญหายไปไหนบางทีเราทำกรรมเพียงแค่ครั้งเดียวจะต้องไปใช้ผลกรรมกันหลายชาติถ้าเป็นบุญก็ตามส่งผลให้ได้ไปเสวยผลบุญในสุคติโลกสวรรค์ยาวนานถ้าเป็นบาปอกุศลก็ตามส่งผลให้ต้องไปเสวยวิบากกรรมในทุคติภูมิยาวนานเหมือนกันเมื่อส่วนใช้ไปหมดแล้วแต่เศษกรรมยังเหลืออยู่ก็ยังคงต้องทนใช้เศษกรรมกันต่อไปอีกจนกระทั่งพบชาติสุดท้ายในสังสารวัฏกันเลยทีเดียวดังนั้นชีวิตในสังสารวัฏมีเพียงแค่บุญกับบาปเท่านั้นถ้าเราไม่ทำบุญเดี๋ยวบาปอกุศลก็จะเข้ามาแทนทำให้ใจเรายินดีในการทำบาปเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นทำบุญกันบ่อยๆทำบุญใหญ่ๆใจเราจะได้ใสๆให้ใจของเราชุ่มอยู่ในบุญจนกระทั่งบาปไม่ได้ช่องชีวิตของเราก็จะไม่หม่นหมองจะผ่องใสและได้เข้าถึงพระรัตนตรัยกันทุกๆคนเลยนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออำนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิต
ในธุ

ธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างไสวได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ

0: ็นสมบัติล้ำค่าของชาวพุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
1: ชาดก500ชาดก

0: สัพพทาทิชาดกชาดกว่าด้วยผู้มีบริวารมากเป็นใหญ่ได้ครั้งหนึ่งในพุทธสมัยใกล้ปัจฉิมกาลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครั้งที่แผ่นดินมคธร้อนด้วยเพลิงอกตัญญูทั้งจากพระเจ้ามคธซึ่งถูกราชบุตรกระทำปิตุฆาตและจากการทำพุทธประหารของพระเทวทัตก่อนที่พระเทวทัตจะบรรลัยพระธรณีสูบได้เคยจัดให้คนไปกระทำบาปมหันต์คือประหารองค์พระพุทธศาสดามาก่อน
1: เจ้าจงไปทำตามแผนที่เราบอกอย่าให้พลาดล่ะ
2: ได้ขอรับพระคุณเจ้ารอฟังข่าวดีเถิดกระผมจะจัดการกับน้ำยอกอกของท่านให้เอง
0: มหาบาปอันกุกกริบนั้นคือการปล่อยช้างนาราคิรีตกน้ำมันให้วิ่งเข้าหาขบวนบิณฑบาตซึ่งพระพุทธองค์ทรงเสด็จนำมาหวังกระทำพุทธประหาร
3: เออฮึกำลังคึกได้ที่เลยนะเจ้าช้างเอ๋ยเดี๋ยวเถอะข้าจะปล่อยให้เจ้าได้อลวาดสมใจ
0: ครั้งนั้นพระอานนท์เถระออกหน้าเข้าขวางไว้ด้วยตั้งใจถวายชีวิตแต่ปรากฏว่าช้างนั้นไม่อาจฝ่าพุทธรังสีเข้ามาได้ต้องจบงวงทำความเคารพแล้วหันหลังวิ่งหนีไปมคธรัฐเวลานั้นจึงมีแต่เสียงสรรเสริญพระบารมีของพระพุทธเจ้าต่อมาพระเจ้าอาชาติศัตรูราชามคธราชบุตรแห่งพิมพิสารก็เริ่มลังเลในบารมีของเทวทัตลาภสักการะที่เคยจัดถวายจึงพลอยถูกงดลงไป
1: นี่พระราชาคงทิพย์เอาใจออกห่างเราแล้วของที่เคยถวายก็บกพร่องนี่เราจะทำยังไงดี
0: พระเทวทัตเวลานั้นเหมือนเทียนไส้ขาดไม่อาจส่องแสงได้อีกกลายเป็นบุคคลผู้ถูกนินทากล่าวถึงทั่วทั้งพระวิหารในอารามเวรุวันที่พระเจ้าพิมพิสารถวายให้ข้อธรรมนั้นคือเทวทัตผู้ไร้ศีลธรรมย่อมไม่อาจคงบารมีอยู่ได้นานสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีพระกรุณาที่คุณให้ภิกษุทั้งหลายรู้แจ้งในข้อธรรมะจึงทรงเจริญบุพเพนิวาสานุสติญาณรำลึกอดีตชาติทรงตรัสเล่าสัพพทาทิชาดกขึ้นดังนี้ย้อนหลังไปในโลกอดีตหลายภพชาติยังมีปุโรหิตผู้หนึ่งของพระเจ้าพรหมทัตเขาผู้นี้เจนจบไตรเพศและศิลปศาสตร์ทั้ง18ประการแล้วยังรอบรู้ปฐวีวิชัยมนต์อันบรรลุฤทธิ์มหามนต์ชื่อนี้เมื่อสาธยายแล้วจะสามารถสะกดใครก็ได้ให้หลงไหลเชื่อฟังในทันทีวันหนึ่งปุโรหิตได้ฝึกซ้อมสาธยายมนต์วิเศษนี้อย่างที่สงัดแห่งผู้คน
3: ด้วยอำนาจแห่งมนต์วิเศษนี้ขอจงบันดาลผลด้วยเถิด
0: แต่ด้วยอำนาจกรรมปรากฏว่ามีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในโพรงหินใกล้ๆมันเกิดจดจำการท่องมนต์วิเศษนี้ได้อย่างขึ้นใจ
4: พลาดไปแล้วล่ะท่านปุโรหิตเอ๋ยเราจดจำมนต์ของท่านได้จนขึ้นใจแล้ว คราวนี้เราก็เป็นผู้วิเศษแล้วสิ
0: และรู้ด้วยอำนาจมนตรานี้ว่าจะสามารถสะกดให้ผู้อื่นตกอยู่ในอำนาจได้ง่ายดาย
4: ใช้มนเพียงแค่นี้เราก็จะเป็นใหญ่ในแผ่นดินไม่ว่าใครก็จะเชื่อฟังเรา
0: ด้วยอำนาจมนภาษาจิ้งจอกไม่กี่คำนั้นก็ยังสามารถทำให้ปุโรหิตได้ยินและฟังรู้ความได้ปกติ
3: แย่แล้วสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นแอบจำมนเราหรือเนี่ยความวิบัติต้องเกิดขึ้นแน่ๆ
0: ปุโรหิตไม่อาจตามจับสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ได้ทันจึงเดินทางกลับพระนครด้วยความวิตก
3: เจ้าจิ้งจอกอย่าหนีนะเจ้าอย่าได้เอามนต์วิเศษนี้ใช้ในทางที่ผิดเป็นอันขาดมันบาปนักโอ้ยแย่แล้วเราตามจับตัวมันไม่ทันจะทำอย่างไรดี
4: ใครจะปล่อยให้จับตัวง่ายๆล่ะไม่เอาไปใช้ก็โง่แล้วมนต์วิเศษอย่างนี
0: ้สุนัขจิ้งจอกเมื่อกลับเข้าป่าก็ทดลองใช้ปฐวีวิชัยมนต์กับนางจิ้งจอกสาวเมื่อได้ผลอย่างง่ายดายจึงย่ามใจคิดการใหญ่ขึ้นสมอง
4: ฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะแม่สาวน้อยเมื่อก่อนน่ะตามจีบตามเอาใจไม่เคยจะเหลียวตามอง คราวนี้เจอมนต์วิเศษเข้าไปตามเราไม่ห่างเลยนะมนต์นี้ช่างดีจริงๆถ้าเราใช้มนต์นี้ก็คงกลายเป็นเจ้าแห่งอนุทวีปนี้แน่
0: ๆต่อมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์จึงสาธยายมนต์เอาจิ้งจอกทั้งป่ามาเป็นบริวาร
5: ท่านหัวหน้าจากนี้ไปพวกเราจะถวายการรับใช้ท่าน
6: สิ่งใดที่ท่านต้องการบอกมาเถิดพวกข้าจะเป็นธุระจัดการให้จากนี้ไปชีวิตของพวกเราจะขอมอบให้ท่าน
4: ดีมากจากเนี้ยพวกเจ้าต้องเชื่อฟังคำสั่งของเราใครที่คิดจะเป็นศัตรูกับเราอ่ะพวกเจ้าจงฆ่าให้หมด
0: ต่อมาอีกไม่นานเหล่าจตุบทสีเท้าเขาใหญ่หน้าเกรงขามทั้งหมดก็ออกมาสยบเป็นบริวารตามคำสั่งในอำนาจมหามนของจิ้งจอกไม่ขาดสาย
7: ข้าจะรับใช้ท่านเท่าชีวิตจะหาไม่ต่อไปนี้เราจะยกให้ท่านจิ้งจอกเป็นผู้นำของเหล่าฝูงสัตว์ในป่านี้ทั้งหมด
0: สุดท้ายแม้กระทั่งพญาโคจสารใหญ่แห่งป่าพญาเสือโคร่งและราชสีผู้สยบสรรพสัตว์ด้วยเสียงคำรนพึ่งฟ้าก้องก็ยังมาสิงหัวราบต่อจิ้งจอกได้
3: จากนี้ไปเราทั้งสองจะขอรับใช้ท่านจนวันตายเลย
4: ดีมากจากนี้พวกเจ้าทั้งสองจงฟังคำสั่งของข้า มันโตๆดุร้ายกว่าเราตั้งเยอะยิ่งยอมเชื่อฟังเราเลยมนต์นี้มันวิเศษจริง
0: ๆครั้นถึงฤดูแล้งแผ่นดินแห้งเดินทางสะดวกจิ้งจอกผู้มักใหญ่ไฟสูงก็ดำเนินแผนการร้ายของมันมันขึ้นนั่งด้วยท่าทางสง่างามคมสัตว์มีเขี้ยวงาทั้งหลายสาธยายมนต์สำทับให้ครั้งขึ้นเรียกให้สรรพสัตว์จัดเป็นกองทัพขึ้นมา
4: คราวนี้แหละเราจะเป็นใหญ่ทุกตัวจงฟังข้าด้วยอำนาจของเราตอนนี้จะสามารถยึดเมืองและปราบดาพิเศษตัวข้าขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินโดยง่ายขอเพียงพวกเจ้าพากันมาเยอะๆร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อข้าละกัน
0: ทัพเดรัจฉานของจิ้งจอกออกจากป่าสู่นครหลวงอย่างรวดเร็วแม่ทัพผู้ขโมยมนต์วิเศษยืนบัญชาการบนหัวราชสีซึ่งกษัตริย์ยกย่องให้เป็นหนึ่งมันส่งราชสารไปก่อนรบหรือชาวกษัตริย์ทำทุกอย่าง
4: ไปกันเถอะเจ้าสัตว์บริวารของข้าทั้งหลายไปรบกับพวกมนุษย์อย่างไรเสีย

0: าก็ต้องยิ่งใหญ่ในแผ่นดินนี้ได
1: ้ราชสารฉบับนั้นถูกเขียนโดยมงกุฎปุโรหิตผู้รู้มนต์ก็แปลความถวายพระเจ้าพระนศี
2: สัตว์เดรัจฉานพวกนั้นส่งราชสารมาว่าให้ยกพระนครให้ถ้าไม่อย่างนั้นก็จงรอความพินาศพระเจ้าค่ะ
3: บังอาจมากพวกมันเป็นแค่สัตว์จะเอาอะไรมาคู่ให้เรากลัว
2: มันจะสั่งให้ราชสีคำลนดุดฟ้าผ่าให้ชาวนครอกแตกตายแล้วให้ฝูงสัตว์อื่นๆเข้าคบกัดย่ำยีพระเจ้าค่ะแต่พระองค์ทรงวางพระทัยเถิดหม่อมฉันมีวิธีจัดการกับศึกนี้เพียงแค่ให้ทุกคนในเมืองใช้แป้งถั่วราชมาศปิดช่องหูให้สนิทอย่ามีสิงคำรนก็จะรังจะทำลายฝูงสัตว์พวกมันกันเองพระเจ้าค่ะ
1: ครั้นได้เวลาทุกคนในพาราณสีก็อุดหูด้วยแป้งถั่วราชมาศจนไม่ได้ยินสรรพเสียงใดๆเมื่อกองทัพสัตว์ร้ายเข้ามาประชิดกำแพงพระนครจึงไม่ได้มีใครเกรงกลัว
3: เข้ามาเลยเจ้าสัตว์ร้ายแผนของเจ้าทำอะไรพวกเราไม่ได้หรอกสัตว์เดรัจฉานนึกจะสู้มนุษย์อย่างพวกเราได้
1: จิ้งจอกเจ้าเล่ยืนท้าทายอวดศักดาอยู่นานจนมันแน่ใจว่าถึงเวลาต้องใช้กำลังราชสีตีเมืองก็ออกคำสั่ง
0: เฮ้ยเจ้าราชสีห์เจ้าจงคำรามอย่างที่ใครๆเขาก็กลัวกันสิเปล่งเสียงให้ดังสุดชีวิตของเจ้าเลยนะเอาให้พวกมนุษย์มันหูแตกกันไปเลย
1: ราชสีห์รวมพลังเต็มที่แล้วก็เปล่งเสียงฟ้าผ่าออกมาเป็นระลอกดังสะท้านไปทั่วบริเวณสุนัขจิ้งจอกผู้มีกรรมการอวดศักดาของมันโดยการยืนบนหลังราชสีห์แล้วให้ราชสีห์ยืนอยู่บนหลังช้างอีกทีนั้นเป็นความคิดที่โง่เขลาที่สุดเมื่อราชสีร้องคำรามกึกก้องสัตว์ทุกตัวแม้แต่ช้างก็ไม่สามารถต้านทานเสียงนั้นได้พวกมันดิ้นทุรนทุรายแม้แต่ช้างที่แบกราชสีกับสุนัขจิ้งจอกนั้นด้วยเหมือนกันมันตกใจจนลืมตัวสะบัดทั้งราชสีและสุนัขจิ้งจอกลงสู่พื้นดินอย่างแรง
0: เจ้าช้างป่ะสะบัดข้าลงมาทำไมเนี่ยข้าเป็นนายเจ้านะโอ้ยโอ้ยเจ็บ
1: กองทัพเดรัจฉานแตกตื่นโกลาหลกลับไปอย่างไม่เป็นขบวนเมื่อฝุ่นควันจางลงเจ้าจิงจอกผู้บังเอิญมีอำนาจพระโชคดีก็กลับสู่พื้นดินตามฐานะเดิมในสภาพถูกช้างเหยียบบี้แบนไร้ราคา
0: วิ่งเหยียบซะแบนเลยโอ้ยเจ็บเจ็บไม่น่าเลยตูอยู่เฉยๆก็ดีแล้วไม่น่าคิดเป็นใหญ่เลยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ
1: ในพุทธกาลครั้งนั้นสุนัขจิ้งจอกกำเนิดเป็นพระเทวทัตพระราชาพรหมทัตกำเนิดเป็นพระสารีบุตรโมโรหิตสวยพระชาติเป็นพระพุทธ

0: สกัมมุนาหัญญติปาปะธรรมโมคนมีสันดานชั่วย่อมลำบากเพราะกรรมของตน
1: มหาธรรมกายเจดีย์นี่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆเกิดยากมากเลยต้องมีการมันเกิดขึ้นของพระสมมาสมุทรเจ้ามีการบรรลุธรรมพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดคำสอนต่อเนื่องจนกระทั่งตกทอดมาถึงพวกเราแล้วก็โดยเฉพาะมีการมาเกิดขึ้นพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมณีสดจันทสโรผู้คนพบวิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราได้รู้จักคำว่าธรรมกายในตัวหลังจากที่เลือนลางห่างเหินขึ้นมานานหลังจากพุทธปรินิพพานไปแล้วเนี่ยให้กลับมาใหม่และโดยเฉพาะได้วิชาธรรมกายนี่แหละทำให้เราสาวไปหาเหตุของต้นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานชีวิตก็ได้ศึกษาเรียนรู้จากคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผ่านคุณยายอาจารย์นี่นะเรื่อยไปเลยเนี่ยแล้วก็ได้รูปทรงอย่างเนี้ย
0: มหาธรรมกายเจดีย์หรือมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์มงคลนามแห่งมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ที่จะสถิตสถาพรนานนับพันปีสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537ในส่วนของพุทธรัตนะตั้งแต่บนยอดโดมและเชิงลาดลงมาได้ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อผู้สร้างไว้ที่ฐานองค์พระทุกองค์เรียงรายอย่างเป็นระเบียบงดงามอารามเรืองด้วยรัศมีสีทองที่เปล่งออกจากองค์พระปฏิมากร นับล้านองค์ผสานกับลำแสงสีทองอันเจิดจ้าของดวงอาทิตย์สะท้อนให้เห็นพุทธศิลป์อันเรืองโรจน์อลังการประหนึ่งดินแดนแห่งพระพุทธเจ้าใครเห็นแล้วย่อมจะบังเกิดมหาปีติปลาบลื้มยังความศรัทธาเลื่อมใสอย่างยิ่งนับเป็นมหาทัศนานุตริยะอันเป็นบุญตาทุกครั้งที่น้อมใจบูชามหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ย่อมเป็นทางมาแห่งมหาอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติจึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจทุกท่านร่วมสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรได้ทุกวันมาร่วมหมุนจักรแห่งธรรมเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองและพระพุทธศาสนาเจริญมั่นคงสถาพรตลอดไปด้วยกันนะครับ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: แม้เราจะเป็นคนดีแต่ถ้าเราไปคบกับคนชั่วเนืองๆนั้นสักวันหนึ่งเราต้องได้กระทำความชั่วดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่ายังเวเสวติตาทิโสคบคนเช่นไรย่อมเป็นคนเช่นนั้น
1: หลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะกะคะเนให้เลือดลมในตัวของเราเดินได้สะดวกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันให้ท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วมันจะไม่ค่อยจะเมื่อยขยับให้ดีทีเดียวของใครของมันปรับให้ดีแล้วก็เริ่มต้นอย่างง่ายๆหลับตาเบาๆพอสบายก็ให้สังเกตดูและใช้เวลาสักหนึ่งนาทีสังเกตทั้งท่านั่งทั้งการหลับ

ไม่สุขแต่ก็ไม่ทุกข์มีสังเกตสำหรับผู้ที่ทำมาตั้งนานก็ดีเนี่ยมันยังไม่ได้ผลสักทีแล้วเพิ่งจะมาใหม่ก็จะได้ฝึกกันไปพร้อมๆกันมาปรับลงแก้ไขวิธีการตรงนี้เรายอมที่จะเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งนะเพราะว่าถ้าทำถูกวิธีแล้วมันง่ายสมาธิไม่ใช่ยากเกินไปนะมันอยู่ในระดับที่ทุกคนนะสามารถทำได้ยกเว้นคนมีความผิดปกติทางด้านจิตใจนั่นแหละคนป่วยไม่มีแขนไม่มีขานอนป่วยยังทำได้แต่เรามีทุกอย่างพร้อมแต่เราทำไม่ได้แปลว่าเราคงยังทำไม่ถูกวิธีการไม่ถูกหลักวิชาเราต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้อย่างง่ายๆยอมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นเหมือนเรามาเริ่มต้นการฝึกใจให้หยุดนิ่งเพื่อใจเป็นสมาธิใหม่ๆและยอมตรงนี้เพราะฉะนั้นทุกส่วนต้องผ่อนคลายตอนนี้เราได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นมีอยู่ในตัวของเราหมดแต่ทำไมเราจึงยังทำไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรตรงนี้เราก็ต้องย้อนกลับมาศึกษาดูว่าเราได้ผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเนี่ยครบถ้วนไหมหรือว่าสักแต่ว่านั่งๆไม่อย่างนั้นเองบอกว่าให้ผ่อนคลายให้หลับตาเบาๆแต่เราหลับตาปีเลยปิดสนิทไปบีบเปลือกตากดลูกในตาลงไปเพื่อจะมองดูในท้องแล้วจะเค้นภาพขึ้นมาเพื่อจะให้มันชัดเหมือนเราลืมตามองดูภาพภายนอกพอเราอยากจะให้ชัดเราก็ต้องหยีตานะเราติดนิสัยตรงเนี้ยเราคงเข้าใจว่าเอาวิธีการอย่างเนี้ยมาใช้คงจะได้เหมือนกันมั้งเพราะเราคิดเอาเองอย่างนี้แหละจ้าเราจึงเลื่อนการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวนะไปเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายๆปีเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องมาปรับวิธีการให้ถูกต้องมาปรับกันใหม่วันเวลามันผ่านไปอายุเราเพิ่มขึ้นแต่ความสดชื่นร่างกายเรามันลดลงความแข็งแรงร่างกายมันก็ลดลงเรามีเวลาเหลือกันอีกไม่มากแล้วนะมาปรับวิธีการกันจะเริ่มต้นแบบนักเรียนอนุบาลนี่แหละเรายอมตนเป็นนักเรียนอนุบาลที่แท้จริงเหมือนนักเรียนอนุบาลที่อยู่ทางโลกครูบาอาจารย์แนะนำให้ทำอะไรเราก็ทำกันไปอย่างนั้นด้วยใจที่อินโนเซนต์นี่ก็เช่นเดียวกันเรามายอมตรงนี้กันสักนิดหนึ่งมาปรับการนั่งปรับการวางมือปรับการวางเปลือกตาปรับการวางใจใจที่เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมนั้นน่ะจะต้องไม่ผูกพันกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นในคนสัตว์สิ่งของน่ะต้องไม่ผูกพันที่เราได้ยินได้ฟังว่าไม่อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเราฟังกันจนชินแต่เราก็ยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ท่านสอนไม่ให้ไปยึดมั่น

ให้ปลดให้ปล่อยให้วางเราไปผูกพันไปนึกถึงในสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายเป็นอย่างนี้ทุกสิ่งเนี่ยแม้แต่โลกใบนี้เนี่ยไปผูกพันไปยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นมายาวนานตั้งแต่เราเกิดมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์มีความสุขที่แท้จริงดังนั้นท่านถึงได้สอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางในคนในสัตว์สิ่งของโลกใบนี้ยังถึงการจะต้องเสื่อม

ายได้กลับวินาศแต่เราก็ได้ยินได้ฟังกันมาเยอะแม้ร่างกายของเรานี้ก็จะต้องไปสู่จุดสลายสักวันหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านถึงสอนให้ปลดให้ปล่อยให้วางวางแม้กระทั่งความคิดว่าเราจะต้องเอาให้ได้อย่างจริงจังและคาดหวังว่าวันนี้เราจะนั่งได้ดีกว่าเมื่อวานดีกว่าทุกๆวันความคิดชนิดนี้แม้เป็นกุศลธรรมก็ไม่ควรคิดอีกเหมือนกันก็แปลว่าเราก็ไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรไม่ว่าจะบวกหรือลบให้หยุดตรงกลางๆ

ผ่านมาในใจตลอดเวลาเราก็ต้องใช้สองคำคือช่างมันเราต้องยอมรับว่าในชีวิตประจำวันทุกๆวันที่ผ่านมาเราเก็บประสบการณ์เหล่านั้นมาเป็นภาพมันก็สั่งสมอยู่ในใจถึงคราวที่มันจะคลี่คลายเนี่ยมันก็จะฉายมาให้เราเห็นเป็นภาพถ้าหากว่าเราไปผูกพันกับมันมันก็ฟุ้งซ่านถ้าไปต่อต้านไม่ให้มันคิดมันก็อึดอัดก็ทุรนทุรายเราจะได้ให้ทำตัวเหมือนท่อน้ำเนี่ยท่อน้ำคืออยู่เฉยๆปล่อยให้น้ำมันผ่านไปท่อทานของใจกับเหมือนกันเราก็ปล่อยให้ความคิดเหล่านั้นมันผ่านไปแล้วเราไม่ต้องไปคิดต่อเฉยๆทำเฉยๆกับมันนิ่งๆเราได้รับคำแนะนำว่าให้นึกถึงบริกรรมนิมิตเพชรสักเม็ดหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่ง

ง่ายๆอย่างนี้แหละแต่เรามักจะฟังผ่านๆกันไปพอฟังผ่านเข้าชีวิตเราก็ทุกข์ทรมานเหมือนนั่งฟรีกันไปทุกครั้งเมื่อยฟรีนั่งฟรีได้แต่ขันติบารมีเพราะฉะนั้นมันหมดเวลาที่เราจะต้องสูญเสียไปกับอย่างนั้นแล้วเรามาปรับวิธีการใหม่เนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรใหม่บอกไปทุกครั้งที่เจอกันนั่งให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายสบายไม่ต้องไปควานหาอะไรในที่มืดใจนิ่งนิ่งเฉยให้ใจเนี่ยอยู่กับตัวมันแปลกถ้าใจเนี่ยมาอยู่ภายในตัวของเรากายมันจะเบามันจะโล่งมันจะโปร่งมันจะเบาสบายถ้าใจไปนึกถึงสิ่งข้างนอกอาจจะนึกถึงนกที่บินไปในอากาศตัวมันก็ไม่เบาเหมือนนกจะนึกเหมือนสำลีปุยนุ่นที่โดนแรงลมพัดแล้วมันล่องลอยไปบนท้องฟ้าในอากาศกายมันก็ไม่เบาจะนึกถึงเมฆที่เลื่อนลอยไปบนท้องฟ้ามันก็ยังไม่เบาอยู่ดีนี่มันแปลกนะลูกนะไปนึกเรื่องข้างนอกเนี่ยยากที่จะทำให้กายเบาเลยก็ใจเบามันยากมากเรื่องบินได้บนท้องฟ้าไปนึกยังไงกับมันก็ไม่เบาวิธีที่จะให้ใจเบาๆมันต้องเอาใจเราเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวให้ไปอยู่ในตัวของเราเนี่ยตั้งแต่ปากจ้องจมูกหัวตากลางกักศีรษะเพดานปากจ้องปากอาหารสำลักกลางท้องระดับสะดือเหลือเนื้อสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะดีที่สุดคืออยู่ในกลางท้องนะนิ่งๆและอยู่ระดับนั้นไปเรื่อยๆแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเวลาถูกส่วนเนี่ยมันก็จะมีปรากฏการณ์กันที่ร่างกายคือตัวมันจะโล่งโปร่งเบาสบายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็เป็นรางวัลสำหรับการนั่งในแต่ละครั้งแล้วเราก็จะมีความรู้สึกพึงพอใจเออแม้ยังไม่เห็นอะไรก็รู้สึกเออนั่งแล้วดีนะมีรางวัลโล่งโปร่งเบาสบายแต่เดิมในความรู้สึกของเราต้องฝืนต้องพยายามที่จะนั่งสมาธิเพราะตั้งใจเอาไว้แล้วบ้างรับปากกับพระอาจารย์ไว้บ้างอะไรต่างๆนั้นแต่พอเราทำถูกวิธีการแล้วได้ผลคือโล่งตัวโล่งโปร่งเบาสบายความสมัครใจหรืออยากจะนั่งมันจะเกิดขึ้นมาเองมันจะมีความพึงพอใจว่าโอ้ดีจังแล้วไม่คำนึงถึงเรื่องการเห็นแล้วล่ะพอถึงตรงนั้นแล้วอยากจะนั่งนุ่มๆเบาๆไปนานๆอยากจะนั่งนุ่มเบาๆไปนานๆก็ให้เราพึงพอใจในระดับนี้ไปก่อนแม้ไม่มีภาพอะไรให้เราเห็นแม้ไม่มีปรากฏการณ์อะไรใหม่ๆให้เราดูแม้ได้ยินเพื่อนนักเรียนเขามีผลการปฏิบัติก้าวหน้ากว่านี้เนี่ยเราก็ยังรักษาความสงบของใจได้ไม่เล่าร้อนยังสงบได้อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชาแล้วก็ฝึกให้ชำนาญให้ไปสู่จุดนี้บ่อยๆนิ่งนุ่มนานนิ่งนุ่มนานขึ้นจนกระทั่งมันนิ่งแน่นแน่นในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอึดอัดแปลว่ามันนิ่งติดแน่นในตัวในกลางกายมากเข้า
และกายจะรู้สึกขยาย

มันไม่เป็นของหยาบแล้วมันเหมือนเป็นของละเอียดคล้ายๆเปลี่ยนจากของแข็งมาเป็นแก๊สละเป็นของเหลวเป็นแก๊สไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนสภาวะโดยการนำใจมาหยุดนิ่งๆอย่างนี้จากหยาบก็ไปสู่ความละเอียดไปเรื่อยๆเหมือนวัตถุจากของแข็งมาเป็นของเหลวจากของเหลวมาเป็นไอเป็นแก๊สอย่างนั้นแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั่งนอนยืนเดินฝึกกันไปฝึกกันไปเรื่อยๆมันก็มาถึงตรงนี้ได้เร็วขึ้นแล้วก็นานขึ้นจนกระทั่งถึงระดับที่เราเริ่มสัมผัสกระแสแห่งความสุขภายในเนี่ยที่แตกต่างจากความเข้าใจว่าเป็นความสุขในภายนอกเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนทีเดียวกระแสแห่งความสุขนี้ก็จะยิ่งช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากนั่งไว้อย่างนี้นานๆโดยไม่อิ่มไม่เบื่อเลยนะเมื่อความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นคือไม่อิ่มไม่เบื่อต่อการนั่งมันเป็นสัญญาณแล้วแหละว่าไม่ช้าเราจะเข้าถึงแสงสว่างภายในจิตจะบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นความสว่างจะเกิดขึ้นเป็นแสงสว่างภายในที่นุ่มเนียนตาทีเดียวละมุนใจและจะทำให้เราเห็นภาพภายในขึ้นป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บเกิดขึ้นเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวหายอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็ต้องอย่าไปคิดอะไรมากมาให้เห็นแล้วก็ดูไปหายก็ช่างมันที่ต้องทำความเข้าใจและจำทุกถ้อยคำนะลูกนะมันจะได้ไม่ช้านะมีมาให้เห็นตอนแสงสว่างเกิดขึ้นแวบหนึ่งแล้วก็เฉยเฉยแวบมาแล้วก็แวบไปก็เฉยเฉยจะมาข้างหน้าข้างๆ ข้างหลังข้างไหนก็ช่างเถิดเรานิ่งอยู่ตรงกลางท้องเราที่เดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูหรือหวงแหนภาพนั้นยิ่งหวงแหนก็ยิ่งหนีหายไปเลยใจเราจะต้องอยู่ที่เดียวที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดในกลางท้องนั้นเฉยๆมันก็แวบไปแวบมาแวบมาให้เห็นได้นานขึ้นนานขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อเรามีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเพิ่มขึ้นไม่ช้าเราก็จะควบคุมมันได้เมื่อเราเป็นสารถีชั้นดีที่ควบคุมการขับรถใจเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแปลงหน้าข้างหลังหรือหยุดนิ่งได้จะควบคุมเหมือนควบคุมม้าพยศเหมือนสัตว์เลี้ยงได้แล้วก็เพื่อฝึกไปเรื่อยๆใจติดนิ่งเดี๋ยวก็มีประสบการณ์ภายในใหม่ๆมาให้เราดูเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะยากตอนช่วงแรกๆดังนั้นเรายอมตนของเราเป็นนักเรียนอนุบาลทุกๆวันให้เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆละเอียดลุ่มลึกขึ้นไปตามลำดับจะรู้เห็นอะไรไปตามความเป็นจริงคือสิ่งที่มีจริงอยู่แล้วเราก็จะได้เข้าถึงภายในนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเพราะฉะนั้นในตอนช่วงนี้เนี่ยเราทดลองบทเรียนเรามาทบทวนและลองทำดูอย่างสบายๆด้วยใจที่เบิกบานให้ใจใสๆอย่างนี้จะได้เป็นทางมาแห่งความบริสุทธิ์ของเรา

สัพเพพุทธาภะระปัตตาปัจเจกานันทิยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาปุตตะสะตะเนอโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติ

ลูกเป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นลูกคนเล็กมีพี่สาว2คนตัวลูกกับพี่สาวคนที่2เป็นฝาแฝดกันขณะแม่กำลังตั้งท้องตัวลูกกับพี่สาวฝาแฝดแม่ก็มาเป็นมะเร็งในปากตรงบริเวณกรามช้างคือฟันกรามด้านในรักษาจนหมดเนื้อหมดตัวแม้แต่องค์น้ำก็ต้องขายจนสุดท้ายไม่มีแม้แต่ยาแก้ปวดจะรับทานเราไม่มีเงินไปหาหมอแม่ทนทรมานอยู่กระทั่งลูกและพี่สาวฝาแฝดอายุได้10เดือนแม่ก็เสียชีวิตก่อนแม่เสียชีวิตแม่ได้เอ่ยปากฝากลูกไว้กับคุณป้าคือพี่สาวของแม่ซึ่งตอนนั้นยังไม่แต่งงานคืนแรกที่แม่เสียชีวิตป้าบอกว่าเห็นแม่มาไกวเปลลูกด้วยโอ้น้ำใจแม่นี่เหลือเกินหลังจากแม่เสียชีวิตพอได้นำตัวลูกพี่สาวฝาแฝดไปฝากคุณยายและคุณป้าเลี้ยงอีก2ปีต่อมาคุณยายได้จัดการให้คุณป้าแต่งงานกับพ่ออ้าวแล้วกันเพื่อเห็นแก่หลานทั้ง3คนลูกเลยต้องเรียกแม่คนใหม่ซึ่งมีศักดิ์เป็นป้าว่าแม่ป้าพ่อกับป้าก็มีลูกใหม่ด้วยกันอีก3คนพ่อของลูกเป็นช่างตัดผมสมัยหนุ่มๆเคยสูบบุหรี่แล้วดื่มเหล้ามาเลิกตอนอายุได้35ปี

พ่อต้องฆ่าไก่ไหว้บรรพบุรุษทุกปีเคยบวชตามประเพณีแล้วจะทำบุญกับวัดข้างบ้านโดยจะตักข้าวและแกงใส่ปิ่นโตนำมาตั้งไว้ที่หน้าบ้านลูกศิษย์วัดก็จะมาเอาทุกวันอายุได้68ปีพ่อก็ป่วยเป็นโรคมะเร็งที่ขั้วปอดเป็นอยู่ประมาณ2ปีก็เสียชีวิตป้าเป็นคนใจประเสริฐได้เลี้ยงดูตัวลูกและพี่สาวทั้งสองมันก็เลี้ยงลูกแท้ๆของท่านแต่ลูกไม่มีความรู้สึกว่าขาดแม่เลยเมื่อป้าอายุได้76ปีจู่ๆป้าก็ปวดหัวมากหายใจไม่ออกน้ำลายฟูมปากปวดหัวทุกวันหมอพบว่าเส้นเลือดฝอยในสมองแตกและเส้นเลือดใหญ่ปูดใกล้จะแตกลูกจึงตัดสินใจไปที่ศูนย์กระดูกไม่ไกลบ้านทำบุญสร้างพระให้ป้าทันทีหลังจากนั้นป้าเข้ารับการผ่าตัดผลการผ่าตัดไม่มีโรคแทรกซ้อนอาการดีวันดีคืนเป็นอัศจรรย์ดีขึ้นยังผิดหูผิดตาต่างกับตอนก่อนเข้าโรงพยาบาลมากตัวลูกเองแต่งงานมาปี2523มีลูกชาย2คนสามีเป็นครูพระศึกษาเป็นคนรักครอบครัวไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนแต่ผิดศีลข้อหนึ่งคือเขาจะฆ่าไก่ไหว้บรรพบุรุษทุกปีนอกจากนั้นยังชอบปลามากๆไม่ได้ชอบดูปลาเฉยๆนะคะแต่ว่าเขาชอบยิงปลาด้วยปืนยาวขนาดจุด22ปลาที่ยิงคือปลาช่อนปลาชะโดเขายิงมาทำอาหารแล้วก็แบ่งเพื่อนบ้านแต่ไม่เคยขายฝีมือเป็นที่ยอมรับของคณะครูทั้งในโรงเรียนและต่างโรงเรียนนอกจากปลาแล้วนี่ก็ยังมีตภาพน้ำที่เขาชอบจับมาทำเป็นอาหารอีกครั้งหนึ่งเขาจับตภาพน้ำตัวขนาดใหญ่ได้แล้วนำมันไปเผาทั้งเป็นมันดิ้นทุรนทุรายอยู่ในกองไฟเสร็จแล้วก็แล่เนื้อนำไปขายโอ้หยองในปี2539มีก้อนเนื้อแข็งนูนขึ้นที่หลังกกหูของสามีแต่เขาไม่ไปหาหมอเพราะเคยมีก้อนแข็งลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เกิดขึ้นบริเวณใต้ผิวหนังตามแขนของเขาหมอบอกว่าเป็นก้อนไขมันเขาก็จึงคิดว่าก้อนเนื้อแข็งนูนที่หลังกกหูนี่คงเป็นก้อนไขมันมั้งจึงปล่อยไว้อย่างนั้นกระทั่งเวลาผ่านไป1ปีก้อนเนื้อก็โตขึ้นเท่าไข่ไก่พอไปตรวจจึงพบว่าเป็นมะเร็งที่หลังโพรงจมูกระยะที่3แล้ว8เดือนต่อมาก็มีก้อนเนื้อปูดขึ้นที่กกหูอีกข้างหนึ่งหมอได้ทำการฉายแสงให้อีก40ครั้งและให้คีโมก่อนจะเสียชีวิตได้2เดือนสามีก็ต้องเจาะคอใส่ท่อช่วยหายใจต้องเจาะท้องเพื่อให้อาหารทางสายยางช่วงนั้นหน้าเขาบวมมากเหมือนปลาชะโดที่เขาเคยยิงลูกยังได้นำสามีมาดูแลเองที่บ้านกระทั่งต่อมาต้องเข้านอนโรงพยาบาลเพราะเนื้อบริเวณท้องที่เจาะให้อาหารเปื่อยจนสายหลุดบ่อยๆลูกชายลูกเดียวบ่อยเขานึกถึงพระเขาพยักหน้าแต่พอบ่ายสองเขาอารวาสเหมือนเห็นใครและเริ่มดิ้นทุรนทุรายลูกเห็นอาการสามีแล้วคิดว่าไม่รอดแน่ไม่อยากเขาทรมานจึงปรึกษาแพทย์ท่านหนึ่งซึ่งสนิทกันว่าให้ฉีดยาให้เขาไปอย่างสงบแต่หมอก็ไม่ทำคือนั้นลูกหลับไปจนเช้าตีห้าลูกตื่นมาเห็นสามีนอนเงียบคิดว่าหลับจึงรีบออกมาโทรศัพท์แต่ว่าเมื่อลูกกลับมาอีกครั้งเห็นพยาบาลเช็ดตัวบอกว่าสามีเสียชีวิตแล้วหลังจากสามีเสียชีวิตไปได้ประมาณ6เดือนลูกช้างลูกก็บวชพระลูกฝันเห็นสามีมานั่งรอตัวลูกอยู่ที่เต็นท์รอบวชสภาพเหมือนคนป่วยมีเหงื่อเต็มหน้าวันที่5พฤศจิกายน2547ลูกก็ได้ติดจานดาวธรรมถัดมาอีก2วันคือวันที่7พฤศจิกายนลูกก็ได้มาวัดพระธรรมกายเป็นครั้งแรกเพื่อมาร่วมงานทอดกฐินประจำปี2547ต่อมาลูกก็ได้รับเป็นประธานกฐินในปี2548จำนวน 1S ซึ่งตอนนั้นลูกก็ยังไม่มีเงินเลยคืนนั้นเสร็จจากนั่งสมาธิลูกก็ล้มตัวลงนอนขณะกำลังเคลิ้ม

ูกเห็นหลวงปู่สดอยู่ในท้องพร้อมกับดวงแก้วขนาดเล็กแขวนคอได้ทักหุ้มด้วยโลหะสีทองและจิตลูกคิดว่าหลวงปู่ให้ดวงแก้วดวงนั้นแก่ลูกเดี๋ยววันนั้นถัดมาลูกไปที่สูงกลิมิตตั้งใจนำเงินไปทำบุญรัตนบัลลังก์ของปู่พอไปถึงสูงก็มีแม่ชีท่านหนึ่งนำลูกแก้วแบบที่ลูกเห็นในฝันทุกอย่างมาให้แก่ลูกและในปี2548นั้นลูกก็สามารถรวบรวมเงินทั้งทำเองและบอกบุญทำกฐินได้จนครบ 1S หลังกลับจากทอดกฐินพอนั่งสมาธิเสร็จลูกก็เอนตัวลงจะนอนขณะหลับตานั้นลูกเห็นในจิตว่าสามีเดินเข้ามาจับมือลูกมองลูกด้วยสายตาขอบคุณเขาแต่งตัวเรียบร้อยมีหน้าตาสดชื่นลูกคิดว่าเขาคงได้รับบุญกฐินที่ลูกได้ทำในวันนี้แล้วตอนทำบุญลูกก็ได้นึกถึงเขาแล้วอุทิศบุญไปให้เขาค่ะตอนลูกและพี่สาวฝาแฝดแม้จะเกิดในเวลาไล่เรียกกันเป็นฝาแฝดแต่ชีวิตของเราต่างกันพี่สาวฝาแฝดมีชีวิตสุขสบายกว่าลูกในทุกๆด้านนี่ก็เป็นเรื่องแปลกเนาะมีฐานะการเงินที่ดีต่างจากตัวลูกที่ต้องทำงานเหน็ดเหนื่อยด้วยตัวเองมาตลอดไม่จะเคยประสบกับเรื่องดีมากๆอยู่ 2-3 ครั้งแต่ก่อนจะได้มานั้นก็ต้องทุกข์สุดๆก่อนเสมอตอนนี้ลูกมีที่ดินผืนหนึ่งที่ยังไม่เคยได้ประโยชน์จากที่ดินผืนนั้นเลยแต่ย่านนั้นจะมีชนต่างศาสนาทั้งหมดลูกก็ถูกเขาพยายามขอซื้อที่ดินในราคาถูกอีกเรื่องที่ติดอยู่ในใจคือที่สาวฝาแฝดและตัวลูกก็เคยทำแท้งมาเหมือนกันแต่พี่สาวฝาแฝดเคยตั้งท้องแล้วตกเลือดหมอจึงทำแท้งให้แต่ตัวลูกได้ติดหัดเยอรมันในช่วงที่กำลังตั้งท้องหมอเห็นว่าลูกที่อยู่ในท้องจะอันตรายจึงฉีดยาให้เด็กในท้องเสียชีวิตไปคำถามกรรมใดทำให้พ่อของลูกเป็นมะเร็งที่ขั้วปอดพ่อตายแล้วไปไหนคะรับบุญที่ลูกทิศให้ได้หรือไม่กรรมใดทำให้แม่ของลูกเป็นมะเร็งตรงกรามช้างคะทำไมแม่ต้องมาเป็นมะเร็งตอนกำลังตั้งท้องตัวลูกและพี่สาวฝาแฝดคะแม่ตายแล้วไปไหนได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่คะกรรมใดทำให้ป้าป่วยเป็นโรคเส้นเลือดฝอยในสมองแตกและเส้นเลือดใหญ่เกือบแตกที่ไม่แตกเพราะเหตุใดคะที่มีการดีขึ้นเป็นอัศจรรย์หลังผ่าตัดเพราะบุญที่ลูกได้สร้างพระให้ใช่หรือไม่คะกรรมใดทำให้สามีลูกเป็นโรคก้อนไขมันขึ้นตามแขนและป่วยเป็นโรคมะเร็งที่หลังโพรงจมูกมีก้อนเกิดขึ้นที่หลังกกหูทั้งสองข้างและถูกฉายแสงจนคอดำถูกเจาะคอเจาะท้องหากหมอทำการฉีดยาให้เขาตายอย่างสงบตามที่ลูกบอกลูกจะมีวิบากกรรมมากน้อยอย่างไรคะสามีของลูกเสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่ลูกหลับอยู่หรือช่วงที่ลูกตื่นมาโทรศัพท์คะเขาตายแล้วไปไหนคะได้รับบุญที่อุทิศไปให้หรือไม่ขณะที่ลูกชายบวชสามีของลูกได้มาเข้าฝันลูกจริงหรือไม่คะแล้วเข้ามาทำไมคะที่ลูกฝันเห็นเขาในจิตตอนหลังจากกลับจากทอดกฐินที่วัดในปี2548นั้นเป็นความจริงหรือไม่ลูกทำกรรมใดมากว่าที่จะทำงานแต่ละอย่างได้สำเร็จจึงเหนื่อยกว่าคนอื่นมากและจะแก้ผังนี้ได้อย่างไรคะเหตุใดลูกและพี่สาวจะมาเกิดเป็นฝาแฝดกันแต่ทำไมพี่สาวฝาแฝดลูกจึงมีชีวิตที่ดีกว่าสุขสบายกว่าลูกมากทั้งๆที่เราก็เกิดในเวลาไล่เลี่ยกันและกรรมใดเราต้องมาทำแท้งเหมือนกันแต่คนละเหตุผลคือตัวลูกทำแท้งเพราะติดตัวลูกติดหัดเยอรมันส่วนพิสาฝาแฝดทำแท้งเพราะตกเลือดผลกรรมจะได้รับต่างกันอย่างไรการที่ลูกทำแท้งลูกไปโดยไม่ได้ตั้งใจแต่ลูกได้สร้างเพราะทำกรรมจำตัวไว้จะปิดอบายให้ลูกได้หรือไม่คะลูกควรแก้กรรมนี้อย่างไรคะและเด็กที่ถูกทำแท้งไปเกิดหรือยังคะได้รับบุญที่ลูกที่ไปให้หรือไม่ที่ลูกฝันในหลวงปู่พร้อมกับดวงแก้วและลูกก็ได้ลูกแก้วมาลักษณะเหมือนที่เห็นในฝันเป็นเพราะเหตุ

0: ใดคะลูกมีสายบุญมากับหลวงปู่หรือไม่อย่างไรคะตัวลูกเองและลูกชายทั้งสองได้มาสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรลูกชายทั้งสองมีผังบวชตลอดชีวิตหรือไม่คะหลับตาฝันเป็นตุ้มตาตื่นขึ้นมา
1: ขาวหนึ่งที
0: แล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้าพ่อเป็นมะเร็งที่ขั้วปอดละกรรมฆ่าสัตว์ไหว้เจ้าและทำอาหารเราต้องกรรมสูบบุหรี่ทั้งในอดีตและปัจจุบันมารวมส่งผลจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวามีบ้านหลังเล็กๆเพราะมีบุญทำตามประเพณีและสงเคราะห์โลกอยู่บ้างมาช่วยเอาไว้ทำให้กรรมฆ่าสัตว์ดังกล่าวยังไม่ส่งผลที่จะทำให้ไปอบายได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้มีสภาพดีขึ้นทุกด้านจ้ะให้ทำบุญอุทิศไปให้บ่อยๆจ้ะแม่เป็นมะเร็งกรามช้างเพราะเป็นวจีกรรมบวกกรรมปานาติบาตในอดีตประสงค์ผลจ้ะก็เรื่องมาอยู่ว่าชาตินั้นท่านเกิดในสังคมเกษตรกรรมแต่เป็นคนปากจัดมักชอบด่าว่าผู้ใหญ่ด่าว่าผู้ทรงศีลบ่อยๆกรรมกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารและฆ่าขายด้วยประสงค์ผลในจังหวะที่กำลังตั้งท้องโตลูกและฝาแฝดผู้พี่เป็นกรรมส่วนตัวของท่านไม่เกี่ยวกับตัวลูกทั้งสองจ้ะตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาวนเวียนด้วยความห่วงใยลูกทั้งสองตอนเด็กๆต่อมาเมื่อลูกโตแล้วก็หมดความอาลัยอาวรณ์แล้วนะก็คลายความผูกพันอีกทั้งหมดกรรมด้วยแล้วจึงไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์แล้วจ้ะไม่อาจจะรับบุญได้จ้ะป้าเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกเพราะกรรมฆ่าสัตว์ทำอาหารทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลแต่บางครั้งก็ทุบหัวปลาเป็นต้นจ้ะนี่กรรมเก่าของปลาแต่กรรมใหม่ของป้านี่แต่เลือดใหญ่เกือบแตกแต่ไม่แตกเพราะบุญที่ทำตามประเพณีและบุญที่เคยทำทานโดยเภสัชยารักษาโรคแด่พระภิกษุและคนยากจนทั่วไปมาช่วยไว้เห็นไหมจ๊ะรวมทั้งบุญที่ลูกได้สร้างไปท่านด้วยจ้ะจึงทำให้มีการดีภายหลังการผ่าตัดจ้ะสามีเป็นโรคก้อนไขมันขึ้นตามแขนและป่วยเป็นโรคมะเร็งขึ้นที่หลังโพรงจมูกก้อนเกิดขึ้นที่หลังกกหูทั้งสองถูกฉายแสงยิงคอดำถูกเจาะคอเจาะท้องเพราะกรรมฆ่าสัตว์ในอดีตจะเป็นพื้นนี่มรรคกรรมฆ่าสัตว์ในปัจจุบันที่ทำเป็นอาจินทั้งเชือดทั้งสับทั้งฆ่าโดยการยิงสัตว์ต่างๆเป็นต้นมารวมส่งผลให้มีอาการดังกล่าวและทุกข์ทรมานมากจ้ะหากหมอฉีดยาตามที่ลูกบอกเพื่อเขาตายอย่างสงบนั้นก็จะมีกรรมแค่แต่หากลูกมีอาการทรมานจนใกล้จะตายก็จะมีญาติหวังดีเนี่ยหวังให้ลูกไปดีโดยก็จะบอกหมอให้ทำดังนี้บ้างนั่นแหละจ้ะสามีเสียชีวิตตอนลูกหลับแล้วจ้ะตายแล้วก็วนเวียนเป็นภูมิเทวาระดับกายสัมภเวสีลำบากในช่วงแรกแต่ยังไม่แปรบายเพราะมีบุญบวชเนี่ยและบุญที่ทำตามประเพณีซึ่งเขานึกได้เนี่ยมาคุ้มเอาไว้จ้ะเห็นไหมนี่ไงทำไมเราต้องทำบุญนี่เอาไว้นึกถึงบุญเนี่ยเพื่อให้บุญช่วยแต่ว่าเมื่อได้รับบุญที่อุทิศไปให้ก็มีสภาพดีขึ้นไปเรื่อยๆในปัจจุบันก็มีบ้านอยู่เป็นของตัวเองแล้วมีอาหารที่มีเสื้อผ้าเป็นต้นจ้ะขณะที่ลูกชายบวชนั้นลูกฝันเห็นเขาก็เป็นเรื่องที่เกิดจากจิตนิวรณ์เพราะมีความผูกพันกับสามีจึงทำให้ฝันไปทุกครั้งจ้ะแต่สามีก็ได้รับบุญที่อุทิศไปให้ดังกล่าวแล้วจ้ะลูกกว่าจะทำงานสำเร็จแต่ละอย่างต้องเหนื่อยมากกว่าคนอื่นละในอดีตเวลาจะสร้างบุญมักจะคิดช้าอยู่นั่นแหละลังเลอยู่ว่าจะทำดีหรือไม่ดีกว่าจะทำก็ลำบากถ้าทำก็ทำไม่มากกลัวจนเงี้ยเมื่อกำลังบุญมีเพียงแค่นี้จึงทำให้ชีวิตมีอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตดังนั้นชาตินี้ก็ต้องรีบแก้ไขปรับปรุงตัวเองในเรื่อง

ของการสร้างบุญให้ถูกหลักวิชาเช่นคิดทำบุญก่อนแล้วก็รีบทำก่อนทำทันทีโดยไม่ลังเลเป็นต้นจ้ะบุญส่งผลก็จะได้สมบัติอย่างง่ายๆคือสมบัติก็ไม่ลังเลที่จะมาหาเป็นเรื่องสำคัญนะจ๊ะเราและพี่สาวมาเป็นฝาแฝดกันพระในอดีตเคยเป็นพี่น้องกันโดยพี่สาวเป็นพี่ตัวลูกเป็นน้องมีความรักกันมากเมื่อทำบุญร่วมกันมักจะอธิษฐานว่าขอให้ได้มาเกิดเป็นพี่น้องกันอีกมาบุญส่งผลพร้อมกันจะมาเกิดเป็นฝาแฝดกันจ้าพี่สาวจะเป็นฝาแฝดมีชีวิตที่สุขสบายกว่าตัวลูกเพราะพี่สาวเวลาทำบุญมักจะทำง่ายกว่าลูกและมากกว่าตัวลูกจ้านี่ทำให้มันง่ายๆสมบัติมันจะได้เกิดขึ้นง่ายทำให้มันมากๆสมบัติจะได้เกิดขึ้นมากลูกและพี่สาวได้มาทำแท้เหมือนกันแต่คนละสาเหตุเพราะตัวลูกติดหัดเยอรมันตัวพี่สาวทำแท้เพราะตกเลือดกรรมทำแท้งอย่างนี้เพราะเหตุสุวิสัยด้วยโรคภัยไข้เจ็บไม่ใช่เจตนาที่จะทำจริงๆจังๆเช่นไม่พร้อมบ้างอ้างว่าไม่พร้อมเลยเอาออกเหมือนทั่วๆไปอย่างนั้นเขาเรียกซึ่งจะมีวิบากแต่นี่มันเกิดด้วยเหตุสุริสัยมันเป็นกรรมของเด็กในท้องแต่ไม่ใช่กรรมของตัวลูกส่วนที่ลูกทั้งสองต้องมาทำแท้งเพราะเศษกรรมที่ไปสนับสนุนคนทำแท้งนำมาส่งผลจ้ะส่วนเรื่องวิบากกรรมก็มีแค่จะต้องแท้งลูกในทำนองนี้อีกหลายชาติแต่ก็มีวิธีแก้ไขคือให้ลูกทำบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆแล้วติดฐานเจตบุญนี้ไปตัดรอนวิบากกรรมจ้ะการที่ลูกทำแท้งโดยไม่ตั้งใจแล้วต่อมาได้สร้างแล้วทำการจำตัวไว้นั้นก็จะปิดอบายให้ลูกได้จ้ะอย่าวิตกกังวลไปเลยแต่เพื่อความสบายใจก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญให้มากๆจ้ะเด็กที่ถูกทำแท้งก็ไปเกิดใหม่เกิดตายเกิดตายหลายรอบแล้วจ้ะจึงรับบุญที่ไปได้บ้างในช่วงรอยต่อตอนก่อนเกิดจ้ะลูกฝันเห็นแม่เด็กคุณหลวงปู่พร้อมกับดวงแก้วแล้วต่อมาก็ได้ดวงแก้วเหมือนในฝันพระบุญที่เคยสร้างไว้ในสายของสายบุญของพระเดชคุณหลวงปู่นั่นแหละจ้าจึงฝันเห็นและได้ดวงแก้วมาจ้าตัวลูกและลูกชายสองสร้างบารมีกับบุคคลมาโดยเป็นกองเสบียงประเภททำตามอารมณ์บ้างเต็มที่บ้างเต็มทีบ้างขยักไว้บ้างจ้าอย่าไปขยักนะทำบุญให้ขยับคือแทนที่จะทำร้อยก็ทำสองร้อยนี่ก็เรียกขยับนะจ้าลูกชายทั้งสองมีผังบวชช่วงสั้นเป็นหลักช่วงยาวเป็นส่วนน้อยจ้ะถ้าจะบวชตลอดชีวิตก็ต้องใช้กำลังใจสูงจ้ะหรือใช้สองคำว่าอย่าศึกไม่ศึกแค่นั้นเองก็บวชได้ตลอดชีวิตแล้วชาตินี้มาเจอกันแล้วให้ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญแล้วอธิษฐานจิตตามติวิทยุสิบรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

ก็รีบตามพระองค์ออกมาทันทีจากนั้นจึงได้โยกสลักยนต์ปิดประตูอุโมงค์นั้นซะทันใดนั้นทั้งประตูใหญ่ประตูน้อยและประตูห้องบรรทมต่างถูกปิดลงพร้อมกันโคมไฟทั้ง101ดวงก็ดับพรึบลงทันทีบรรดาผู้ตามเสด็จที่ยังติดอยู่ในอุโมงค์ต่างตื่นตระหนกตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะสะดุ้งกลัวต่อมรณภัยด้วยกันทั้งสิ้นเมื่อมโหสถปิดประตูอุโมงค์แล้วจึงได้ก้มลงเอามือคุ้ยสายหยิบพระขันขึ้นมาอย่างรวดเร็วครั้นได้จังหวะมโหสถก็รีบกระโดดเข้าจับพระเจ้าจุลนีโดยไม่ให้ทันตั้งตัวพลางข่มขู่ด้วยเสียงอันดังน่าเกรงขามว่ามหาราชจงบอกหม่อมฉันสิว่าสมบัติในชมพูทวีปนี้น่ะเป็นของใครพระเจ้าจุลนีทรงตกพระทัยอย่างยิ่งรีบตรัสตอบอย่างล้นลานด้วยสัญชาตญาณของสัตว์ผู้ยังกลัวต่อมรณภัยว่าสมบัติทั้งหมดน่ะเป็นของเจ้าเจ้าจงให้อภัยเราเถิดเราไม่ต้อง

มฉันให้ตายเสียด้วยดาบเล่มนี้แต่หากพระองค์ประสงค์จะพระราชทานอภัยโทษให้แก่หม่อมฉันก็ขอได้ทรงประทานให้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะกราบทูลดังนี้แล้วมโหสถก็น้อมเอาพระขันนั้นถวายไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าจุลนีพระเจ้าจุลนีทรงรับดาบจากมือของมโหสถด้วยพระหัตถ์ไทยที่เต็มตื้นไปด้วยพระปีติทรงบังเกิดความรักความเมตตาในตัวของมโหสถบัณฑิตอย่างเปี่ยมล้นตรัสด้วยพระสุรเสียงอ่อนโยนว่าพ่อบัณฑิตจงลุกขึ้นเถิดฉันน่ะให้อภัยเธอแล้วเธออย่าได้คิดอะไรเลยแล้วพระองค์ก็ทรงยื่นพระขันคืนให้กับมโหสถมโหสถและพระเจ้าจุลนีต่างจับพระขันร่วมกันต่างฝ่ายต่างกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อกันและกันว่านับแต่นี้ไปเราทั้งสองจะไม่ขอประทุษร้ายต่อกันอีกและจะถือคำมั่นสัญญานี้ไว้ตราบชั่วชีวิตหลังจากที่ให้คำมั่นต่อกันแล้วพระเจ้าจุลนีก็มีพระดำรัสถามมา

าถึงเพียงนี้เหตุไฉนเธอจึงไม่ยึดเอาราชสมบัติของเราซะล่ะมโหสถทูลตอบว่าขอเดชะถ้าหม่อมฉันประสงค์จะได้ราชสมบัติของพระองค์จริงๆหม่อมฉันก็คงปลงพระชนพระราชาที่เหลือซะในวันนี้แต่ที่หม่อมฉันไม่ยอมทำเช่นนั้นเพราะตระหนักดีว่าการทำลายชีวิตผู้อื่นเพื่อหวังทรัพย์และยศเพื่อตนบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่สรรเสริญเลยพระพุทธเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีตรัสว่าพ่อบัณฑิตพระราชาทั้งหมดและข้าราชบริพารของเราบัดนี้ถูกขังอยู่ในอุโมงค์พากันส่งเสียงร้องระงมอยู่ด้วยความกลัวตายขอเธอจงเปิดประตูอุโมงค์เพื่อให้ชีวิตเป็นฐานแก่เขาเหล่านั้นเถอะได้สิพระเจ้า

งทั้งหมดประตูทุกบานจึงถูกเปิดออกพร้อมกับแสงไฟที่สว่างพรึบขึ้นในทันทีพระราชารวมทั้งเหล่าข้าราชบริพารที่ติดอยู่ในอุโมงค์เมื่อทราบว่าพวกตนรอดชีวิตแน่แล้วก็พากันโห่ร้องด้วยความดีใจครั้นแล้วก็รีบกรูออกจากอุโมงค์อย่างไม่รีรอโอ้พ่อมโหสถนี่ถ้าท่านไม่เปิดประตูอุโมงค์อีกเพียงครู่เดียวนะเราทั้งหมดก็จะต้องตายอยู่ในอุโมงค์อย่างแน่นอนแต่เป็นเพราะท่านยอมไว้ชีวิตพวกเราเราทั้งหมดถึงได้รอดชีวิตมาได้นะพระราชาเหล่านั้นตรัสขอบคุณมโหสถด้วยความจริงใจมโหสถกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชพระองค์ทั้งหลายนะโปรดอย่าทรงเข้าพระทัยว่าหม่อมฉันช่วยชีวิตพระองค์ไว้เฉพาะในครั้งนี้เท่านั้นเพราะแม้ในครั้งก่อนพระองค์ทรงดำรงพระชนชีพอยู่ได้ก็เพราะอาศัยหม่อมฉันเช่นกันเมื่อไรกันพ่อบัณฑิตพระราชาเหล่านั้นตรัสซักพระองค์ยังทรงระลึกถึงเมื่อครั้งที่พระเจ้าจุลนีทรงยึดราชสมบัติทั่วชมพูทวีปแล้วทรงจัดพิธีดื่มฉลองชัยบาลได้หรือไม่ล่ะพระเจ้าค่ะมโหสถทูลตอบ

ูลว่านั่นแหละพระเจ้าค่ะที่หม่อมฉันทูลว่าได้ช่วยเหลือพระองค์ไว้นะอย่างไรกันพ่อบัณฑิตจงเล่าต่อไปสิพระราชาเหล่านั้นตรัสถามด้วยความสงสัยขอเดชะพระเจ้าจุลนีนะทรงหลงคำทูลยุยงของเกวัฏจึงคิดจะปลงพระชนพระองค์ทั้งหมดเพราะปรารถนาจะครองความเป็นใหญ่แต่เพียงผู้เดียวพระองค์จึงให้จัดสุราเจือยาพิษเตรียมไว้ให้พระองค์ทรงดื่มฉลองร่วมกันแม้ของเสวยก็ล้วนเจือยาพิษทั้งหมดไม่มีเว้นหม่อมฉันทราบเรื่องนี้จากทูตทหารที่คอยสืบความลับจึงคิดว่าในเมื่อหม่อมฉันยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ไม่ปรารถนาจะเห็นพระองค์ทั้งหลายนะต้องมาสิ้นพระชนลงอย่างน่าอนาถเมื่อไม่อาจนิ่งดูดายได้จึงได้ส่งคนเข้าไปในพระราชอุทยานเพื่อทำลายพิธีนั้นซะเมื่อจัดการทำลายภาชนะทั้งหมดแล้วนะพระองค์ก็ทรงอดดื่มสุราที่เตรียมไว้จึงรอดพระชนมาได้จนถึงบัดนี้อย่างไรล่ะพระเจ้าค่ะส่วนว่าเมื่อมโหสถบัณฑิตได้เปิดเผยความลับในครั้งนั้นทั้งหมดแล้วฝ่ายพระเจ้าจุลนีซึ่งเป็นผู้สั่งการให้เจือยาพิษผสมในสุราและของเสวยในครั้งนั้นเองจะทรงแสดงอาการอย่างไรกับความผิดพลาดที่เคยทำมาโปรดติดตามตอนต่อไป

ทำบุญได้ทุกที่ทุกเวลากับ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกรวดเร็วง่ายปลอดภัยขั้นตอนแรกจะต้องเพิ่มเพื่อน LINE OA วัดพระธรรมกายก่อนนะครับโดยเข้าไปที่ช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าวัดพระธรรมกายจากนั้นดูตรงบัญชีทางการจะขึ้นคำว่าวัดพระธรรมกายซึ่งจะสังเกตเป็นโล่สีน้ำเงินได้รับการยืนยันตัวตนและขึ้นทะเบียนกับทาง LINE OA เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆ LINE OA วัดพระธรรมกายแล้วกดไปที่ห้องแชท

0: ่เมนูล่างขวาให้กดปุ่มไปที่ปุ่มทำบุญหากท่านกดปุ่มนี้เป็นครั้งแรกให้กดอนุญาตเพื่อเป็นการล็อกอินเข้าสู่ระบบจากนั้นให้กดเครื่องหมายบวกทำบุญออนไลน์มุมบนขวาเลือกบุญที่ท่านต้องการซึ่งมีให้เลือกมากมายเช่นบุญกฐินค่าน้ำค่าไฟบูชาเจดีย์เป็นต้นจากนั้นกรอกรายละเอียดที่จะออกไปอนุโมทนาบัตรโดยพิมพ์ชื่อจำนวนเงินที่ต้องการทำบุญรหัสผู้นำบุญหากท่านไม่ทราบรหัสผู้นำบุญสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานงานหรือดูจากใบอนุโมทนาบัตรใบก่อนๆที่ท่านเคยทำบุญไว้แล้วจากนั้นให้ตรวจสอบรายการทำบุญหากท่านต้องการทำบุญเพิ่มเติมสามารถกดปุ่มสีน้ำเงินเพิ่มรายการทำบุญได้ตรวจสอบรายการทำบุญทั้งหมดของท่านจากนั้นเลือกทำบุญด้วยการสแกน QR Code รอ QR Code สักครู่หนึ่งเมื่อได้รับ QR Code สามารถกดปุ่มดาวน์โหลดหรือแคปเจอร์หน้าจอจากนั้นเปิดแอปพลิเคชันของทางธนาคารแล้วเลือกสแกนจ่ายเลือก QR Code ที่ท่านเพิ่งได้ดาวน์โหลดมาจากนั้นทำการจ่ายเงินเมื่อจ่ายเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กลับไปที่หน้าของ LINE OA อีกครั้งหนึ่งท่านจะเห็นใบอนุโมทนาบัตรที่ได้ทำบุญไว้แล้วและจะได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชท LINE OA วัดพระธรรมกายท่านสามารถนำรหัส D Number ไปพิมพ์รับใบอนุโมทนาบัตรตัวจริงได้ที่ห้องรับบริจาคของวัดพระธรรมกายเป็นอย่างไรกันบ้างครับทำบุญ LINE OA วัดพระธรรมกายสะดวกง่ายปลอดภัยรวดเร็วได้รับใบอนุโมทนาบัตรทางห้องแชททันทีขอกราบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุ
1: พิธีทอดผ้าป่ากลางแผ่นดินโปรยรัตนชาติสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราวันอาทิตย์ที่30 สิงหาคมพุทธศักราช2569

แสงแดดยามบ่ายทอประกายเหนือผืนแผ่นดินพนมสารคามประดุจความสว่างที่แผ่ขยายไปทั่วล่านำพาเหล่ากัลยาณมิตรจากทุกสารทิศมาพร้อมใจกันเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์บุญครั้งใหญ่ภาพแห่งมหาปีติบังเกิดขึ้นเมื่อริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่ามหากุศลเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีอย่างสง่างามเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาที่มีต่อพระรัตนตรัยล้อมรวมดวงใจอันบริสุทธิ์ของผู้มีบุญให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมกันสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกให้บังเกิดขึ้นแม่ผืนแผ่นดินแห่งนี้เพื่อสืบสานพระธรรมคำสอนอันประเสริฐอย่างรากลึกในจิตใจผู้คนทั่วโลกและร่วมกันสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นตราบนานเท่านาน

พิธีกรรมอันเป็นมงคลเริ่มต้นขึ้นโดยได้รับความเมตตาจากพระครูธรรมธรอารักษ์ญาณารักโขผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายผู้อำนวยการสำนักกัลยาณมิตรสากลเป็นประธานสงฆ์โดยได้นำคณะประธานบุญพิธีทอดผ้าป่า

พร้อมสาธุชนผู้มีบุญเข้าสู่พิธีด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธาและแผ่ขยายกระแสทางแห่งบุญอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องด้วยการทำสมาธิทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ผ่องใสเป็นภาชนะรองรับมหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่บังเกิดขึ้นในวัน

ันเป็นอุดมมงคลประธานบุญพิธีคือกัลยาณมิตรสิริชัยชัยกิตติพรและกัลยาณมิตรเกศราพรชัยกิตติพรได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าด้วยใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยความปีติเบิกบานท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมมหาทานบารมีกระแสทานแห่งบุญจึงหลั่งไหลหลอมรวมดวงใจผู้มีบุญให้เป็นหนึ่งเดียวกัน

พิธีดำเนินอย่างต่อเนื่องเมื่อเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกล่าวคำน้อมถวายจตุปัจจัยทายธรรมถวายค่ายานพาหนะถวายกับปิยพันธ์ถวายยารักษาโรครวมถึงได้กล่าวคำถวายรัตนชาติและระเบียบดอกไม้ด้วยความเคารพในมหาทานได้เห็นความสำคัญของการสร้างฐานบารมีจากนั้นจึงได้กล่าวคำอธิษฐานจิตโดยพร้อมเพรียงกันเพราะบุญกุศลที่ทุกท่านพร้อมใจถวายในครั้งนี้จะเป็นบุญติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติเป็นเสบียงบุญที่สั่งสมไว้อันเป็นเหตุให้เกิดความสุขและความเจริญในชีวิตภาพของคณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญตั้งใจรับเครื่องทายาทธรรมจากสาธุชนทุกท่านจึงเป็นภาพแห่งมหาปีติที่นำพาศรัทธาให้เบิกบานในดวงใจและสร้างกระแสแห่งความดีงามให้ขยายสู่ใจทุกผู้คน

พิธีเจริญพระพุทธมนต์กลั่นแผ่นดินโปรยปฐมปฐวีและโปรยรัตนชาติได้รับความเมตตาจากพระครูบรรพตคณานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะกี้เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำแรดเดินทางมาเป็นประธานสงฆ์เมื่อประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีคุณพายับบ้านสักปลัดอำเภอพนมสารคามประธานฝ่ายคารวาสได้น้อมถวายเครื่องสักการะแด่ท่านประธานสงฆ์พร้อมด้วยคุณเกษราพรชัยกิติพรและครอบครัวได้น้อมถวายเครื่องเทยธรรมแด่พระครูธรรมธรอารักษ์อย่างนางรักโขด้วยความเคารพเลื่อมใสจากนั้นคุณพัทรศักดิ์บริบูรณ์พาณิชย์รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าทางขึ้นกล่าวรายงานก่อนที่คุณพายับบ้านสักจะกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการนำเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งมหามงคลที่กำลังจะบังเกิดขึ้นต่อไป

แม้แสงตะวันจะคล้อยต่ำแต่บรรยากาศลานธรรมในขณะนี้กลับสว่างไสวด้วยพลังแห่งความบริสุทธิ์เมื่อคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านพร้อมใจกันหลับตาน้อมใจกลับมาอยู่ที่หน้าศูนย์กลางกายฐานที่7เพื่อเชื่อมโยงดวงใจเข้ากับพระรัตนตรัยภายในก่อเกิดเป็นกระแสแห่งบุญอันบริสุทธิ์แผ่ขยายไพศาลอย่างไม่มีประมาณครั้นถึงเวลาอันเป็นอุดมมงคลพระครูบรรพตขนานุกูลเจ้าคณะอำเภอท่าตะกี้เจ้าอาวาสวัดเขาถ้ำแรกท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์ประกอบพิธีโปรยปฐมปัทวีเป็นปฐมเริ่มและโปรยรัตนชาติณบ่อรัตนชาติมหาสมบัติอันเป็นสถานที่ประดิษฐานองค์พระเจดีย์จำลองเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นปฐมฤกษ์แห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกณแผ่นดินพนมสารคามแห่งนี้

จากนั้นคณะประธานและคณะเจ้าภาพได้น้อมใจโปรยสายมหามงคลและโปรยรัตนชาติณองค์พระเจดีย์จำลองตามด้วยท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านด้วยดวงใจที่เปี่ยมล้นด้วยความปีติและเบิกบานสายมหามงคลและรัตนชาติหลากสีส่องประกายงดงามที่โปรยลงในวันนี้เปรียบดังสายบุญสายสมบัติเชื่อมประสานใจอันบริสุทธิ์ของเหล่ายอดนักสร้างบารมีให้เป็นหนึ่งเดียวกับพระรัตนตรัยอันจะกลายเป็นบุญและทิพยสมบัติอันยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าอำนวยพรให้ชีวิตพบแต่ความร่มเย็นเจริญรุ่งเรืองเป็นกำลังแห่งบุญให้สามารถร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนนับเป็นปฐมเริ่มแห่งการสถาปนาองค์พระเจดีย์เพื่อสร้างสันติภาพโลกจุดเริ่มต้นแห่งความสุขอันบริสุทธิ์อีกไม่นานนับจากนี้พื้นแผ่นดินแห่งนี้จะบังเกิดองค์พระเจดีย์อันงดงามตั้งตระหง่านเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจประดิษฐานด้วยพลังแห่งศรัทธาของเหล่ายอดนักสร้างบารมีเพื่อสืบสานมโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์นำพาชาวโลกกลับคืนสู่หนทางสายกลางหนทางแห่งสันติสุขภายในอันเป็นบรมสุขที่แท้จริง

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะซึ่งทุกท่านนะคะสามารถรับชมบุญนิวส์ได้ทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ค่ะบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนใน zoom072.com และทาง www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN by DMC ด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่เราจะไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเราไปรับฟังโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าตำแหน่งแห่งความสุขถ้าใจเรามีความสุขมีความบริสุทธิ์เราจะเป็นเหมือนท่อทานของผู้บริสุทธิ์ภายในพระภายในก็จะผ่านท่อทานนี้เพราะท่านชอบผ่านผู้ที่บริสุทธิ์เราก็จะเป็นพระอยู่ภายในพระภายในจะผ่านเฉพาะผู้บริสุทธิ์มีใจหยุดนิ่งจะเอาบุญและความบริสุทธิ์มาให้เราเนื้อนาบุญทั้งหลายจะมาประชุมรวมอยู่ที่เราในช่วงนี้เราไปรับชมข่าวที่น่าสนใจกันค่ะวัดพระธรรมกายจัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารครบรอบ26ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายโดยมีคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์จากทั่วโลกเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นค่ะเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารครบรอบ26ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายโดยมีคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณอันล้นพ้นและคุณูปการที่มีต่อพระพุทธศาสนาโดยคณะสงฆ์ได้สวดเจริญพระพุทธมนต์ก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนจะได้น้อมถวายภัตตาหารแด่คณะสงฆ์ณหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพยังได้นำกล่าวคำถวายปัจจัย4และพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคจากนั้นได้ร่วมกันน้อมถวายดอกไม้และผ้าไตรแด่คณะสงฆ์ในโอกาสนี้ผู้แทนคณะสงฆ์ได้แสดงพระธรรมเทศนาว่าวันนี้ได้ปรารภเหตุครบรอบ26ปีวันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายซึ่งวัดพระธรรมกายเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางปีนี้มีพระภิกษุสามเณรจำนวนรวม 5,076 รูปคุณยายอาจารย์ท่านเป็นครูผู้สืบสายธรรมะปฏิบัติวิชาธรรมกายจากพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญผู้ค้นพบวิชาธรรมกายมาถึงหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายได้รับการยกย่องจากพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองครั้งหนึ่งคุณยายเคยกล่าวว่าสังขารของท่านจะยังดำรงอยู่หรือไม่ก็ตามแต่ท่านก็ยังสามารถปกป้องคุ้มครองดูแลแก้ไขและช่วยเหลือศิษยานุศิษย์ได้เมื่อเรามาระลึกนึกถึงท่านก็ให้ทำตามแบบอย่างที่ท่านทำจดจำคำที่ท่านกล่าวให้พวกเราสั่งสมบุญอย่างสม่ำเสมอจนตลอดอายุขัยสำหรับคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงท่านเกิดเมื่อวันที่19มกราคมพุทธศักราช2452ท่านได้เป็นแกนนำหลักในการรวบรวมหมู่คณะและศิษยานุศิษย์ปลุกเบิกสร้างศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรมซึ่งต่อมาคือวัดพระธรรมกายบนผืนดินทุ่งนาฟ้าโล่งจนกระทั่งสามารถขยายกลายมาเป็นศาสนสถานระดับสากลในปัจจุบันก่อนที่ท่านจะละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2543สิริอายุได้91ปีซึ่งแม้คุณยายอาจารย์จะละสังขารไปนานถึง26ปีแล้วแต่คำสอนเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความตั้งใจจริงในการประพฤติปฏิบัติธรรม
ยังคงเป็นมรดกทางธรรมที่ศิษย์ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไปค่ะด้านชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำได้จัดค่ายธรรมะพัฒนาสุขภาพจิตใจด้วย7บทฝึกห้องเรียนต้นแบบประจำปีการศึกษา2569ให้กับนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะเมื่อเร็วๆนี้ชมรมพุทธศาสตร์สากลร่วมกับโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำได้จัดค่ายธรรมะพัฒนาสุขภาพจิตใจด้วย7บทฝึกห้องเรียนต้นแบบประจำปีการศึกษา2560

บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำและนักเรียนแกนนำรวมถึงผู้บริหารและคุณครูจากโรงเรียนหนองปลาซิวโรงเรียนศรียัดพัฒนาและโรงเรียนบ้านอ่างเตยจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน87คนณโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้รับเกียรติจากนางณัฐมาพรนาราศีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างเสือดำเป็นประธานจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดงานโดยมีนางสาวอ่อนปรียาวงกรรมครูผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเป็นผู้กล่าวรายงานจากนั้นนักเรียนได้รับฟังการปฐมนิเทศและเข้าร่วมกิจกรรมธรรมะพัฒนาจิตใจซึ่งได้รับความเมตตาจากพระวีรชาติมเหสโคหัวหน้าศูนย์ประสานงานอาสาสมัครสถาบันพัฒนาเยาวชนโลกได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องศีล5และบุญบาปในส่วนคณะครูได้เข้าอบรมการสอนหลักสูตร7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์เพื่อเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนในการฝึกนักเรียนทั้ง7บทฝึกโดยมีวิทยากรนำทำเวิร์กช็อปแต่ละบทฝึกเพื่อมุ่งเน้นการ

ร่วมกิจกรรม Activity Active Learning ฐานเรียนรู้7บทฝึกบัณฑิตนักปราชญ์ได้แก่การเดินการถอดและวางรองเท้าการแสดงความเคารพปฏิสันถานการทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้การจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้การสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรและการนั่งสมาธิโดยมีคณะครูเป็นผู้ให้การอบรมนักเรียนด้วยตนเองส่วนในช่วงสุดท้ายของกิจกรรม

ยังเดินทางมาร่วมสืบสารประเพณีและร่วมกันปฏิบัติธรรมอย่างพร้อมเพรียงค่ะโดยกิจกรรมภายในงานเริ่มขึ้นตั้งแต่ภาคเช้าซึ่งคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนากลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากนั้นจึงเข้าสู่พิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นบุญใหญ่ที่มีอานุภาพไม่มีประมาณโดยเป็นการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดร่วมประกอบพิธีไปพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายโดยสาธุชนได้พร้อมใจกันนำภัตตาหารหวานข้าวอันประณีตที่จัดเตรียม

ร้อยเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงความสงบภายในและเก็บเกี่ยวบุญกุศลอย่างเต็มที่นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตสัตว์เป็นทานถือเป็นการเติมเต็มผังบุญกุศลให้ครบถ้วนทั้งการทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาโดยบรรยากาศตลอดทั้งวันเต็มไปด้วยความปลื้มปิติพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานต่างตั้งใจน้อมนำบุญกุศลนี้เพื่อสร้างผังสำเร็จให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและทางธรรมสืบไปโดยทุกท่านที่มาร่วมงานต่างรู้สึกปลื้มปิติในความสงบและความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมงานบุญได้กลั่นใจให้บริสุทธิ์ร่วมกับสาธุชนทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับที่ต่างประเทศกันบ้างนะคะโดยวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนและพิธีทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลื้มปิติค่ะแม้พิธีกรรมในครั้งนี้จะจัดขึ้นบริเวณชานคาอาคารอเนกประสงค์ท่ามกลางฤดูหนาวของนครซิดนีย์แต่ความหนาวเย็นไม่อาจลดทอนความเลื่อมใสและความเบิกบานในบุญของสาธุชนได้ทุกท่านต่างมาร่วมพิธีด้วยหัวใจที่ผ่องใสโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระสมุอาทรธรรมจันโทเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนครซิดนีย์ได้นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและนั่งสมาธิตามเสียงหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีล5และพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรรุจิราชัยเสือและกัลยาณมิตรลภัทรจิตติวสุรัตน์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายภัตตาหารอันประณีตแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญส่วนในช่วงพิธีบูชาข้าวพระสาธุชนทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาและประกอบพิธีกรรมอันเป็นมงคลอย่างพร้อมเพรียงกันท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเปี่ยมด้วยความศักดิ์สิทธิ์แห่งการสั่งสมบุญสร้างบารมีจากนั้นคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้ตั้งริ้วขบวนผ้าป่าและอัญเชิญผ้าไตรเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเจ้าภาพทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนกันยายนมี2คณะประกอบด้วยกัลยาณมิตรปัญจรัตน์สมบัติโชติช่วงได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาบาลีส่วนกัลยาณมิตรชนาภาฮาร์ดนำกล่าวคำถวายผ้าป่าเป็นภาษาไทยรวมถึงเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างอาคารปฏิบัติธรรมจำนวน2คณะโดยกัลยาณมิตรวนิดาว่านคำนำกล่าวคำถวายภาษาบาลีกัลยาณมิตรกนกสอนเขื่อนเพชรนำกล่าวคำถวายภาษาไทยส่วนกัลยาณมิตรว่านฟ้าเจือจันทร์นำกล่าวคำอธิษฐานจิตในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่จะได้รับชมประมวลภาพงานบุญตลอดทั้งเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยความปลื้มปิติค่ะจากนั้นได้รับความเมตตาจากพระมนชัยคุตตมันโตได้แสดงพระธรรมเทศนา2ประเด็นด้วยกันคือความสำคัญของพิธีบูชาข้าวพระและสิ่งที่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนนกยูงได้สอนในยุคสร้างวัดรวมทั้งอานิสงส์การสร้างเสนาสนะอาคารปฏิบัติธรรมแก้วกลางกายเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานและเป็นบุญต่อบุญให้กับผู้ที่แสวงหาความสุขที่แท้จริงพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนได้น้อมถวายปัจจัยบำรุงวัดแด่คณะสงฆ์ก่อนที่ประธานสงฆ์จะได้กล่าวสัมโมทนียกถาซึ่งอาคารปฏิบัติธรรมแก้วกลางกายคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันคนนกยูงก็จะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยอาคารหลังนี้เกิดขึ้นจากแรงศรัทธาและการสั่งสมบุญของสาธุชนทุกท่านตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรมของผู้คนอีกจำนวนมากเมื่ออาคารสร้างแล้วเสร็จการประกอบศาสนพิธีต่างๆจะมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถรองรับผู้มาศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมได้มากขึ้น

เป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในประเทศออสเตรเลียสืบไปค่ะเช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญใหญ่พิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดท่ามกลางบรรยากาศที่อิ่มบุญของสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นที่ได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ค่ะบรรยากาศงานบุญณวัดพระธรรมกายออเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวท้องถิ่นได้พร้อมใจกันมาร่วมงานบุญบูชาข้าวพระโดยได้รับความเมตตาจากพระมหาสมบัติอินทปัญโยปเรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายออเรกอนเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีถวายกองบุญต่างๆดังนี้พิธีกล่าวคำถวายผ้าป่าสหวาระเดือนเกิดนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรสรพงษ์วรจิตและกัลยาณมิตรพมรวิไลศักดิ์พิธีกล่าวคำถวายกองบุญทิพยบุพภานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรดวงใจและกัลยาณมิตรแสงเพชรมณีราชพิธีกล่าวคำถวายกองบุญบูชาข้าวพระนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรดวงดีดารานุวงศ์และกัลยาณมิตรเมธนีชูจิรวงศ์พิธีกล่าวคำถวายน้ำมันประทีปนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรดวงมาลาพิลาวันและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงษ์พิธีกล่าวคำถวายทิพยวารีนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรต่วนและกัลยาณมิตรดำดวนวงทองพิธีกล่าวคำถวายกองบุญค่าเดินทางแด่คณะพระภิกษุสงฆ์นำกล่าวโดยกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีและกัลยาณมิตรดอกแก้วพิมมาสอนพิธีกล่าวคำถวายคิลานเพศัตว์นำกล่าวโดยกัลยาณมิตรด็อกเตอร์จุฑามาศสุขบันเทิงพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเผยแผ่วิชาธรรมกายนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรแก้วและกัลยาณมิตรทอมวูดพิธีกล่าวคำถวายกองบุญปล่อยสัตว์ปล่อยปลานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรด็อกเตอร์นาตยาบุญมากส่วนพิธีกล่าวคำถวายกองบุญการศึกษานำกล่าวโดยกัลยาณมิตรนวลน้อยหลีพัฒนพันธ์และกัลยาณมิตรนงนุชภูลสวรรค์เมื่อประธานบุญพิธีคณะเจ้าภาพและสาธุชนได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเสร็จแล้วได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีในการนี้คณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าป่าก่อนที่สาธุชนทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายจตุปัจจัยทายธรรมแด่ประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในการนี้ประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาทั้งยังได้ให้โอวาทและแจ้งข่าวสารงานบุญที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการมาสั่งสมบุญที่วัดบอกลูกหลานให้ช่วยกันรักษาวัดซึ่งเป็นสถานที่ให้เราได้มาสั่งสมบุญและสร้างบารมีร่วมกันค่ะส่วนที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญบูชาข้าวพระโดยมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานบุญเป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลาบปลื้มปิติค่ะโดยกิจกรรมงานบุญเริ่มด้วยคณะสงฆ์ได้นำสาธุชนร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาพระประธานและพิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุด้วยจิตที่เปี่ยมด้วยความเลื่อมใสและน้อมระลึกนึกถึงคุณอันไม่มีประมาณของพระรัตนตรัยจากนั้นเป็นพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการน้อมถวายเครื่องทายธรรมและภัตตาหารอันประณีตเป็นพุทธบูชาพร้อมกับศูนย์กลางพิธีณวัดพระธรรมกายโดยมีพระครูโสติธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียเมตตาเป็นประธานสงฆ์ในโอกาสนี้สาธุชนได้ร่วม

กันถวายปัจจัยสมทบกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ของวัดโดยบรรยากาศงานบุญตลอดทั้งวันลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียต่างมีความสุขและอิ่มใจจากการได้ร่วมกิจกรรมบุญตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องจนถึงภาคค่ำโดยเฉพาะการได้มาร่วมพิธีบูชาข้าวพระซึ่งเป็นการสั่งสมบุญกุศลตลอดจนเสบียงบุญไว้เป็นที่พึ่งแก่ตนเองทั้งในปัจจุบันและภพชาติเบื้องหน้าส่วนในช่วงท้ายพระครูโสติธรรมวิเทศประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อเป็นข้อคิดและกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมแก่คณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มาร่วมงานทุกท่านให้มีจิตใจที่ผ่องใสเบิกบานในการสร้างบารมีและทำหน้าที่กัลยาณมิตรเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างแดนสืบไปค่ะทางด้านวัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดกิจกรรมคลาสพระพุทธศาสนาและคลาสสมาธิประจำสัปดาห์ขึ้นอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศที่สงบค่ะโดยครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมณวัดพระธรรมกายเท็กซัสจำนวน7ท่านและเข้าร่วมผ่านระบบออนไลน์อีก8ท่านรวมทั้งสิ้น15ท่านในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุโตได้เมตตาแสดงธรรมเป็นภาษาอังกฤษในหัวข้อการปกป้องใจสร้างไฟวอลแห่งจิตสำนึกสัปดาห์ที่16ว่าด้วยมงคลที่19ถึง21ในมงคลสูตรซึ่งพระอาจารย์เปิดด้วยภาพที่ชัดเจนว่าเราสร้างชีวิตที่ดีงามขึ้นมาแล้วแต่ถ้าไม่มีระบบป้องกันก็เหมือนสร้างบ้านหลังงามแต่ประตูหน้าบ้านเปิดทิ้งไว้ตลอดเวลาโดยมงคลที่19งดเว้นจากบาปบาปไม่ใช่ความชั่วร้ายในเชิงปรัชญาแต่คือพลังงานหนักและมืดที่กัดกร่อนความสว่างของจิตใจเครื่องมือป้องกันคือหิริความละอายที่เกิดจากการเคารพตนเองเหมือนผู้ใส่ชุดขาวที่ไม่ยอมเหยียบโคลนและอดตับปะความเกรงกลัวต่อผลกรรมเหมือนไม่แตะแท่งเหล็กร้อนเพราะรู้ว่าถูกไฟลวกทั้งสองทำงานร่วมกันเป็นระบบรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์มงคลที่20สำรวมจากการดื่มน้ำเมาสิ่งมึนเมาคือกุญแจหลักของการกระทำชั่วทุกประการเพราะทันทีที่สติหลุดประตูทุกบานก็พังลงเปรียบซอฟต์แวร์จิตใจที่ต้องอาศัยฮาร์ดแวร์สมองที่สะอาดและในยุคนี้สิ่งมึนเมาไม่ได้มีแค่ในขวดการเลื่อนดูโซเชียลมีเดียอย่างไร้สติก็คือสิ่งมึนเมาทางดิจิตอลที่ทำให้สมองอยู่ในสภาวะตื่นตัวฉุกเฉินตลอดเวลามงคลที่21ความไม่ประมาทในธรรมนี่คือตรงข้ามของการดำเนินชีวิตแบบออโต้ไพลอตและนี่คือคำสอนสุดท้ายที่พระพุทธเจ้าทิ้งไว้ก่อนปรินิพพานจาก45ปีของการสอนพระองค์เลือกคำเดียวคืออัปปมาทะในบรรดาอินทรีย์5สติคือนิ้วกลางที่สูงที่สุดทำหน้าที่ดูแลสมดุลระหว่างศรัทธากับปัญญาและวิริยะกับสมาธิและจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทุกท่านนั่งสมาธิได้สบายกายสบายใจอย่างดีบางท่านตัวขยายและมีความสุขมากจนไม่อยากเลิกนั่งและผู้เข้าร่วมท่านหนึ่งกล่าวว่าเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่พีซฟูลมากชอบมาเติมพลังชีวิตที่นี่และมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมค่ะคุณผู้ชมคะในวันนี้บุญนิวส์มีท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศและต่างประเทศเราไปรับชมกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้างที่ติดอันดับท็อป10ค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจากทั่วประเทศมีดังนี้ค่ะอันดับที่1จังหวัดชัยภูมิอันดับที่2จังหวัดอ่างทองอันดับที่3จังหวัดอำนาจเจริญอันดับที่4จังหวัดอุดรธานีอันดับที่5จังหวัดนครพนมอันดับที่6จังหวัดลำปางอันดับที่7จังหวัดชลบุรีอันดับที่8จังหวัดลำพูนอันดับที่9จังหวัดบึงกาฬอันดับที่10จังหวัดแพร่ค่ะส่วนท็อป10ยอดสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรในต่างประเทศมีดังนี้ค่ะ
อันดับที่1วัดพระธรรมกายฟลอริดาอันดับที่2วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียอันดับที่3วัดพระธรรมกายไต้หวันอันดับที่4วัดภาวนานางาโนอันดับที่5วัดพระธรรมกายบิสเบนอันดับที่6วัดพระธรรมกายบอกโดอันดับที่7วัดพระธรรมกายโอซาก้าอันดับที่8วัดพุทธนอร์ทไรน์เวสต์ฟาเลนอันดับที่9วัดพระธรรมกายจอร์เจียและอันดับที่10วัดพระธรรมกายสกอตแลนด์ค่ะและในช่วงนี้บุญนิวส์มีข่าวประชาสัมพันธ์มาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนื่องในวันครบ109ปีครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายด้วยยอดสวด 8,739,109,109 จบตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สวดแล้วสามารถส่งยอดสวดได้ที่ forbetterworld.com ค่ะขอเชิญร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกฐินวัดพระธรรมกายและสมทบกฐินสามัคคีทั่วไทย 30,000 วัดครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2569เนื่องในวันครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายตรงกับวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะและขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์ 1,000 รูปเนื่องในวาระฉลองเมืองยะลา235ปีในวันอาทิตย์ที่13กันยายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 6 นาฬิกาเป็นต้นไปณถนนสุขยางข้างสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์064-907-2323และ094-867-7437ค่ะและขอเชิญชวนเยาวชนชายอายุระหว่าง 15-19 ปีสมัครเข้าร่วมโครงการสามเณรบูชาธรรมครบรอบ142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2569ณศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทวัดพระธรรมกายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและขอเชิญท่านชายนะคะสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรม142ปีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารโดยจะอบรมระหว่างวันที่20กันยายนถึงวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-077-6000และ092-779-2000ค่ะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารงานบุญที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตบทที่ว่านาหิยติสัจจะปรักกโมมุนิคนมีความรู้บากบั่นและจริงจังย่อมไม่ตกต่ำสำหรับช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ทุกหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7

0: สัมมาอรหังสัมมาอรหัง
1: สัพพรติงธัมมรติจินาติความยินดีในธรรมะย่อมชนะความยินดีทั้งปวง

0: ผู้มีบุญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ
1: ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเสียงกราบกราบแทบเท้าพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อด้วยความเคารพอย่างสูงเจริญพรนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยามหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายทั่วโลกทุกท่านนะอันไลฟ์โค้ชโปรดประชาธรรมาโคตรหนึ่งประโยชน์รุ่งโรจน์ดีชาตินี้หนาสองประโยชน์โปรดชาติหน้าเทพเทวาสามประโยชน์โชติช่วงญาณนิพพานเอ่ยพระภิกษุไลฟ์โค้ชเทศสอนเศรษฐีมงคลพรชาตินี้เทวาอลงกรชาติต่อไปเอ่ยสุดที่กายธรรมชี้ทั่วล่านิพพานก็ตามธรรมเนียมไลฟ์โค้ชของเรานะก็จะต้องเริ่มด้วยบทกวีของพระเดชพระคุณคุณครูแม่ใหญ่ที่สุดแห่งความเคารพรักและเคารพนับถือบูชาของพวกเรานะวันนี้ก็เป็นไลฟ์โค้ช EP ที่65แล้วตรงกับวันเสาร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2569ณวันนี้นะเราพระอาจารย์ก็ได้เตรียมบทกวีของหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ในปักนามปากกาที่ชื่อว่าตะวันธรรมโลกที่เราอยู่นี้ใช่ละครเป็นโครงสี่สุภาพนะโลกที่เราอยู่นี้ใช่ละครแต่ที่แท้เป็นสมอระพอระภูมิสู้แต่ที่แท้เป็นสมอระภูมิสู้ธรรมอธรรมต่อกรกันอยู่มนุษยชาติ

บ่อาจรู้เพราะเขาปิดบังนะโลกที่เราอยู่เนี้ยนะมันไม่ใช่ละครแบบที่เชกสเปียร์วิลเลียมเชกสเปียร์พูดนะแต่ที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นสมรภูมิที่สู้รบกันระหว่างธรรมะกับอธรรมมนุษยชาติไม่รู้หรอกเพราะว่าเขาปิดบังอยู่นะโลกที่เราอยู่นี้ใช่ละครแต่ที่แท้เป็นสมรภูมิสู้ธรรมะอธรรมต่อกรกันอยู่มนุษยชาติบ่อาจรู้เพราะเขาปิดบังบทกวีนี้มีต่อนะชีวิตในโลกล่าลวงตาเห็นทุกข์เป็นสุขพาโศกสิ้นดังเหยื่อที่ล่อปลาติดเบ็ดแสบเผ็ดเดือดร้อนดิ้นกว่าได้เห็นธรรมก็คือชีวิตในโลกเราทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นภาพลวงตาทั้งนั้นแหละเห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นกงจักเป็นดอกบัวสุดท้ายก็พากันเศร้าโศกเสียใจสิ้นสุดกันหมดทุกคนเหมือนดังเหยื่อที่เขาล่อปลานะเหยื่อนะไส้เดือนที่เขามาเกี่ยวเบ็ดเนี่ยไปติดเบ็ดพอปลาติดเบ็ดแล้วเป็นไงจ๊ะ

พ้นจากน้ำปากมันก็ถูกเบ็ดเกี่ยวเลือดไหลนะเพดานปากก็โบเลยนะใครชอบตกปลาก็จะเป็นโรคปากแหว่งเพดานโบนะแสบเผ็ดเดือดร้อนดิ้นกว่าจะได้เห็นธรรมะเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเป็นหลงอยู่ในภาพลวงตาเดี๋ยวพระอาจารย์ตอนจบจะมีเรื่องราวของประเทศอินเดียที่เพิ่งไปปฏิบัติศาสนกิจมาเล่าให้ฟังตอนนี้เรามาฟังโอวาทของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณครูไม่ใหญ่ที่สุดแห่งความเคารพรักนับถือบูชาของพวกเรากันนะ1 ชั่วโมงจ้ะเจริญพร

0: ใครสั่งสมบุญทุกวันบ้างจ๊ะ
1: สาธุ
0: เราเกิดมาทำไมจ๊ะ
1: ทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีครับ
0: พระนิพพานอยู่ที่ไหนจ๊ะ
1: อยู่ภายในตัวของเราครับ
0: เริ่มต้นที่
1: ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเหนือสะดือสองนิ้วมือครับ
0: ด้วยวิธีการ
1: ทำใจหยุดนิ่งเฉยๆครับ
0: ใครบ้างที่ทำไม่ได้จ๊ะ
1: คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำครับ
0: คนดีๆอย่างพวกเรานี่ทำกันได้ไหมจ๊ะ
1: ทำได้ครับ
0: ถ้า
1: ได้ทำ
0: ไม่ได้เพราะ
1: ไม่ได้ทำครับ
0: จ้ะ Do you love me บอก

0: ถ้าเธอจะไปกับฉันว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: ฉันจะชวนเธอ
1: ไปสู่ที่สุดแห่งทาง
0: พักกลางทางที
1: ่ดูสิตบุรีวงบุญพิเศษเทพบรมโพธิสัตว
0: ์แล้วก็จะชักชวนให้เธอ
1: สร้างสมบุญทุกบุญ
0: ไม่ให้ตกบุญเลย
1: แม้แต่เพียงบุญเดียว
0: ไปจนกระทั่ง
1: หมดอายุขัย
0: เพื่อที่ว่าบุญนี้
1: จะได้เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเธอ
0: ที่จะทำให้เธอมี
1: อุปกรณ์ในการสร้างบารมี
0: ได้ดีกว่าชาตินี
1: ้มากมายนะ
0: เช่นอุดมไปด้วย
1: รูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติ
0: เหมือน
1: ผู้มีบุญในการก่อนเป็นต้น
0: ไปทุกภพทุกชาติ
1: ลากระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
0: เพราะฉะนั้นว่าอย่างไรก็จะต้อง
1: ว่าตามกันครับ
0: เรามาว่าคาถารวยคาถาเรียกทรัพย์กันจ้า
1: 072แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่แม่นี่มันนี่มานี่
0: หมายอย่างจ้ะ
1: รออยู่ครับ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย
1: สาธุ
0: จงรวย

0: ย
1: สาธุ
0: เรามาว่าคาถาที่รวยกับเศรษฐีนะจ๊ะเรียกว่าคาถาส่วนถีกันจ้า
1: 072ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให้ไม่ให้ก็ให้ให
0: ้ทำไมเก่งๆเนาะทำอย่างนี้เราจะเราก็จะได้รวยยิ่งกว่าเศรษฐี
1: จ้าร
0: วยยิ่งกว่าเศรษฐีก็คือเราจะเป็นส่วนถีกันไปทุกภพทุกชาติจ้า
1: สาธุ
0: ขอให้พระทุกรูปบวชกันได้ทุกกายเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: แล้วก็ให้ลูกๆทุกคนได้เข้าถึงพระในตัวทุกกายทุกคนเลยนะจ๊ะ
1: สาธุ
0: เดี๋ยวเรามาฟังเพลงคาถาส่วนถีกันจ้ะ

วันนี้มีลูกๆสำนักสาธารณูปการมาเข้าโรงเรียนกันอีกวันแล้วนะจ๊ะเมื่อวานเราได้พูดถึงอานิสงส์การสร้างวิหารทานแล้วนะจ๊ะยังมีสิ่งหนึ่งที่ใกล้ตัวใกล้มือลูกๆทุกคนเลยคือการช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดอารามที่เราช่วยกันสร้างมานะจ๊ะตั้งแต่การกวาดลานวัดหรือทำความสะอาดศาสนสถานต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นงานชั้นล่างเลยนะจ๊ะแต่เป็นงานชั้นสูงเพราะยิ่งทำก็ยิ่งทำให้ใจเราสูงขึ้นเป็นทางมาแห่งบุญอย่าไปคิดว่านี่เป็นเรื่องเล็กๆนะจ๊ะเพราะความสะอาดตาจะเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาของสาธุชนและบุญก็จะเกิดขึ้นกับลูกๆทุกคนที่ทำด้วยนะจ๊ะนี่แทนที่เราจะไปเสียเงินเข้าฟิตเนสเพื่อไปออกกำลังกายแล้วก็มาเอ็กซ์ไซส์ด้วยการทำความสะอาดเสนาสนะในวัดของเราเราก็จะได้ความแข็งแรงหรืออยากเจริญอาหารอยากหลับสบายก็แค่มากวาดลานวัดแค่รอบพระมหาทำความใจดีก่อนก็ได้นะจ๊ะเราจะได้สถานที่สัพพยะที่เกื้อกูลกับการปฏิบัติธรรมในความสามัคคีในหมู่คณะได้บุญติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติด้วยจ้าหรือแม้แต่เวลาเราเดินในเขตวัดเห็นเศษกระดาษเศษเพชรพลอยตกหล่นอยู่ก็อย่าไปคิดว่ามันเป็นหน้าที่ของผู้ที่รับผิดชอบแล้วเราก็เดินผ่านไปเฉยๆนะจ้าสิ่งที่เราควรทำก็แค่ยังก้มหลังและเอื้อมมือไปหยิบเศษเพชรพลอยนั้นใส่ลงไปในถังเพชรพลอยมือเราก็จะเป็นมงคลได้จับเพชรพลอยแล้วมันมบมับเม็ดหยิบกันคนละชิ้นอารามเราก็จะสะอาดได้บุญก็เกิดขึ้นกับเรานี่นะจ๊ะกองล้มอยู่ทีนึงก็ได้จัดระเบียบใจเราตัวเองไปทีนึงบุญก็เกิดขึ้นทีนึงนี่เนาะใจจะมีระเบียบคือ

ใจที่มีพลังความรู้สึกของใจก็เกิดขึ้นใครได้ไม่เห็นก็ตั้งชื่นชมและเกิดความเคารพในคุณธรรมของเราแล้วก็จะเกิดการเอาอย่างปฏิบัติตามด้วยนี่นะจ๊ะอันที่สองที่เกิดจากใจที่รักความสะอาดนี้ก็จะติดตามตัวเราไปเพื่อเราจะไปเกิดในภพชาติใดสิ่งสกปรกจะเข้าใกล้เราไม่ได้เลยมันจะชิวนี่เนาะจะเป็นแต่ความสะอาดและมีระบบระเบียบเลยจ้ะตอนที่คุณยายอาจารย์ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านก็ให้ความสำคัญกับเรื่องความสะอาดนี้มาแต่ว่าเป็นชีวิตจิตใจทีเดียวของท่านทีเดียวจ้ะท่านมักจะย้ำเสมอว่าวัดวาอารามที่สะอาดร่มรื่นแสดงถึงจิตใจของผู้ที่มีคุณธรรมสูงและก็เป็นการให้เกียรติผู้ที่มายืนวัดด้วยถือว่านี่คือห้องรับแขกถ้าเราทำวัดให้สกปรกหรือห้องน้ำไม่สะอาดเหมือนกับเราไม่ยินดีต้อนรับแขกเวลาสาธารณชนได้มาเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดใจเขาก็สบายเมื่อเขาได้มานั่งธรรมะปฏิบัติธรรมใจที่สบายใจสงบใจจะเยือกเย็นเข้าถึงความสุขภายในได้ไม่ยากอะไรเลยนี่จ้ะเพราะใจก็มีความสุขแต่เห็นอารามสะอาดแล้วเป็นพื้นฐานเรียกว่ายังไม่ทันหลับตาใจก็สงบไปแล้วครึ่งหนึ่งนี่จ้ะดังนั้นเราช่วยกันสร้างวัดบากันแล้วก็ต้องช่วยกันดูแลความสะอาดวัดด้วยไม่ให้มีสิ่งสกปรกรกรุงรังซึ่งเป็นปฏิปทาคุณยายอาจารย์ขอให้ลูกหลานญาติได้สืบทอดวัฒนธรรมนี้กันต่อไปนะจ๊ะให้เราเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของวัดกันทุกคนนะจ๊ะทำแล้วเราจะได้รักวัดรักทุกสิ่งทุกอย่างที่เราช่วยกันสร้างขึ้นมานะจ๊ะ

วันนี้มีจดหมายจากพระลูกชายที่ปากหวานเนาะบอกว่าเลิฟหลวงพ่อสุดหัวใจวันนี้ตอนปฏิบัติการแม่ทัพภาคเหนือที่ตะลุยยันสีจังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนที่สาม

0: ก็สร้างมันเรื่อยไป
1: สร้าง
0: สร้างมันเรื่อยไปกราบคารวะหลวงพ่อจะเคารพอย่างสูงครับกับผม

0: ู่เหนือใต
1: ้
0: คมคมแล้วนอกจากงานก่อสร้างที่หลวงพ่อมอบหมายผมทำมาแต่กำแพงวัดนี่เนาะโบสถ์กุฏิเต็นท์ถนนสีขาวสภาธรรมกายสากลสะพานพระมหาธรรมกายเจดีย์เรื่องอื่นอีกมากมายแล้วตั้งแต่ปีพ.ศ.2529หลวงพ่อยังมอบหมายผมเป็นหัวหน้าทัพรับผิดชอบงานเผยแผ่ครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดหลังจากนั้นชีวิตผมก็พลิกผันสู่บทบาทก่อสร้างไปสร้างเรื่อยไปแต่เล่นสายเผยแผ่เรื่อยไปโดยต้องบุกตะลุยประเทศสอนทุกจังหวัดในโซนภาคเหนือทุกเดือนและก็บุกเบิกสร้างทุดงกสถานล้านนาไม่ใช่สองนาสามนานะ
1: ล
0: ้านนาไปพร้อมๆกับทุดงกสถานแห่งนี้เป็นทุดงกสถานแห่งแรกของโลกนี่สมัยยุคบุกเบิกก่อสร้างครับนี่ผมครับนี่ดูผมก็แล้วกันนี่เนาะทุดงสารนาเป็นทุดงสารแห่งแรกของโลก
1: ใช่คร
0: ับ โอ้โหในปัจจุบันเป็นอย่างนี้ไม่เคยเห็นนะปัจจุบันเนาะนี่

0: โดยหลวงพ่อว่าตั้งแต่ปี2539ว่าหลวงพ่อจะเอาบุญกับชาวล้านน่ะนี่พอเขามีนาไปล้านเลยโอ้โหหลวงพ่อขอสาบานให้ผืนดินแห่งนี้เป็นทุดงคสถานล้านน่ะทุดงคสถานแห่งแรกของโลกที่ดินแปลงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากผู้ที่ถวายที่นี้เป็นผู้ที่มีบุญญาบารมีมากต่อไปที่นี่จะได้รุ่งเรืองจะเป็นที่ชุมนุมของนักปราชญ์และบัณฑิตและจะกึกก้องไปทั่วโลกซึ่งใครจะไปคาดคิดล่ะครับว่าที่หลวงพ่อบอกว่าจะกึกก้องไปทั่วโลกในวันนั้นจะกลายเป็นมหาปรากฏการณ์ระดับโลกในวันนี้จริงๆจากการที่ผมปิ๊งไอเดียริเริ่มจัดปล่อยโคมลอยถวายเป็นพุทธบูชาปีพ.ศ. 2530ในพิธีภาคค่ำวันทอดกฐินกับทุดงกับสารลานาได้จัดมีทั้งจุดโคมลานบนพื้นดินปล่อยโคมลอยร่างพระบนท้องฟ้าและในวันลอยกระทงบนพื้นน้ำ
1: ก็มีจุดทั้งพื้นดินพื้นน้ำพื้นฟ้าครับจุดทั้งสามผืนเลยครับ
0: แล้วน้ำไปจุดกันยังไงเนี่ย
1: ลอยกระทงครับลอยกระทงครับครับผม
0: ได้สร้างความตื่นตะลึงงดงามตระการตาสะกดทุกความรู้สึกจนกลายเป็นที่สนใจของคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกทำให้ปีต่อมามีผู้คนจากทั่วสารทิศแห่มาร่วมงานเพิ่มขึ้นจนทะลักออกไปนอกพื้นที่โอ้กระทั่งปี2556งานปล่อยโคมลอยก็ถูกยกระดับสเกลสู่งานระดับสากลภายใต้ชื่อที่คนทั่วโลกรู้จักว่ายี่เป็งล้านนาอินเตอร์เนชั่นแนลส่งผลในภายในชั่วข้ามคืนมีนักท่องเที่ยวคุณภาพดีเพราะคัดคุณภาพจากทั่วทุกมุมโลกมานั่งสมาธิและปล่อยโคมลอยร่วม 4,000 คนนี่ชาวต่างชาติเนาะรักกันในเรื่องวิทยาดงสารนาทุกปีเลยไม่มีว่างเว้นสักปีนี่นะจ๊ะซึ่งผู้ที่จะมางานนี้ได้ต้องจองกันล่วงหน้าข้ามปีไม่จองไม่ได้

0: เพราะโรงแรมหรือที่พักในเชียงใหม่จะเต็มหมดเกลี้ยงทุกแห่งจะต้องให้บริษัทมืออาชีพเข้ามาเป็นเจ้าของงานช่วยจัดระบบอำนวยความสะดวกประสานงานทุกอย่างครบวงจรให้กับนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลแต่ที่ทางทีมงานทุกโรงแรมสถานล้านนาก็มีหน้าที่แค่อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่จัดกิจกรรมให้ชาวต่างชาติรู้จักวัฒนธรรมของเราโดยผ่านฐานกิจกรรมต่างๆเช่นฐานสมาธิเพื่อสอนชาวต่างชาตินั่งสมาธิฐานจุดประทีปฐานเรียนรู้วัฒนธรรมต่างๆและฐานประชาสัมพันธ์โครงการมากมายของทุดงคตฐานล้านนาโอ้โหที่ก็เพิ่งรู้เนาะมีหลายฐานนี่เดียวโอ้โหดีจ้ะธรรมดาและเพื่อความปลอดภัยขั้นสุดเราจึงให้โรงงานผลิตโครมลอยนวัตกรรมสุดล้ำมีอย่างนี้ด้วยเนาะที่มีความปลอดภัยสูงคือน้ำเทียนไม่หยดควันน้อยกลิ่นไม่เหม็นและเปลวไฟดับเกลี้ยงกลางอากาศก่อนจะตกลงพื้นดินไม่งั้นเดี๋ยวไปตกทั่วไปนี่เพราะนั้นเปลวไฟต้องดับเครื่องกาอากาศก่อนสิ่งโคมนี้มีนามเป็นมงคลว่าโคมธรรมชัยครับเพิ่งได้ยินชื่อโคมมานี่เองก่อนพิธีปล่อยโคมก็จะมีพระอาจารย์นำนั่งสมาธิสามภาษา นี่คือภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาจีน ซึ่งเหลือเชื่อมากนะครับ ที่ชาวต่างชาติคนใหม่สิ่งแทบทุกคนตั้งใจนั่งสมาธิท่ามกลางบรรยากาศอันศักดิ์สิทธิ์ดูสงบราวกับถูกสะกดได้นานเดียวเกือบครึ่งชั่วโมงจากนั้นเราก็เริ่มปล่อยโคมถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกันจะเกิดภาพสวยตระการตาประดุจกาแล็กซี่โคมลอยจำนวนมหาศาลที่ลอยและเลี้ยวขึ้นไปในบรรยากาศสุดลูกหูลูกตาสร้างความตื่นตะลึงซาบซึ้งเหมือนหลุดเข้าไปในแดนมหัศจรรย์ราวสูงสวรรค์นี่นะถ้าใครอยากจะ
1: อยู่แดนสวรรค
0: ์ให้ไปดูเลยจนหลายคนปลื้มกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวจนผมขอพรรณนาว่าน
1: ี่
0: ดูพรรณนานะเริ่มปิติกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อได้ดูโคมงามตามเป้าหมายอิ่มอบอุ่นซาบซึ้งใจละลายจิตผ่อนคลายเบาหวิวลิ้วลอยลมได้บูชาจุฬามณีเจดีย์สวรรค์พระเขี้ยวแก้วอัศจรรย์พลันสุขสมเริ่มจนหยุดกลางท้องเป็นดวงกลมรอประชมสักครั้งหนึ่งชีวิตเอ่ยนี่นะดูภาพแล้วเราจะทึ่งโอ้โหนี่เป็นร้านนายเทอร์เนชั่นแนลนี่สาชนนานาชาติร่วมปฏิบัติธรรมผ่านการนำนั่งสมาธิโดยมีสามภาษาได้แก่อังกฤษญี่ปุ่นและจีน
1: ทีละภาษาคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ทีละภาษาท่ามกลางบรรยากาศสงบและศักดิ์สิทธิ์ครับนี่จ้า

0: ไอ้ลอยกระทงวันไหนเนี่ย
1: ลอยกระทงครับ
0: ลอยกระทง
1: ครับวันลอยกระทงครับ
0: โอ้กระทงลอยฟ้าเลยเนาะ
1: ครับ
0: วันที
1: ่เดือน12ครับ
0: วันแผ่นดิน12
1: น้ำกำลังนองตลิ่งครับ
0: อ๋อที่เบอร์ไปก่อนนั้นคือมีนักท่องเที่ยวมาบอกพระบุญช่วยจันโทวาโสที่ผมให้ท่านไปเป็นประธานสงฆ์ทุรกสารและนาว่าเขาเผชิญกับความเครียดจากการทำงานจึงเดินทางมาเที่ยวให้ผ่อนคลายแต่ไม่เคยคาดคิดเลยว่าการมางานยี่เป็งในครั้งนี้เนี่ยจะได้มานั่งสมาธิด้วยจะรู้สึกสงบหายเครียดผ่อนคลายมากกว่าที่เขาคาดไว้เยอะนี่เนาะนักท่องเที่ยวมาบอกเลยกระแสความงดงามระดับโลกเกินบรรยายนี้ยังส่งอิทธิพลไปถึงผู้สร้างภาพยนตร์แอนิเมชันระดับโลกอย่างวอลดิสนีย์วอลดิสนีย์นี่จนนำภาพบรรยากาศการปล่อยโคมสุดอลังการไปสร้างเป็นฉากสำคัญในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องแทงเกิลภาพยนตร์ระดับโลกซึ่งเป็นเรื่องราวของเจ้าหญิงอราพันเซลและยังเอาไปแต่งเป็นเพลง I See the Light

เอาไปแต่งเป็นเพลงเลยนะ I see the light ที่มียอดคนฟังทั่วโลกมากถึง200กว่าล้านครั้ง200กว่าล้านครั้งมีผู้คนฟังทั่วโลกจนโกยอะไรได้ทะลุ592ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยครับโอ้มีฉากปล่อยโคมในภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องอะไรแตงเกิ้ลเลยได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเพณียี่เป็งที่ทีมงานดิสนีย์มาเยี่ยมชมที่ประเทศไทยนี่จ้าไม่ธรรมดานะมาแสดงบุญสำคัญไหมอีกบุญหนึ่งนี่มาตรงนี้ละที่หลวงพ่อธรรมชโยมอบหมายผมเป็นตัวแทนหมู่คณะเราไปช่วยเหลือคณะสองภาคใต้เมื่อกี้เราขึ้นภาคไหนเนี่ยมาภาคใต้นะพอรับตั้งแต่มกราคม2547เป็นต้นมาได้มีเหตุการณ์ความไม่สงบที่สะเทือนขวัญชาพุทธอย่างรุนแรงมีพระสงฆ์หลายรูปต้องมรณภาพเพราะถูกระเบิดถูกยิงจนร่างอาบไปด้วยเลือดวัดถูกเผาทำลายจนกลายเป็นวัดร้างบางวัดเหลือพระเพียงรูปเดียวที่ต้องอยู่อย่างหวาดระแวงสร้างความสลดซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำร้ายพระสงฆ์ยังไม่สามารถออกบิณฑบาตได้จากเหตุการณ์นี้ในปี2548หลวงพ่อกับเราช้ามอบนโยบายให้ผมนำทัพเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงภัยโดยให้ดร.ประกอบจิรกติไปด้วยทั้งๆที่ตั้งเดิมพันด้วยชีวิตผมก็ไปครับโดยถือกติว่าสนามรบพิสูจน์ฝีมืออุปสรรคพิสูจน์หัวใจนี่โอ้ร่างกายก็ออกไปอย่างนักรบเราจะกลับมาสร้างตำนานนี่ไม่ใช่ตำเดี๋ยวเดียวตำนานไม่ใช่ตำเดี๋ยวเดียวนี่ตำนานนี่ดร.ประกอบจริยกติได้ร่วมลงพื้นที่ส่งเสียงภายภาคใต้กับผมด้วยครับนี่ที่ถวายสังฆทานที่ภาคใต้จัดขึ้นครั้งแรกมาปี2548ครับนี่การที่หลวงพ่อให้บุกลุยไปช่วยเหลือคณะสงฆ์และชาวพุทธหลวงพ่อช่วยจนกว่าเหตุการณ์จะสงบกลับมาเป็นปกติอีกทั้งยังให้ไปมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ได้ใช้ชื่อบุญใหญ่นี้ว่าพิธีถวายสังฆทานในคณะสงฆ์323วัดและพิธีทำบุญที่สุขสนแด่ผู้วายชนใน4จังหวัดภาคใต้จากเหตุการณ์ความไม่สงบโดยหมุนเวียนจากพิธียังวัดต่างๆใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเราจัดพิธีครั้งแรกที่วัดมุจรินทวาปีวิหารจังหวัดปัตตานีทางปัจจุบันมีวัดเข้าร่วมโครงการมากถึง323วัดแต่การเดินทางทุกครั้งคือภารกิจเอาชีวิตเป็นเดิมพันแต่ผมก็ไม่หวั่นครับเพราะก้าวหนึ่งกับผู้กล้ามีค่ากว่าพันข้างผู้ลังเลจนมาอยู่ครั้งหนึ่งเกิดความระทึกสะเทือนขวัญในจังหวัดยะลาขณะที่พวกเรากำลังรวมสงฆ์ถวายสังฆทานคนร้ายเตรียมจัดหนักตั้งใจคาบอมถล่มกลางงานเพราะหลังพิธีจบลงไม่นานขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังเก็บงานเสียงระเบิดดังกึกก้องสะเทือนฟ้าดินสะเก็ดระเบิดปลิวว่อนตกลงบนหลังคาราวหาฝน

ซึ่งโชคดีที่หมู่คณะและผู้โรงงานไม่มีใครเป็นอะไรเลยนี่นะทีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้และเครื่องอุปโภคบริโภคกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐทั้งทหารตำรวจและหน่วยงานต่างๆนามวัดพระธรรมกายครับ

0: จนกลายเป็นเสียงเดียวกันว่าจะหยัดสู้อยู่ในพื้นที่นี่ใครกล่าวจ๊ะ
1: ทั้งพระทั้งครูแล้วก
0: ็ที่อยู่ที่พื้นที่นั้นหยัดสู้อยู่ในพื้นที่เพราะมีวัดเอ่ย
2: วัดพระธรรมอาการ
0: และหมู่คณะไปช่วยกันเน
2: า
0: ะจะไม่ย้ายไม่หนีไปไหนเกิดที่นี่ขอทำประโยชน์ให้กับบ้านเกิดเมืองนอนนอกจากนี้พระที่ประจำพรรษาในจังหวัดอื่นๆพอทราบข่าวว่าวัดเราลงไปช่วยเหลือก็ขอย้ายกลับมาวัดของตนเพื่อไปลมหายใจของพระพุทธศาสนากลับมาเพื่อยัดสู้

0: นี่ซึ่งผมว่าในเมื่อเราร่วมกับพระเจ้าองค์เดียวกันเราก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันสามัคคีกันเพื่อให้พระพุทธศาสนาอยู่ได้ในงานนี้ญาติโยมทุกฝ่ายตลอดจนพระภิกษุสงฆ์ทั้งธรรมยศและมหานิกายต่างก็พร้อมใจรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อมาร่วมพิธีอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าพุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียวและพุทธบุตรสี่ก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกันเหมือนดวงตะวัน
1: ที่มีดวงเดียว
0: หลวงพ่อครับครับไม่ว่างานอะไรที่ผ่านมาหลวงพ่อสั่งงานผมครั้งเดียวผมก็ลุยงานบุญนั้นตลอดชีวิตจนกว่าจะสำเร็จเข้าเป้าหมายครับถึงปัจจุบันนี้แม้ผมจะเป็นหนุ่มรอบสองแล้วผมก็ยังเป็นประธานที่ปรึกษาทุนการศึกษาล้านนาและลุยงาน323วัดเรื่อยมารวมถึงงานอื่นๆที่หลวงพ่อเคยสั่งไว้เพื่อให้งานหลวงพ่อบรรลุเป้าหมายครับหลวงพ่อครับอยากให้หลวงพ่อฟังเพลงนี้ครับ

0: สุดท้ายนี
1: ้
0: ครับผมต้องขอบคุณหลวงพ่ออย่างสูงสุดนะครับแจกับผมสร้างสิ่งก่อสร้างมากมายที่ไม่ใช่เป็นการสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกและการบุกไปเผยแผ่แต่คือการเดิมพันชีวิตที่เปลี่ยนโจทย์ที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นมหาปฏิหารเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษยชาติจนผมอยากจะบอกหลวงพ่อด้วยบทเพลงนี้ครับ

โอ้ซาบซึ้งมากเลยนะครับชีวิตสร้างบารมีของพวกเราทุกๆคนวันนี้ได้มาเห็นชีวิตการสร้างบารมีของหลวงพี่ชานาพินโยเนี่ย

แล้วก็เขาก็พูดว่าชื่อหลวงพี่ชนาพินเดียวบอกอ๋อบอกนั่นแหละเรียนศิวิกรห้องเดียวกันเลยหลวงพี่ชนานี่ก็เรียกว่าโหจะตั้งแต่ยุคอดีตมาก็หล่อรูปหล่อที่สุดเลยนะแล้วก็เป็นนักกีฬาส่วนพี่ชายหลวงพี่นี่ก็เป็นนักพูดนักพูดอันดับหนึ่งประเทศไทยสมาคมนักพูดประเทศไทยแล้วก็พูดแต่งกายดีเด่นก็คนละสไตล์ก็จะเป็นแบบพวกกองเชียร์เชียร์นักกีฬาได้รู้จักกัน หลายสิบปีก่อนละแล้วก็ได้ร่วมบุญนะยมพี่ชายก็ตอนนั้นคือธุรกิจเขาดีมากเขาก็ร่วมบุญทำเครื่องเสียงที่ทุดงคสถานล้านนานะยุคเมื่อหลายสิบปีก่อนนี่ 500,000 บาทนะ

หลวงพี่ในโอกาสนี้ด้วยนะครับวันนี้ยิ่งได้มาเห็นชีวิตการสร้างบารมีของพี่ละซาบซึ้งมากเลยเนาะ เดี๋ยวเวลาหมดหลวงพี่เพิ่งไปอินเดียปฏิบัติศาสนกิจวันที่4ถึง8กันยายนนะเป็นพิธีการบวชเนนสามเณรที่นั่นวัดที่นั่นเนี่ยเขานิมนต์ไปนะก็เป็นในนามของ WAB ก็คือ World Alliance Buddhist นะมีดร.พรชัยหมอพรชัยพิญญพงษ์นะก็เป็นรุ่นน้องที่จุฬาแล้วก็มาบวชวัดธรรมกายก็พรรษาน้อยกว่าหลวงพี่แหละแต่ก็เป็นประธานชมรมพุทธจุฬาตอนนั้นหลวงพี่ก็ทำงานเป็นทำงานละเป็นนักธุรกิจแล้วก็มาบอกบุญสร้างบวชพระพิมพ์โปสเตอร์หลวงพี่ก็เลยได้มีโอกาสพิมพ์โปสเตอร์บวชพระที่จุฬาตั้งแต่2531จนถึง2552 22ปีนะตอน2552นี่เนื่องจากเงินมันก็เฟ้อมาเรื่อยๆใช่ไหมจาก 10,000 ก็เป็น 50,000 นะถ้าคิด present value 50,000 นี่ก็22ปีก็ประมาณล้านสองนะบุญมาฝากทุกท่านจ้าสาธุนะก็พิมพ์ก็จะมีกรอบรูปให้เป็นโปสเตอร์ชวนบวชทั่วประเทศนะในอดีตนะก็จะมีชื่อข้างล่างบริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์นะดีแท็กนะคุณอนันต์สโภคกินคุณบุญชัยเบญจรงค์ขกุลแล้วก็คุณกิตติยากิจมโนรสบริษัทจักรวาลกิตติยาจะเท่มากเลยเนาะบริษัทเราเล็กนิดเดียวอะแต่เราได้ไปอยู่ข้างล่างอะผู้สนับสนุนคือยุคเมื่อแบบ40ปีที่แล้วเนาะอยากหาผู้สนับสนุนมันไม่เยอะเหมือนสมัยนี้นะหลวงพี่ก็โชคดีมาช่วงนั้นก็เลยได้รับบุญใหญ่ตรงนั้นไปนะพอมาถึงวันที่จะต้องมาทอดเขาเรียกมอบพัดไตรเนี่ย30ชุด 50,000 เนี่ยก็เรียกว่าโอ้โหต้องช่วยกันนะหัวหน้าฉันช่วยกันหมดเลยก็มันก็เกี่ยวโยงกับเรื่องบอมเบย์นี่แหละบอมเบย์เนี่ยบอมแปลว่าดีนะเป็นภาษาโปรตุเกสเก่าเบย์แปลว่าอ่าวที่ดีเพื่อบอมเบย์นี่เป็นเมืองท่ามานื่นนานเป็นอ่าวที่ดีมากปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นมุมไบก็เป็นภาษาฮินดีละแต่แปลเหมือนกันแปลว่าอ่าวที่ดีในงานนี้เนี่ยบวชเนร30รูปก็เป็นตั้งแต่อายุ7ขวบจนถึงอายุ65มีทั้งแขกขาวแขกดำหลากหลายชนชั้นวรรณะเลยตอนนี้ศาสนาพุทธในอินเดียนี่กำลังบูมกันมากเลยนะจะบอกพวกเรารู้ไว้คนอินเดียเนี่ยเขาพูดภาษาฮินดีเนี่ยมันจะคล้ายๆภาษาบาลีอะนะแม้แต่การตั้งชื่อของคนอินเดียนะเวลาเราถามชื่อญาติโยมอุบาสิกาที่มากันเต็มวัดเลยนะมาช่วยกันเจ้าภาพผู้นำบุญเนี่ยเขาก็มาช่วยจัดการจัดสถานที่จัดอาหารทุกอย่างเนี่ยเขาตั้งชื่อตามพระไตรปิฎกนะรากศัพท์ของเขาเนี่ยเป็นภาษาปรากฤตซึ่งก็จะใช้อักษรพราหมีนะหรือเทวนาคีนี่แหละยกตัวอย่างชื่อนะมีลุมพินีวิสาขาเลวดีมายาพิมพาสารนาฏสุโธธนะลาหุนประชาวดีใช่ไหมเขาก็ใช้ชื่อในพระไตรปิฎกนะจริงคนไทยยังตั้งชื่อไม่เท่เท่าเขาเลยนะเราอาจจะต้องเริ่มมีโลกทัศน์ในการเปลี่ยนชื่อให้เป็นแบบพระไตรปิฎกนะแล้วก็มีคนคนหนึ่งนะเขาก็เป็นเจ้าของคล้ายๆกันเรียกว่าสำนักกฎหมายในเมืองบอมเบย์เลยในตัวเมืองเลยก็เป็นเจ้าภาพพาพวกเราเข้าไปแล้วเขาก็ตั้งชื่อลูกสาว2คนคนโตอายุ18เดือนว่าอนิจจาเขาชอบไตรลักษณ์แล้วก็คนเล็กก็ชื่ออนัตตาเขาไม่กล้าตั้งทุกขังนะอนิจจาทุกขังอนัตตาแต่เขาก็ภูมิใจอ่ะว่าเขาตั้งชื่อเนี้ยนะเขาก็ไม่ได้ซีเรียสว่ามันจะแปลว่าไม่ดีหรือไงเงี้ยนะในความรู้สึกของเขาคือมันดีอ่ะมันเท่อะไรนะแล้วก็เข้าใจ mindset ของเขานะทีนี้ในคนอินเดียเนี่ยแล้วเราจะดูชนชั้นวรรณะเนี่ยเราก็จะดูจากเสื้อผ้าหน้าผมอ่ะเพราะว่าศาสนาพุทธในอินเดียตอนนี้มันมีเยอะมากเลยมันมีตั้งแต่เขาเรียกว่าดร.อัมเบกาเนี่ยจากชนชั้นเขาเป็นวรรณะจันทานแต่เป็นอัจฉริยะที่อัปเกรดขึ้นมาแล้วก็ปฏิรูปศาสนาพุทธในอินเดียเลยก็เลยทำให้ชนชั้นวรรณะในอินเดียเนี่ยก็มาเป็นศาสนาพุทธมากมายเลยพอเป็นเขาก็จะเปลี่ยนชื่อนะเป็นภาษาทางศาสนาพุทธหมดเลยแล้วก็จะไม่มีคือไม่ว่าจะในบัตรประชาชนการแต่งเนื้อแต่งตัวเขาก็จะไม่เป็นจันทานละเขาก็จะเป็นชนชั้นพ่อค้าแม่ค้าอะไรต่างๆนักธุรกิจต่างๆนะซึ่งก็ดีค่ะเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขามีหัวใจเต็มเปี่ยมเลยดัชศาสนาพุทธหลวงพี่ไปอินเดียรอบนี้เนี่ยนะเข้าใจเลยนะสุภาษิตไทยที่ชอบพูดว่าคำพังเพยเนาะแขกขี้คุยอ่ะอันนี้จริงเลยนะเพราะคนอินเดียเนี่ยเขาจะพูดต่อเนื่องพูดไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะ

องออกเงินเองหมดเพราะว่าเราอยากไปเอาบุญนะแล้วก็เราบาทเนี่ยเขาจะเอาบาทเนนทุกรูปเนี่ยจะมีบาทของตนเองแล้วก็จะมีผ้าไตรผ้าไตรเนี่ยก็คือสบงจีวรสังฆตินะเขาจะมัดให้เป็นวงกลมยาวๆแหลมขึ้นมาเลยเหมือนชดาเลยนะชดาแบบเขาเรียกว่าฤาษีชีพายนักพุทธสิทธาดาบทแหละแล้วก็จะเอาชดาผ้าไตรเนี่ยวางในบาตรแล้วบาตรเนี่ยเขาจะให้พระภิกษุเนี่ยเอาบาตรเนี้ยที่มีผ้าไตรวางบนศีรษะของเขาแล้วเขาก็จะเอามือจับบาตรจับบาตรไว้นะแล้วก็เดินรอบวัดเลยเท่ดีเนาะ ไม่ได้จริงก็เขาจะทูลบาตรเหนือศีรษะเลยเดินรอบวัดนะก็จะมีแผ่นไวนิลก็เดินขบวนนำขบวนโดยพระไทยเนี่ย5รูปนะแล้วก็จะมีอุบาสกอุบาสิกาของคนไทยเนี่ยเดินตามนะอีกมีผ้าไวนิล2ผืนนะเป็นภาษาอินเดียกับภาษาอังกฤษไทยนะแล้วก็ตามด้วยสามเณรสาลีปู่อินเดียเต็มเลยนะซึ่งเราจะเห็นเลยนะว่าโลกทัศน์ของคนอินเดียเนี่ยเขาจะเหมือนกับว่าชอบฟังสุนทรพจน์การปราศัยที่ไม่รู้จบอ่ะเขาจะเป็นแบบพวกอุดมคตินิยมปรัชญานะก็จะไม่ค่อยเหมือนกับเวลาเราไปประชุมที่ไต้หวันฮ่องกงจีนแผ่นดินใหญ่เลยเนี่ยที่เป็นแบบแถวแนวมหายานของหลวงจีเนี่ยจะเป็นแบบสั้นๆ สรุปรวดเร็ว conclusion เลยจะเป็นพวกแบบ practical มากปฏิบัตินิยมแบบนั้นนะคนอินเดียเนี่ยเขาจะรับประทานกันด้วยนิ้วมือนะแต่เวลาเขาอาจารย์อาหารเป็นใส่ผาให้เราเขาจะเป็นใส่เอาช้อนซ้อมให้เรานะแล้วก็กลุ่มพี่พอฉันได้นะไม่เร็วทีเดียวก็อร่อยดีแต่เครื่องเทศจัดจ้านมากเลยนะผลไม้ก็โอเคแต่ขนมหวานนี่คือแบบน้ำตาลล้วนๆคือหวานแสบคอเลยเราก็เห็นว่าคนรอบวัดเนี่ยเขาจะมาบวชเนนกันโดยที่ว่าลูกชายหลานชายน้องชายพี่ชายสามีพ่ออะไรเนี่ยมาเลยจนถึงอายุ65เนาะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยก็มากันเต็มเลยนะโอ้โหหลายร้อยคนเลยนะมาทั้งเช้าสายบ่ายเย็นแล้วก็ทำไมมาตลอดเวลาก็ถามเขาภาษาอังกฤษนะเขาภาษาอังกฤษเก่งเขาก็บอกว่าบ้านเขาอยู่รอบวัดนี้แหละเขาก็มาตั้งแต่เช้าจัดอาหารเช้าเพลเลยทุกอย่างจนถึงเย็นเก็บเย็นนี่คือ5ทุ่มนะ4 5ทุ่มนะแล้วก็ทำทุกอย่างในวัดทำพัฒนาหารจัดพื้นที่ทำความสะอาดวัดเดินก็คอยเติมอาหารตลอดเลยนะแบบภาษาบาลีเขาเรียกอังคาดอ่ะนะก็คือพระนี่จะนั่งฉันเป็นแถวแถวแถวแถวแถวแล้วเขาก็จะเดินตักอาหารตักอาหารอีกคนนึงก็จะมาวางกล้วยผลไม้คนนึงก็จะมาตักขนมหวานอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแถววนตลอดเวลาเลยนะทีนี้ที่อินเดียเนี่ยเราจะเห็นอนุสาวรีย์เยอะมากเป็นไม่ใช่มหาตมะคันธีนะเป็นของดร.อัมเบกานะซึ่งเขาเปลี่ยนจากฮินดูเนี่ยมาเป็นศาสนาพุทธเขาเป็นอัจฉริยะเลยนะมีแล้วก็มีรูปของท่านเนี่ยติดอยู่ในบ้านทุกบ้านเลยนะเหมือนเมืองไทยอย่างเงี้ยนะก็อินเดียเนี่ยค่าครองชีพเขาต่ำไม่สูงนะก็เรียกว่าไปสบายแล้วชาวไทยเนี่ยไปจัดงานไปทัศนศึกษาอะไรปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยได้ไม่ค่าชีพไม่สูงเศรษฐกิจดีนะเศรษฐกิจดีทีเดียวแต่ความที่หลวงพี่ไปเมืองบอมเบย์นะซึ่งหลวงพี่เมื่อหลายสิบปีก่อนก็เคยไปเมืองเขาเรียกว่าเมืองในเส้นทางสังเวชนียสถานมันจะต่างกันเพราะเศรษฐกิจบอมเบย์ดีกว่าเยอะเลยแต่จุดสำคัญของอินเดียก็คือเขามีเด็กๆเนี่ยเป็นจำนวนมากเด็กๆเนี่ยนะเยอะมากเลยซึ่งตามหลักการของประชากรศาสตร์แล้วเนี่ยในอนาคตอินเดียจะเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจของโลกเลยนะเด็กเนี่ยมันเยอะมันจะเติบโตขึ้นมาเป็นชนคนหนุ่มสาวที่จะเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจของโลกตอนนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยหยุดการเติบโตไม่คลอดลูกกันแล้วนะไม่ว่าจะจีนญี่ปุ่นอะไรต่างๆมันอินเดียอนาคตเป็นมหาเศรษฐกิจอำนาจโลกแน่นอนมันเราไปเผยแผ่ศาสนาพุทธที่อินเดียเนี่ยถูกต้องที่สุดละนะนี่คือวิสัยทัศน์อันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยของเรานะคุณครูไม่ใหญ่แล้วพอเนื่องจากเราเห็นเด็กในอินเดียเนี่ยจำนวนมากแล้วเขาจะให้พระทุกรูปที่เป็นพระไทยเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเราพี่ก็ให้สุนทรพจน์เป็นบทกวีได้รับรางวัลโนเบิลไพรส์โดยกาเบรียลามิสทรัลกวีเอกชาวชิลีที่เขาติดประกาศหน้าองค์การยูนิเซฟแห่งสหประชาชาติองค์การเพื่อเด็กนะ We are guilty of many errors and many faults พวกเราที่เป็นผู้ใหญ่ได้ละอายใจในการทำความผิดหลายอย่างในชีวิตBut our worst crime, แต่อาชญากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ abandoning the children, การละทิ้งเด็กๆ neglecting the fountain of life, การละเลยน้ำพุแห่งมนุษยชาติ many of the things we need can wait หลายสิ่งหลายอย่างที่ผู้ใหญ่เราต้องการ

ะสามารถที่จะรอได้ but the child cannot แต่เด็กๆรอไม่ได้ right now is the time his bone is being formed ณวินาทีนี้คือเวลาที่กระดูกของเด็กกำลังเติบโต his blood is being made เลือดของเด็กกำลังเสริมสร้าง and his sense is being developed สติปัญญาความรู้สึกนึกคิดของเด็กกำลังพัฒนา for him we cannot answer tomorrowสำหรับเด็กเราไม่สามารถตอบเขาว่าชื่อของเขาว่าพรุ่งนี้ His name is today ชื่อของเด็กคือวันนี้ Because today is the best day for the beginning of the rest of your life เพราะวันนี้คือวันที่ดีที่สุดของการเริ่มต้นของชีวิตส่วนที่ยังเหลืออยู่ของทุกๆคนหลวงพี่คนอินเดียชอบบทกวีนี้มากเลยนะฮะเพราะว่าเขาตบมือใหญ่เลยว่าเออเนี่ยสังคมอินเดียก็เป็นสังคมที่เขาดูแลเด็กให้เติบโตขึ้นมาเพราะตอนนี้เขาเริ่มอยู่ดีกินดีแล้วนะเขาเอาใจใส่เด็กมากๆแล้วพี่ก็ปิดท้ายด้วยคำคมว่า Memory is the most valuable treasure that the past gave us ความทรงจำคือ ความทรงจำที่อบอุ่นที่คนอินเดียมอบให้เรานั่นแหละความทรงจำคือสมบัติอันล้ำค่าที่สุดที่อดีตได้มอบไว้ให้กับเรา เราไปอินเดียเนี่ยเขาจะมีความเจริญทางวัตถุมากเหมือนกรุงเทพเลยนะมีทางด่วนโทเวอุ้ยตึกสูงล้าฟ้าแต่เขาอากาศร้อนเฉือนฝนตกชุกรถติดเลยนะถนนหนทางเนี่ยโอ้โหมีเศษขยะโยนทิ้งเต็มบ้านเมืองเลยก็จะต้องอยู่จีไฟกันยกใหญ่เลยรถไฟฟ้าก็กำลังก่อสร้างเป็นเมโทรโพลิแทนนะเพิ่งมีหลังจากกทม.เราแต่ผู้คนเขาเนี่ยมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากนะตอนที่หลวงพี่กิตยานั่งเครื่องบินกลับเมืองไทยเนี่ยมีชายหนุ่มชาวอินเดียก็พูดว่า Are you Buddhist monk of Thailand เถรวาทะเราก็บอก Yes เขาก็บอก I want to be Buddhist monk นะเขาอยากเป็นพระทางศาสนาพุทธเถรวาทหลวงพี่ก็ให้นำบัตรเขาไปนะก็ดูบุคลิกการแต่งตัวแล้วเนี่ยก็เป็นคนมีการศึกษาสูงเลยนะศึกษาดีเทียบบุคลิกลักษณะนะแล้วก็พบชาวพุทธในอินเดียตอนนี้ในอินเดียตอนนี้อยากชอบเปลี่ยนเป็นชาวพุทธกันเยอะนะ เพราะว่าศาสนาพุทธไม่ใช่เทวานิยมนะตอนนี้คนอินเดียการศึกษาสูงแล้วก็เหมือนชาวคริสต์ในอดีตเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวคริสต์เนี่ยก็ไม่เทวานิยมละเขาก็เปลี่ยนเป็นพุทธกันมากมายนะก็เหมือนกันในอินเดียเขาก็การศึกษาสูงเขาก็ไม่เทวานิยมแบบฮินดูอิสลามละเพราะว่าเขาก็จะเป็นศาสนาพุทธกันหลวงพี่ก็ได้ไปอินเดียแล้วก็เอามาพิจารณาตามหลัก MBA ที่เรียนมานะ ก็คือ SWOT analysis ก็คือ S เนี่ยคือ strength ความเข้มแข็งในอินเดียอินเดียเนี่ยข้อที่1มีความเข้มแข็งคือมีเด็กเกิดใหม่มากมายมหาศาลข้อที่2เนี่ยเขามีศรัทธาดั้งเดิมในศาสนาพุทธที่แก่กล้านะเขาชื่นชมศาสนาพุทธมากเสาอโศกนี่เป็นสัญลักษณ์ของอินเดียในทุกคนทุกแห่งข้อที่3เขามีความกระตือร้นมากคล่องแคล่วว่องไวนะโดยเฉพาะสุภาพสตรีของอินเดียเนี่ยเขาแอคทีฟมากเลยนะแอคทีฟกว่าผู้ชายนะบอกให้ข้อที่4คนอินเดียมีอุปนิสัยไมด์เซตที่อดทนต่อการฟังคำบรรยายได้นานๆน่ะนั่งฟังกันได้หลายชั่วโมงเลยนะเขาเป็นพวกนิสัยแบบวิพัชวาทินแบบศาสนาพุทธคือแยกแยะประเด็นเราอะสามารถที่จะสอนเขาให้แยกแยะประเด็นต่างๆนานาที่ละเอียดอ่อนในคำสอนพุทธศาสนาได้นะเขาอดทนตั้งใจฟังเขาจะไม่มีนิสัยที่เหมารวมที่แบบมักง่ายไม่ยอมใช้สมองอะนะอะไรอะไรสรุปเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ไม่ดีนะเวลาคุยกับใครแล้วคนนั้นบอกสรุปสั้นง่ายๆอันนี้คือเหมารวมละเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องแยกประเด็นมันจึงจะเป็นการพัฒนาสมองให้มีประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่งั้นสมองมันจะขี้เลื่อยมันจะขึ้นสนิมนะบ้านหลวงพี่เห็นจุดดีของคนอินเดียเป็นสเตรนจ์เลยนะเป็นจุดเด่นของคนอินเดียเลยที่ทำไมพุทธเจ้าถึงเลือกศาสนาพุทธไปประดิษฐานในอินเดียทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้น 2,600 ปีก่อนเนี่ยโลกเนี้ยไม่ว่าจะจีนโบราณอียิปต์โบราณเมสโปเตเมียกรีกโรมันเลยเขาเจริญมากเลยนะแต่พระพุทธเจ้าไม่เลือกไปเกิดที่นั่นนะมาเลือกเกิดที่อินเดียเพราะว่าประเทศแถบนั้นเขาจะมีมายด์เซตแบบเหมารวมเชื่อผู้นำอะไรทุกอย่างเลยสรุปจบคำเดียวแล้วลุยตามอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เจริญทางโลกิยะเร็วมากเลยแต่ทางธรรมะเนี่ยมันไม่ได้ทางธรรมะมันต้องมีการแจกประเด็นต่างๆเพื่อที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานเนาะเราดูคำศัพท์ก็ได้คำศัพท์ของทางประเทศแถบนี้ตะวันตกมันก็จะเป็นคำศัพท์ทางด้านการก่อสร้างทางโลกิยะทางวัตถุนิยมหมดเลยแต่คำศัพท์ของอินเดียเป็นเรื่องจิตนิยมหมดเลย

นะโอ้โหละเอียดมากเลยความสุขก็ต่างหากแยกออกไปนันทิก็คือความเพลิดเพลินก็แยกคือแม้แต่โลภะโทสะโมหะก็แยกประเด็นคำศัพท์มากมายเลยอุปากิเลสก็มีอีก16คำศัพท์ใช่มั้ยอาสวะนะยังมีนอกจากมีอาสวะมีกิเลสมีมากมายหลายอย่างเหลือเกินนะอิทัปปัจจยตาสมุจจะปฏิจจสมุปบาทอะไรเพราะคำศัพท์ที่เป็นจิตนิยมเหล่านี้มันสำคัญต่อการพัฒนาจิตให้ไปสู่มรรคผลนิพพานซึ่งคำศัพท์เหล่านี้ในประเทศเราอื่นๆไม่มีนะภาษาอื่นๆไม่มีนะดังนั้นพระเจ้าจึงต้องมาเกิดในประเทศที่มีเป็นชอบที่จะเรียนรู้การแยกแยะประเด็นเหล่านี้ต้องคำศัพท์ที่ละเอียดอ่อนมากสิ่งที่สองก็คือ weakness weakness ในอินเดียนี่ UG5 เวชัดเจนมากเลยนะโอ้โหไม่สะอาดเลยทุกคนคือใครเคยไปญี่ปุ่นแล้วมาอินเดียนี่จะแบบทนไม่ได้นะไม่ว่าจะในเมืองในชานเมืองชนบทเต็มไปด้วยคือเขายังติดนิสัยทิ้งเศษขยะบนพื้นดินเหมือนประเทศไทยเมื่อสัก50ปีก่อนเลยแบบเนี้ยนะแต่ตอนนี้เมืองไทยสะอาดมากแล้วนะเราไม่ติดนิสัยนั้นละเพราะฉะนั้นเนี่ยUG5 ข้อที่1ความเป็นสะอาด weakness เนี่ยคือจุดดีนะที่เราเนี่ยเป็นจุดอ่อนของเขาแต่จะเป็นจุดเด่นที่เราเนี่ยไปพัฒนาเขาแล้วเขาจะชื่นชมเรานะก็คือเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบเขาก็ยังไม่มีนะเราจะไปให้เขาได้สอนเรื่องความสะอาดสอนเรื่องความเป็นระเบียบความสุภาพเขามีเขาจะสุภาพต่อชนที่สูงกว่าเขาเช่นจะสุภาพต่อพระภิกษุแต่เวลาเราสังเกตเวลาผู้หญิงอินเดียมากันเป็นร้อยๆคนเนี่ยมาทำงานในวัดหรืออะไรต่างๆมาจัดอาหารผู้หญิงที่แต่งตัวดีมากมีเครื่องประดับอัญมณีเต็มตัวเป็นคนชั้นสูงเนี่ยเขาจะพูดจากับคนชั้นสูงด้วยการที่แต่งตัวดีด้วยความสุภาพแต่เวลาเขาคุยกับคนอินเดียที่แต่งตัวไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะเราดูออกเลยคนเนี้ยยากจนหรืออะไรเขาจะไม่สุภาพตรงเนี้ยยังเป็นจุดที่เราไปสอนเขาได้ว่าความสุภาพไม่ได้ใช้เฉพาะกับชนชั้นเดียวกันเราต้องใช้กับทุกๆชนชั้นด้วยต้องให้เกียรติทุกชนชั้นนะเขายังติดเรื่องวรรณะกันอยู่นิดหน่อยนะข้อที่4การตรงต่อเวลาคือเราไปทัศนศึกษาเราเห็นทุกอย่างด้วยตาเราต้องเป็นคนช่างสังเกตไงนะมันดีกว่าเขาเรียกว่าเดินทาง1ครั้งเนี่ยมันดีกว่าอ่านหนังสือพันเล่มนะงั้นการตรงต่อเวลานี่ไม่มีอินเดียเนี่ยนะโอเคเขามาเร็วก่อนเวลาแต่ถึงเวลาเลิกเขาบอกเราว่าจะเลิกเวลานี้ไม่เคยเวลานี้เลยมันต้องเลทเป็น2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะต้องเลทตลอดนะข้อที่5สมาธิคนอินเดียนิยมการสวดมนต์เหมือนศรีลังกานะเพื่อนหลวงพี่เนี่ยพาเพื่อนไปศรีลังกาเนี่ยไปเดินธุดงค์หลายครั้งละ2ปี2ครั้งเวลาจะไปสอนคนศรีลังกานั่งสมาธิพระพี่นั่นนะเขาบอกห้ามสอนมันคล้ายๆจะผิดกฎหมายต้องสวดมนต์แล้วก็ทำสมาธิในการสวดมนต์อินเดียก็เหมือนกันไม่นิยมการนั่งสมาธิชอบการสวดมนต์เหมือนศรีลังกาตัวนี้เป็นวิกเนสเขานะซึ่งจะเป็นจุดแข็งของเราที่เราจะไปสอนเขาได้ไงนะเขายังนั่งสมาธิไม่เก่งแต่นั่งสมาธิไม่เป็นเนี่ยเป็นจุดแข็งของเราเลยที่เราเข้าไปเราจะมีค่ากับเขามาก UG5 นี่คือแบบโอ้เขาจะเทิดทูนยกย่องชอบเรามากๆstrength ไปละจุดแข็ง weakness ไปละ o opportunity swot swot o คือ opportunity คืออะไร opportunity โอกาสในประเทศอินเดียเนี่ยมีฮินดู 80% อิสลาม 14% ศาสนาคริสต์ 2% ศาสนาพุทธแค่ 1% นะจ๊ะศาสนาเชนก็คือชีเปลือยเนี่ยครึ่งเปอร์เซ็นต์ซิกอีก 1% นอกนั้นที่เหลือก็เปิดไม่มีศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์อะไรไปในศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่ว่าทั้งหมดมาจากจันทาแล้วเปลี่ยนมาเป็นพุทธนะจ๊ะเขาในอินเดียเขาจะมีมลรัฐมณฑลที่เขาเรียกว่าสิกขิมแล้วก็ลาดักสิกขิมเนี่ยอยู่ภูเขาหิมาลัยพวกนี้ก็คือจะเป็นชาวพุทธโดยกำเนิดอยู่แล้วเป็นแบบคล้ายๆกรุงกบิลพัสแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปอินเดียเราเห็นชาวพุทธเราอย่าไปนึกว่าโอ้พวกนี้จันทานเปลี่ยนมาอะไรไม่ใช่นะเขายังมีสิกขิมลาดักแล้วก็มีคนที่มีการศึกษาสูงเปลี่ยนมาอีกนะเดี๋ยวหลวงพี่จะพูดถึงคุณลาหุนซึ่งเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยบาลียกตัวอย่างเลยเนี่ยนะหลวงพี่ไปมหาวิทยาลัยบอมเบย์เนี่ยสอนมหาวิทยาลัยนึงแบบมาเล็กๆสอนประบาลีนะเป็นประวัติศาสตร์อินเดียทั้งหมดเลยแล้วก็ไปเจอคุณครูที่ชื่อลาหุนเขามาบวช AEC ของเราแล้วก็มาบวชในโคต้าของ World Alliance Buddhist นะซึ่งหมอบุ้งเนี่ยหมอหลวงพี่พรชัยเนี่ยนะพิญญพงษ์เนี่ย

ก็ลง Facebook ชวนบวชตรงเนี้ยได้คนที่มีเรียกว่าการศึกษาสูงมากลุ่มใหญ่กลุ่มนึงเลยหลังจากที่เขาบวชแล้วเขาลาสิกขาออกไปเนี่ยเขาไปจับกลุ่มกันนะดีมากเลยเขามาเทคแคร์พระอาจารย์ทั้ง5รูปพระไทยเราเนี่ยสร้างเครือข่ายเขาเป็นพรรคพวกของเขาเป็นเพื่อนฝูงชาวพุทธนะมาบวชกันแล้วเขาก็นำภรรยานำเพื่อนทั้งสุภาพบุรุษสุภาพสตรีเนี่ยมาช่วยงานกันเรียกว่าหลังจากบวชแล้วเนี่ยก็ไม่ทิ้งวัดไม่ทิ้งคอนเซปต์ธรรมกายยังคงมาช่วยงานเป็นเครือข่ายกัลยาณมิตรทีเดียวนะมาดูแลหมดเลยนะอุปถัมภ์พระเป็นอย่างดีทีเดียวเลยนะขับรถทุกอย่างที่อินเดียเขาไม่ใช้รถตู้นะอย่างเมืองไทยเนี่ยเราดูแลรับผิดชอบอย่างหลวงพี่รับผิดชอบดูแลพระพม่ามาตั้งแต่หลายสิบปีแล้วตั้งแต่เป็นโยมเนี่ยก็เรียกว่าดูแลทั้งตั้งแต่สังฆราชพม่าลงมาหมดเลยตั้งแต่พระผู้ใหญ่พระเด็กอะไรต้องคารวาสด้วยรัฐมนตรีอธิบดีศาสนาพม่าเราใช้รถตู้หมดเลยเราใช้รถตู้ทีละ5คัน10คันแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่นี่เนี่ยเขาจะขับรถส่วนตัวก็แปลว่าคนอินเดียที่มาดูแลพวกเราเนี่ยเป็นชนชั้นกลางค่อนข้างสูงนะมีเงินนะมีรถขับนะแล้วก็มีการศึกษาดีเป็นปริญญาตรีโทเอกอย่างลาหุนนี่เป็นปริญญาเอกด็อกเตอร์ลาหุนนะสอนภาษาบาลีปท.9เหมือนอย่างเงี้ยนะที่มหาวิทยาลัยแล้วก็พาเราไปพบศาสดาจารย์ที่เป็นอธิการบดีโอ้โหเก่งมากจำศิลาจารึกเนี่ยได้หมดเลยอะไรต่างก็คุยกันสุขสันต์แล้วเขา positive thinking welcome กับวัดพระธรรมกายมากเลยแล้วเราก็ไปใช้สไลด์ภาพยนตร์วิดีโอมัลติวิชั่นต่างๆให้เขาดูกิจกรรมของวัดทุกอย่างเลยตั้งแต่เริ่มก่อร่างสร้างวัดอะไรเป็นชั่วโมงอ่ะนะกิจกรรมทุกอย่างบุรุษบาสิกาแก้วบวชพระบวชเนนกิจกรรมเหมือนกับหลากหลายอ่ะนะทุกสิ่งทุกอย่างเราเมคหรือลองสตอรี่ช็อตนะก็ก็เป็นที่น่าชื่นชมว่าเห็นเนี่ยเราไปเผยแผ่ศาสนาพุทธเนี่ยที่อินเดียแล้วเขามาบวชที่เมืองไทยนะเนี่ยแล้วเขาก็ยังคงถือคอนเซ็ปที่เราสอนเขาคือเป็นกลุ่มกัลยาณมิตรที่เข้มแข็งสมบูรณ์แบบมากเลยนะแล้วก็อันนี้หลวงพี่ว่าดีเราจัดกลุ่มทาร์เก็ตกลุ่มที่มีการศึกษาสูงแล้วก็มีอีโคโนมีสเตตัสนะโซซิโออีโคโนมีสเตตัสนะ SES นะก็คือว่าเป็นกลุ่มค่อนข้างดี A ระดับ A ทีเดียวนะแล้วพวกนี้ก็เหมือนพุทธเจ้าอ่ะช่วงแรกๆของการเผยแผ่ศาสนาก็จะจับกลุ่มพระเจ้าพิมพิสารประเทนที่โกศลพระสารีบุตรพระโมคคัลลนะพระมหากัสสปะอะไรพวกนี้คือชนชั้นสูงหมดเลยหลังจากนั้นค่อยลงไปเพราะว่าจะเป็นกองกำลังสำคัญนะ เราได้ strength ไปแล้ว weakness opportunity ละเรามาดู threat threat นี่ก็คืออุปสรรคอุปสรรคต่างๆแต่จริงๆอุปสรรคอุปะแปลว่าเข้าใกล้เหมือนอุปราชก็คือใกล้เป็นพระราชานะอุปสรรคศักนี่คือสวรรค์อุปสรรคคือเข้าใกล้สวรรค์นะในขณะเดียวกันมันก็เป็นเหมือนสิ่งกีดขวางให้เราทำงานลำบากแต่ขณะเดียวกันเมื่อเราผ่านสิ่งกีดขวางนี้ได้นะภาษาเคมีนะเขาเรียกว่าผ่าน transitional state ออกไปนะมีคาตาลิสต์เราก็จะได้เข้าสู่ปฏิกิริยาเคมีที่สมบูรณ์แบบก็คือก็จะประสบความสำเร็จไงนะคนอินเดียเติบโตมาพร้อมกับศาสนาลัทธิความเชื่อมูเตลูปัจฉญาต่างๆนานามากมายมหาศาลนะคือเป็นแหล่งรวมจิตก็เรียกจิตนิยมที่เยอะที่สุดในโลกนะอดีตถึงปัจจุบัน 2,600 เหมือนเดิมแล้วยังมีการบูชาอะไรลิงบูชางูบูชาสารพัดนะเยอะแยะไปหมดเลยนะคนอินเดียเนี่ยแต่ละคนจะนับถือในแต่ละ1คนแต่ละ1คนเนี่ยไม่ใช่1ศาสนานะหลายลัทธิเลยทีเดียวนะก็พอบอกคนไทยเนาะมีทั้งพุทธเป็นทั้งมูเตลูในตัวนะจะแมกบุญอินก็เอาคริสก็เข้าอะไรเอาทุกอย่างแต่อินเดียเขายิ่งกว่าเราคราวนี้มันก็คือเหมือนกับมองมุมนึงเป็นอุปสรรคแต่มองอีกมุมนึงมันเป็นรีวอร์ดเป็นเข้าใกล้ความสำเร็จถ้าเราไม่สามารถเจาะใจให้ทะลุถึง072ของเขาได้ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วของเขาได้นะเขาก็ยังคงเป็นพวกมัลติรีลิเจียนน่ะคือสารพัดศาสนาในตัวไปเรื่อยๆอ่ะก็เหมือนชาวพาราณสีอ่ะไม่กี่ 5,000 ปีก็ยังเหมือนเดิมอ่ะสารพัดศาสนาลัทธิความเชื่อเยอะแยะไปหมดนะนอนบนตะปูอะไรสารพัดแต่ถ้าเราสามารถที่จะเจาะใจเขานะสอนสมาธิเขาเนี่ยจนกระทั่งถึง072ได้นะแล้วเมื่อไหร่เขามี072เป็นที่พึ่งมีดวงแก้วดวงปฐมมรรคมีองค์พระธรรมกายโคตรภูเป็นที่พึ่งตอนนั้นแหละเขาจะเหลือความเชื่อเดียวละนะอันนี้สำคัญเลยนะตรงนี้ดังนั้นสรุปนะการปักธงธรรมกายในอินเดียต้องเป็นการสอนสมาธิ072

ให้เขาเนี่ยข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในหยุดนิ่งพูดง่ายๆคือให้เขาใช้ชีวิต 200% ทางโลกก็ 100% ทางธรรมก็ 100% เหมือนพวกเราชาวธรรมกายนี่แหละถ้าเราทำแบบนี้ได้นะโอ้โหพรึบนะในอินเดียจะเป็นศาสนาพุทธเลยโดยที่ไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องไปเปลี่ยนบัตรประชาชนเขาจากฮินดูเป็นพุทธเลยไม่จำเป็นนะภายนอกเขาจะเป็นศาสนาอะไรก็ตามแต่ภายในเขาเนี่ยจดศูนย์กลางกาย072องค์พระชัดใสสว่างดวงปฐมมรรคชัดใสสว่างเนี่ยนะหยุดนิ่งเฉยนะ072ตลอดเวลาได้อันนั้นละเราประสบความสำเร็จละนั่นคือการไปปักธงธรรมกายทั่วโลกละคราวนี้เราก็มาดูหลังจาก MBA เขานอกจากสอน SWOT analysis แล้วเนี่ยเขาสอนอะไรS strength weakness opportunity trade เขาสอน success โครงสร้างของการ success ประกอบด้วย3อย่างนะก็คืออันที่1 structure อันที่2 strategy และอันที่3คือ process หลวงพี่จะมาวิเคราะห์ให้ดูนะไม่ว่าหลวงพี่ไปจีนซีอานลั่วหยางแล้วปีหน้าจะไปเลอซานแล้วก็ที่นี่นะอินเดียนะหลวงพี่ก็จะใช้ตรงเนี้ยในการวิเคราะห์ออกมาเพราะว่าธุรกิจในโลกเนี้ยไม่ว่าจะองค์กรเล็กแค่ไหนหรือใหญ่ระดับแสนล้าน US dollar อะไรเนี้ยก็ต้องใช้โครงสร้างนี้สตรัคเจอร์เนี่ยวัดพุทธเถรวาทที่มีอยู่แล้วในอินเดียเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมืองนาคปูเมืองบอมเบย์นะศูนย์ปฏิบัติธรรมต่างๆที่เราสร้างในอนาคตเนี่ยตรงนี้เขามีสตรัคเจอร์ให้เราอยู่แล้วนะในระดับพื้นฐานนะเมื่อเราเขามีความชื่นชมศรัทธาในวิชาธรรมกายมากขึ้นเดี๋ยวเงินทองก็จะมาแล้วก็จะสร้างศูนย์ของเขาขึ้นมาได้เองด้วยตัวเขาเองนะด้วยศูนย์ปฏิบัติธรรมครับนะอันนี้สตรัคเจอร์เนี่ยเราไม่ห่วงอันที่สองสตรัทจี้นะ strategy เนี่ยคือวิธีกลยุทธ์นั่นเองนะที่เราจะต้องใช้ก็คือว่า072ทุกอิริยาบถอย่างที่หลวงพี่บอกไปข้างนอกเคลื่อนไหวข้างในหยุดนิ่งใช้ชีวิต 200% ทุกคนทั่วโลกเราไม่ใช่ไปบีบคอบังคับเขาให้ต้องเปลี่ยนบัตรประชาชนจากศาสนาฮินดูเป็นศาสนาพุทธไม่ได้อันนั้นน่ะหักด้ามพระด้วยเขาไม่ฉลาดที่จะทำแบบนั้นหรอกนะ strategy คืออย่างนี้ในเมื่อเราไม่สามารถเอาคนทั้งโลก 8,000 ล้านคนทั่วโลกมาบรรจุไว้ในวัดพระธรรมกายได้ทั้งหมดในเวลาเดียวกันจริงไหมเราทำไม่ได้ใช่ไหม 8,000 ล้านคนมาบรรจุวัดธรรมกายทีเดียววิธีการแก้ปัญหาคือเราก็จะไปบุกไปเลยไปสร้างทุกคนทุกแห่งในโลกเนี่ยให้กลายเป็นวัดพระธรรมกายทุกประเทศทุกมณฑลทุกมลรัฐทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลทุกหมู่บ้านนั่นแหละนะมันก็จะทำให้คนทั้งโลกเนี่ยนับถือศาสนาพุทธวิชาธรรมกายอย่านึกว่าเป็นไปไม่ได้นะจ๊ะในพระไตรปิฎกเป็นมาแล้วไม่ว่าจะยุคไหนยุคของพระพุทธเจ้าปฐมมุตตระพระพุทธเจ้าวิปัสสีทั้งโลกเลยเนี่ยล้วนแต่นับถือศาสนาพุทธศาสนาเดียวไม่มีสงครามนะจ๊ะทำได้ข้อที่3 1 strategy 2 1 structure 2 strategy 3คือ process ขบวนการวิธีการก็คือเราจะต้องนี่ copy เลยเราเคยทำสำเร็จมาแล้วนะหลาย10ปีที่เราก่อตั้งวัดพระธรรมกายมาเนี่ยเราทำอะไรไปบ้างล่ะบวชอุบาสกบวชอุบาสิกาแก้วเป็นหมื่นเป็นแสนคนใช่ไหมบวชแล้วบวชอีกบวชเนนบวชพระต่อเนื่องทุกเดือนทุกปีนะไม่ใช่ปีละครั้งนะจ๊ะทำกันทุกเดือนทุกปีทุกสัปดาห์เลยนะเราสร้างศาสนทายาทเหมือนกับที่หลวงพี่ได้พูดเมื่อเดือนที่แล้วว่าเราเห็นใช่ไหมว่าโอ้โหภูเขาใหญ่โตมโหฬารที่บูเช็คเทียนเนี่ยแกะสลักพระพุทธรูปนับหมื่นนับแสนรูปนะบนหน้าผาใหญ่ของเมืองลั่วหยางริมแม่นะแล้วมีลานทำอันกว้างใหญ่สร้างศาสนสถานเนี่ยปรากฏว่าผ่านไป 2,000 ปีเป็นไงจ๊ะไม่มีคนประกอบกิจกรรมไม่มีการจุดโคมาคประทีปไม่มีวันมาฆวิสาขะเข้าพรรษาไม่มีอะไรทั้งที่เมื่อ 2,000 ปีที่แล้วมีพระภิกษุนับล้านเพราะว่าเขาไม่ได้สร้างศาสนทายาทต่อเนื่องไงสร้างแต่ศาสนาวัตถุดังนั้นข้อที่3 state process ก็คือต้องสร้างศาสนาทายาทต่อลมหายใจพระพุทธศาสนาไปให้นิรันดร นะจ๊ะเวลาหมดแล้วนะวันนี้ก็เดือนกันยายน10กันยาที่ผ่านมาคือวันของคุณยายละสังขาร นะหลวงพี่ก็ได้ทำบุญหอฉันยายนะ500บาทเอาบุญมาฝากแล้วก็อีก400บาทนะไอ้600ช่วยเหลือเนปาล นวัดพระธรรมกายเราเนี่ยได้ทำบุญ 400,000 บาทช่วยเนปาลจีนที่เขาอยู่ตรงอะไรอ่ะช่วยเนปาล นั่นแหละนะจีนเขารวยอยู่แล้วที่เกิดเหตุการณ์ทานน้ำแข็งอ่ะละลายก็เลยทำให้มีการสูญเสียมากมายทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะวัดเราช่วยไป 400,000 นะแล้วเราอนุโมทนากับวัดเรานะเพราะว่าหลวงพี่ก็ร่วมบุญไป600บาทจ้ะสาธุบุญมาฝาก

คราวนี้ในวันยายเนี่ยวันละสังขารยายเนี่ยนะวันนี้หลวงพี่ก็จะขออาราธนาคำอวยพรของยายมาอวยพรให้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านดีไหมจ๊ะท้ายที่สุดนี้หลวงพี่เขาขอกราบอาราธนาบุญบารมีแทนไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันตเจ้าบุญบารมีธรรมของมหาปุญญาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อคุณยายได้มาประมวลรวมกันเข้าเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยทรงพ้นดลบันดาลพิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านฝันในฝันวิทยาทุกท่านได้พรตามที่คุณยายเคยให้พรไว้นะจะทำกิจการใดก็ให้เจริญรุ่งเรืองด้วยอำนาจบุญกุศลนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราก็ต้องทำบุญทำทานทำแต่ความดีเราละโลกไปแล้วเราก็จะเก็บบุญไปได้เกิดทุกชาติทุกภพเราก็จะได้มีสมบัติทำบุญไปทุกชาติทุกภพทำแต่ความดีความไม่ดีไม่เอาขอให้ทุกคนอายุยืนยืนนะให้นั่งธรรมะให้เห็นธรรมะชัดชัดใสใสนะสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เราเกิดทุกชาติทุกภพเราเกิดมาเราจะได้มีสมบัติทำบุญทุกชาติทุกชาตินะคะขอให้ทุกคนมีความสุขตลอดไปให้มีอายุยืนยืนอยู่ไปนานๆได้สร้างบุญสร้างกุศลนะคะหลวงพี่ก็ขออาราธนาคำอวยพรของคุณยายมามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านฝันในฝันวิทยาทุกท่านวันนี้ให้ได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติให้รวยเร็วรวยแรงรวยโลดรวยทันทีรวยทันใดรวยทันใจรวยทันควันรวยอัศจรรย์สะบั้นหันแหลกทุกทิวาราตีนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตราบันเข้าสู่พระนิพพานถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญเจริญพร

0: เรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกคนครับได้เวลาทบทวนการบ้าน10ข้อกันแล้วนะครับการบ้านข้อที่1เมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้าน
1: คุณยายคะเอาบุญปล่อยปลาวันนี้มาฝากนะคะ
2: สาธุจ้า
3: การบ้านข้อที่2จดบันทึกผลการปฏิบัติธรรมการจดบันทึกทำให้เกิดการทบทวนทำให้ปรับตนได้จับอารมณ์ของตัวเองว่าอย่างไรจึงจะทำให้ธรรมะดีอย่างไรทำให้การปฏิบัติถดถอยหรือละเอียดได้ไม่เท่าเดิมการบ้านข้อที่3ก่อนนอนนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดทุกคืนก่อนล้มตัวลงนอนหรือก่อนเข้านอนหรือเมื่ออยู่ในช่วงเวลาก่อนนอนให้นึกถึงความดีที่ทำมาตลอดวันตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดปีโดยเริ่มต้นที่บุญหรือความดีที่ประทับใจที่สุดเพื่อให้เกิดความปิติการบ้านข้อที่4หลับในอู่แห่งทะเลบุญให้เราหลับอย่างมีสติหลับไปในห้วงของความสว่างในห้วงของความสงบหรือหลับไปในปิติหลังจากที่ได้นึกถึงบุญที่สั่งสมมาทั้งหมดแล้วนะคะการบ้านข้อที่5ตื่นในอู่แห่งทะเลบุญเมื่อตื่นนอนให้ตื่นในความสว่างสวยตื่นอย่างสดใสตื่นอย่างอารมณ์ดีการบ้านข้อที่6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระ1นาทีในเช้าวันใหม่สิ่งแรกที่เราต้องฝึกคิดถึงเป็นอันดับแรกคือองค์พระสัก1นาทีและใน1นาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดตายมาได้อีก1วันแล้วแผ่เมตตาขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่การบ้านข้อ7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่าตัวเราอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเรา

0: เราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราหมายถึงการทำใจให้ผูกพันอยู่กับองค์พระใจเรากับใจพระจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อชีวิตจะได้อยู่ในความปลอดภัยร่างกายจะได้แข็งแรงเพราะการที่ใจอยู่กับพระกระแสของพระก็จะเข้ามาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
1: การบ้านข้อที่8ทุก1ชั่วโมงขอ1นาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7การบ้านข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจานกวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้นึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยให้ธรรมะสุขใสไปกับวันเวลาและภารกิจการงานนะครับการบ้านข้อ10สร้างบรรยากาศให้ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาบรรยากาศที่ดีเริ่มจากตัวเราเมื่อเราส่งรอยยิ้มและปิยวาจาออกไปคนอื่นก็จะรู้สึกดีและเกิดบรรยากาศที่ดีทำให้ใจของเราดียิ่งขึ้นนุ่มนวลยิ่งขึ้นนะครับเพื่อรักษาใจของเราให้ใสได้ทั้งวันอย่าลืมทำการบ้าน10ข้อนะครับ

ให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาให้หลับตาเหมือนเราปลื้มตานิดหน่อยหลับตาสักครู่ลูกในระดับที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายไปทั้งเนื้อทั้งตัวต้องปรับในการหลับตานี้ให้ถูกต้องนะจ๊ะสำคัญมากแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบริเวณหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าเนี่ยให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราปรับท่านั่งให้ถูกส่วน

วกจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันก็ดีแล้วก็ตรวจตาดูว่าเราผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวจริงไหมหลับตาถูกต้องตามหลักวิชาไหมนะจ๊ะตั้งเบาๆตั้งผ่อนคลายแล้วก็ทำใจให้ใสๆให้เยือกเย็นให้ใจเราบริสุทธิ์ไม่ผูกพันกับคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่ผูกพันให้ปล่อยวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งประวัติสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายนั่นเป็นแค่เครื่องอาศัยพึ่งพาซึ่งกันและกันชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ทุกสิ่งล้วนไปสู่จุดสลายเมื่อเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไปสู่จุดสลายทั้งคนทั้งสัตว์สิ่งของก็ในเมื่อโลกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วยังไปสู่จุดสลายกายมนุษย์หยาบของเราเนี่ยเมื่อเกิดจะเป็นโลกใบนี้เนี่ยทำไมจะไม่ตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นก็จะมีสภาพเดียวกันเ

ตั้งแต่เราออกจากครรภ์มารดาเลยเลื่อยมาจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นทั้งที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวเพียงเพื่อจะได้เป็นทางผ่านของใจให้กลับไปสู่

กายฐานที่7ซึ่งอยู่ที่กลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะเป็นตำแหน่งสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ก็ต้องจดจำไว้เป็นเป้าหมายสุดท้ายของการหยุดใจที่มันตะเลิดเปิดเปิงไปสู่โลกภายนอก

ผู้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในธรรมทั้งปวงเกิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะประกอบความเพียรให้กลั่นกล้าอย่างถูกหลักวิชาเนี่ยเพื่อจะฝึกใจให้หยุดนิ่งตั้งมั่นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจนกว่าใจของเราจะนิ่งแน่นและก็นุ่มนวลควรแก่การงานอย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายในเราจะหยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดนี้วันละสองเวลาเมื่อตั้งใจแล้วก็ต้องทำให้สมความปรารถนาให้ได้จะได้เป็นรางวัลของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในการเข้าถึงธรรมที่อยู่ภายในตัวของเรานะจ๊ะเพราะนั้นให้ลูกทุกคนรวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในอย่างละมุนละไมเหมือนขนนกที่ลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆบรรจงตกลงมาสัมผัสบนผิวน้ำอย่างอ่อนโยนโดยไม่กระทำให้น้ำกระเพื่อมใจของเราก็ต้องค่อยๆวางเบาๆวางน้ำหนักใจของเราเนี่ยให้เบาๆให้นิ่งๆ นุ่มๆ เบาๆ ให้ใจใสๆ ใจเย็นๆ ถ้าเราทำถูกวิธีก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นให้กับตัวเราคือร่างกายแล้วก็จะผ่อนคลายใจก็จะผ่อนคลายร่างกายก็จะรู้สึกว่าสบายใจก็รู้สึกสบายสบายแม้ยังไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นภาพใดๆอยู่ภายในตัวของเราที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแม้ยังไม่เห็นแต่เราก็รู้สึกพึงพอใจกับความรู้สึกเช่นนี้เนี่ยว่าเรารู้สึกสบายกายสบายใจคือตัวรู้สึกจะโล่งโปร่งกลวงกลวงอย่างสบายสบายนั่นแหละคือรางวัลเบื้องต้นสำหรับตัวเราที่ทำถูกหลักวิชานะลุงนะพอได้อารมณ์อย่างนี้สภาวะทำอย่างนี้ที่สบายทั้งร่างกายและจิตใจตอนนี้ต้องทำใจเย็นๆต้องรักษาใจให้เย็นๆให้รักษา

าความนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มสบายกายสบายใจต่อไปอีกให้ทำความพึงพอใจความพึงพอใจนั่นแหละคือรางวัลของชีวิตของเราที่จะไปต่อรางวัลอันถัดไปแหละคือกายก็ยิ่งสบายขึ้นใจก็ยิ่งสบายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในระดับที่ร่างกายของเราเนี่ยค่อยๆโล่งโปร่งเบาสบายขยายหรือกลืนหายไปกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีร่างกายเราไม่มีตัวตนของเราเหมือนเป็นอากาศธาตุเหมือนเป็นอากาศธาตุที่ละเอียดอ่อนและมีกระแสแห่งความสุขและความบริสุทธิ์อย่างอ่อนๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ซึ่งก็จะเพิ่มความสบายของกายและใจมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆใจของเราก็จะเริ่มนิ่งนุ่มๆไม่ซัดสายไปคิดในเรื่องอื่นที่เราเคยคุ้นเคยและเราชอบความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยที่นิ่งๆ นุ่มๆโดยปราศจากความคิดใดๆทั้งสิ้นซึ่งเราไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนว่าสภาวะของใจที่ไม่ได้คิดนั้นมันให้ความบันเทิงใจความพึงพอใจมากกว่าใจที่ใช้ความคิดให้โลกใจเย็นๆต่อไปอีกรักษาสภาวะใจของเราอย่างนั้นต่อไปอีกถ้าลูกทำได้รักษาสภาวะใจให้นิ่งนิ่งๆ นุ่มๆอย่างละเอียดอ่อนต่อไปก็จะมีรางวัลเกิดขึ้นเพิ่มมาอีกความรู้สึกฟ่องเบาของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจนเข้าใจคำว่ากายเบาใจเบาละเอียดนุ่มนวลเพิ่มมากขึ้นจนถึงจุดที่ใจอยากจะนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวไปนานๆโดยไม่จำกัดการเวลาการนิ่งที่เพิ่มขึ้นต่อมานั้นน่ะก็จะทำให้

สภาวะจากนิ่งหลวมหลวมเดี๋ยวนิ่งเดี๋ยวหลุดจากความรู้สึกนี้ไปเนี่ยกลายเป็นนิ่งค่อยๆแน่นขึ้นและการนิ่งแน่นขึ้นไปเรื่อยๆจะเป็นนิ่งแน่นที่ไม่อึดอัดไม่คับแคบนิ่งแน่นที่กว้างขวางและใจก็นุ่มนวลเพิ่มขึ้นเราจะเข้าใจคำว่านุ่มนวลมากกว่าที่เราเคยเข้าใจแค่เพียงได้ยินได้ฟังหรือได้อ่านมาคำเป็นประสบการณ์ภายในของคำว่านิ่งแน่นและนุ่มนวลเมื่อรักษาสภาวะใจนี้ต่อไปเนี่ยแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่ก็จะเกิดขึ้นเป็นชีวิตที่แตกต่างจากชีวิตเก่าที่เหมือนคนยังนอนหลับอยู่หรือคนที่อยู่ในโลกมายาเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตใหม่เป็นชีวิตของท่านผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นแสงสว่างภายในที่ให้ความพึงพอใจมากกว่าแสงสว่างภายนอกเป็นความอัศจรรย์ทีเดียวที่เราหลับตาแล้วไม่มืดเริ่มจากฟ้าสางสางสว่างคล้ายๆฟ้าสางสางตอนตีห้าในฤดูร้อนและก็เพิ่มไปเรื่อยๆถ้าเรายังอยู่ในสภาวะอย่างนั้นยังรักษาใจของเรานิ่งๆนุ่มๆ นานๆอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆโดยไม่คำนึงถึงเรื่องอะไรเลยแม้เคยได้ยินได้ฟังมาจากฟ้าสางสางก็จะสว่างเพิ่มขึ้นเหมือนรุ่งอรุณแห่งชีวิตใหม่ที่แสงสว่างแสงเงินแสงทองในยามอรุณโดไทยนั่นแหละดวงอาทิตย์ที่ส่องสว่างมาบนโลกใบนี้แต่นี่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมธรรมะภายในเป็นดวงตะวันภายในที่ใสเย็นซึ่งมีอยู่แล้วอยู่ภายในจะถูกบดบังด้วยนิวรณ์ทั้งห้าคือสิ่งที่เราไปหมกมุ่นอยู่ในเรื่องกามฉันทะพยาบาท

อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นเราก็จะค่อยๆเห็นไปตามลำดับแม้เห็นแล้วก็ตามต้องรักษาใจให้นิ่งแน่นและนุ่มนวลอย่างเดิมเหมือนดูดวงอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาอย่าไปตื่นเต้นเพราะเป็นเรื่องปกติธรรมดาของผู้ที่มีใจหยุดนิ่งภายในดวงตะวันภายในหรือดวงธรรมภายในก็จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่ขยันแล้วก็ทำถูกหลักวิชาเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี้เนี่ยให้ลูกทุกคนฝึกวางใจให้เป็นอย่างนี้ก่อนให้ใจนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ

อรหันตานันจะเตเชนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทะรัฏฐาสุขิตาวิลุณหาพุทธัสสะสเนโรคาสุขิตาโหตะสหสัพเพหิยาติภิสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุเต

ทำแต่กรรมดีให้เราสร้างแต่กรรมดีสิ่งที่ไม่ดีให้พบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่จะเอามันออกให้หมดแล้วพบชาติต่อไปเราจะมีแต่กรรมดีแต่เราต้องเกิดมาอีกเพราะกิเลสเรายังไม่หมดกรรมชั่วเราไม่ทำเราจะทำแต่กรรม

ัดนี้ถึงเวลาสว่างแล้วที่พวกเราชาวพุทธผู้เป็นอุบาสกอุบาสิกาประดุจเทพบุตรเทพธิดาในเมืองมนุษย์จะได้พร้อมใจกันมาสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดที่แท้จริงของเราทั้งหลายสิ่งอื่นนอกจากนี้ไม่ใช่สรณะ

เพื่อดับทุกโศกโรคภัยเพื่อประโยชน์และความสุขความเจริญเพื่อความสำเร็จของชีวิตและธุรกิจการงานของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้

ไปเกิดเป็นเปรตไม่ไปเกิดเป็นอสุรกายไม่ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานและเพื่อไปเกิดบนสูงสวรรค์เสวยทิพยสมบัติอันตรการตาและเป็นสหายแห่งเทวดาทั้งหลาย

พื่อหลุดพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นบรมสุขนิรันดร

ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำนอบน้อมสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์ทำวัดเช้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ

0: เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธัง

0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตาติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตาติยัมปิพุทธังสร

0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสัมมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบ

เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยการเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาเบาหลับตาสักครู่ลูกไม่ถึงกับปิดสนิทพอสบายสบายให้คลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับนั่นแหละอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับตาเบาพริมพริมสบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อของร่างกายของเรานะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวตั้งแต่กล้ามเนื้อบนใบหน้าศีรษะลำคอบ่าไหล่แขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะให้รู้สึกว่าเรานั่งได้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยจะต้องผ่อนคลายแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งจะเป็นเรื่องของคนเรื่องสัตว์สิ่งของ

เรื่องธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะต้องปลดต้องปล่อยทั้งวางทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาสบายสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานะจ๊ะในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะซึ่งเป็นตำแหน่งที่หยุดใจของเรานะจ๊ะตรงนี้สำคัญเพราะเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเรานี่แหละเกี่ยวพันกับตัวเราทั้งสิ้นเลยเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นตรงนี้นะแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นช่องทางภายในกลวงเป็นแนวดิ่งเล็กนิดเดียวเท่ากับปลายเข็มตรงกลางตรงนี้เป็นเส้นทางสายกลางภายในเมื่อเราหยุดใจได้ตรงนี้เนี่ยมันจะผ่านช่องทางภายในที่เล็กและแคบในเบื้องต้นไปสู่ที่โล่งกว้างไม่มีขอบเขตศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนะนิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทุกพระองค์เมื่อท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจท่านจะนิ่งอยู่ที่ตรงนี้เมื่อท่านเห็นภายในวัฏสงสารแล้วการเวียนว่ายแท้เกิดชีวิตที่เกิดในภพสามกามภพในรูปภพในอรูปภพไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงเกิดเป็นเทวดาพรหมรูปภพถ้ายังไม่หมดกิเลสอาสวะก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตในสังสารวัฏนี้ไม่ปลอดภัยเพราะว่ามีกฎแห่งกรรมบังคับอยู่กับอวิชชาที่บดบังทำให้เราไม่รู้เรื่องราวความเป็นจริงชีวิตกับถูกตรึงใจของเราเนี่ยให้หลุดจากศูนย์กลางกายหลังที่เจ็ดตรงนี้ไปติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมเรื่องโลกภายนอกซึ่งไม่ได้ทำให้เกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตโถพยามารเอาไปโขกไปสับกันพัดใจแล้วไปติดในสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็ไปสู่จุดสลายแถมมีกฎเกณฑ์ต่างๆบังคับเป็นชั้นๆกฎสังคมกฎหมายกฎเกณฑ์กระทั่งกฎแห่งกรรมบังคับเป็นชั้นๆ
บังคับการกระทำทางกาย

ทางวาจาทางใจให้คิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็มีวิบากวิบากกรรมติดตัวมีภพภูมิรองรับตามกำลังแห่งวิบากกรรมนั้นมีอบายภูมิรองรับมีมหานรกมีอุสทะนรกยมโลกภพภูมิของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแม้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็มีความทุกข์ทรมานของชีวิตอย่างที่เราจะเจอกันอย่างนั้นแหละบางคนทุกข์มากบางคนทุกข์ปานกลางบางคนทุกข์น้อยแต่ที่ไม่มีทุกข์ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นชีวิตในสังสารวัฏจึงไม่ปลอดภัยและความทุกข์ที่เราเห็นได้ชัดเจนคือทุกข์ประจำตัวเราประจำกันคือความแก่ความเจ็บความตายความเกิดที่เราจำไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไม่ได้ดังใจไม่สมหวังดังใจล้วนนำมาสู่ความทุกข์ทรมานของชีวิตทั้งสิ้นทำให้เกิดการโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำเวลาลำบันเพราะฉะนั้นผู้มีบุญบารมีแห่งบรมโพธิสัตว์ต่างๆที่ท่านสั่งสมบุญบารมีมามากพอก็เห็นภัยเห็นโทษเห็นภัยจึงเบื่อหน่ายในความทุกข์ทั้งดังกล่าวอยากจะแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เหล่านี้พระท่านก็ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งปลีกวิเวกเพื่อให้กายสงัดสงัดกายสงัดใจไม่คุกคีในสิ่งที่คุ้นเคยสงัดกายสงัดใจเพื่อให้ใจนั้นสงัดจากกิเลสจากสิ่งที่เป็นมลทินของใจที่ทำให้ใจสมองและใจของท่านก็จะมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้นิ่งนุ่มเบาสบายไม่กังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นเลยนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากหยุดนิ่งอย่างเดียวนิ่งนุ่มเบาสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์เมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งในโลกภายนอกใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมตรงนี้ในตำแหน่งแห่งการบรรลุธรรมนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนก็ใจก็เคลื่อนเข้าไปสู่ภายในตกศูนย์เข้าไปข้างในเหมือนเข้าสู่วงจรอวกาศซึ่งเป็นที่โล่งโล่งว่างว่างโดยมีสัญญาตั้งแต่ตัวเราโล่งโปร่งเบาสบายตัวของเราขยายแล้วก็หายไปเหมือนไม่มีตัวตนแล้วก็นิ่งตกศูนย์ไปข้างในแล้วก็มีดวงธรรมลอยขึ้นมาเป็นดวงกลมใสๆเหมือนดวงแก้วใสบริสุทธิ์เป็นความบริสุทธิ์แรกของใจเรา

หยุดนิ่งได้ปรากฏเกิดขึ้นขนาดอย่างเล็กก็เท่ากับดวงดาวในอากาศอย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้นะจ๊ะแล้วแต่ตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากันจะเป็นธรรมดวงแรกที่ใสบริสุทธิ์ใสอย่างน้อยเหมือนน้ำใสใสที่กลมรอบตัวใสเหมือนน้ำแข็งบ้างใสเหมือนกระจกคันช่องที่เราส่องเงาหน้าอะไรจะบ้างใสเป็นแก้วพิสตอลบ้างหรือใสเป็นเพชรใสใสหรือใสเกินความใสใดๆในโลกขึ้นอยู่กับใจที่หยุดนิ่งแน่นนุ่มนวลเพียงใดนะจ๊ะจะใสใสดวงนี้สำคัญมากพระเดชคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสัจจันทสโรผู้ค้นพบวิชาธรรมกายถ้าเรียกดวงนี้ว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นธรรมดวงแรกหรืออีกในหนึ่งเรียกว่าดวงปฐมมรรคคือหนทางเบื้องต้นหรือจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานหรือจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งจะต้องเริ่มต้นที่ใจหยุดนิ่งแล้วเข้าถึงดวงใสใสธรรมดวงนี้มีอยู่แล้วในตัวของมนุษย์ทุกๆคนในโลกต่างแต่ว่าไม่เฉลียวใจว่ามีเพราะไม่เคยได้ยินได้ฟังจะได้ยินได้ฟังเฉพาะผู้มีบุญมีบารมีแก่ๆที่พยามารขวางกันไม่ได้แล้วดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเป็นดวงใสบริสุทธิ์มาพร้อมกับความสุขอันไม่มีประมาณสุขกว่าสุขใดๆที่เคยเจอมาก่อนหน้านี้เป็นความสุขที่เราพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่ทราบว่าจะเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรเพราะความสุขที่พึงพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมลมมันเทียบไม่ได้เลยจะมีสติสตางจะมีอำนาจวาสนาพวกป้องบริวารจะอะไรก็แล้วแต่มันเทียบกันไม่ได้แม้มีคนมาพนาวพนอเราก็เทียบสุขนี้ไม่ได้กระทั่งมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องก็ยังไม่ได้ทำให้เกิดความพึงพอใจอันสูงสุดในชีวิตหรือเกิดความเต็มเปี่ยมของชีวิตได้เลยแต่สุขที่มากับดวงปฐมมรรคนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินจนสามารถอยู่เป็นสุขได้ตามลำพังซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปยากที่จะเข้าใจว่าทำไมอยู่ตามลำพังกับแสวงหาความสุขได้
สุขนี้มากับ

ดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานมาพร้อมกับความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ที่เห็นได้สัมผัสได้เข้าถึงได้ยอมรับได้ว่าใจของเราเนี่ยมีความบริสุทธิ์แตกต่างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเราอยากได้ความบริสุทธิ์เราได้แต่อธิษฐานขอให้กายวาจาแจงเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์แต่นั่นเป็นการขอถึงซึ่งมาเทียบกับอารมณ์ที่เข้าถึงนี้ไม่ได้เลยเมื่อใจหยุดนิ่งในกลางดวงใสใสเพราะอยู่เป็นสุขตรงนี้นี่เองใจมาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้แล้วอยู่เป็นสุขนี่เองจึงอยากอยู่ตรงนี้ไปนานๆแล้วใจก็จะหยุดนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งอย่างนุ่มนุ่มเบาเบาผ่อนคลายพอถูกส่วนดวงนี้ก็จะขยายเหมือนเปิดทางเปิดประตูใจให้เข้าไปสู่ภายในจะมีธรรมอีกดวงหนึ่งปรากฏเกิดขึ้นเรียกว่าดวงศีลศีลหรือสิกขาบทที่รักษาหรือศีล5ศีล8ศีล10อะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นที่เว้นจากธรรมในสิ่งที่จะทำให้ใจเราเสื่อมคุณภาพหรือไม่บริสุทธิ์นั้นเราเว้นพอนึกถึงแล้วปลื้มพอถูกส่วนใจก็จะหยุดนิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงนี้แหละเป็นศีลที่เห็นได้เข้าถึงได้แล้วก็สามารถรักษาได้ที่เรียกว่ารักษาศีลจะต้องเห็นดวงศีลนี้ชัดใสแจ่มกระจ่างกลางกายทั้งนั่งนอนยืนเดินในทุกอริยบทจะเป็นดวงที่ใสกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะความใสกว่านี่แหละทำให้ใจบริสุทธิ์กว่าเดิมสะอาดกว่าเดิมเกลี้ยงเกลากว่าเดิมและสุขกว่าเดิมสุขเดิมว่าสุขที่ไม่เคยเจอแล้วไม่อาจจะบรรยายได้แล้วสุขจากการที่ว่าถึงดวงศีลนี้มีมากกว่านั้นตลอดเส้นทางสายกลางนี้เป็นเส้นทางแห่งความสุขแห่งความบริสุทธิ์แห่งความรู้แจ้งที่เกิดจากการเห็นแจ้งไปตามลำดับก็ทั้งในกลางดวงศีลนี้ก็จะเข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิก็จะเข้าถึงดวงปัญญาในกลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงวิมุตติเป็นดวงกลมๆทั้งสิ้นใสในกลางดวงวิมุตติก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณทัสสนะมันจะเป็นชั้นๆเข้าไปเป็นชั้นๆที่ซ้อนๆกันอยู่ความสุขความบริสุทธิ์ที่มากขึ้นซ้อนอยู่ภายในเป็นชั้นๆใจของเราก็จะถูกกลั่นให้บริสุทธิ์ได้ดวงธรรมเหล่านี้แหละชุดหนึ่งมีหกดวงที่กลั่นใจให้ประณีตให้ละเอียดอ่อนให้นุ่มนวลให้นิ่งนั่นแล้วก็มีพลังเป็นพลังชีวิตที่ยิ่งใหญ่ทำให้มีชีวิตชีวาและนำไปสู่กายต่างๆที่อยู่ภายในซึ่งเราไม่รู้จักมาก่อนเหมือนคนใกล้ที่อยู่ไกลคือชีวิตนี้อยู่ภายในตัว

แท้ๆแต่เหมือนอยู่ไกลคล้ายๆกับคนที่ไม่รู้จักกันก็จะซ้อนกันไปเป็นชั้นๆอย่างนี้เป็นชั้นๆถ้าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนแต่ละกายก็จะเปิดทางให้เข้าถึงกายที่ประณีตขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเข้าถึงกายที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราได้คือกายธรรมกายที่ประกอบไปด้วยธรรมล้วนๆความบริสุทธิ์ล้วนๆซึ่งเป็นกายเดิมแท้ของเราละกายจริงกายจริงเป็นตัวตนของเราเขาเรียกว่าอัตตาไอ้ที่กายไม่จริงก็เรียกว่าอนัตตาเพราะว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไม่ว่าจะเป็นกายมนุษย์หยาบกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายรูปภพหรือกายอรูปภพมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ต้องไปเสื่อมสลายทุกกายทุกชีวิตในกายเหล่านี้ล้วนไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นแต่กายที่เป็นตัวจริงๆของเรากายเดิมแน่เนี่ยพ้นจากสภาวะดังนี้พ้นจากสภาวะที่ไปสู่จุดสลายเพราะว่ายิ่งผ่านกายเวลายิ่งสุขใสเพิ่มขึ้นและกายนี้มีแต่ความสุขอย่างเดียวสุขยังเป็นนิรันดร์ที่เรียกว่านิจจังเป็นอมตะกายธรรมนี้จึงเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราที่แท้จริงนอกจากนี้ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เพราะสิ่งเหล่านั้นล้นไปสู่จุดสลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแต่กายธรรมหรือพระธรรมกายเนี่ยเป็นนิจจังเป็นทุกขังเป็นอัตตาคือคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงมีแต่สุขล้วนๆในกายนี้ไม่มีทุกข์เพราะทุกข์ดับไปดับทุกข์ได้มาเข้าถึงกายธรรมเหมือนคบเพลิงที่ลุกโผล่ถูกจุ่มลงไปในน้ำกายธรรมเหมือนน้ำใสเย็นสบายที่ดับเพลิงคือความเร่าร้อนกายและใจความเร่าร้อนที่เกิดจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นหรือความไม่รู้จริงอันใดก็ตามทำให้ใจเราเร่าร้อนคนเราเวลาเร่าร้อนมันจะกระสับกระส่ายทุรนทุรายก็วิ่งไปวิ่งมาแสวงหาทางดับทุกข์ไปตามดวงปัญญาที่เราเข้าใจได้หรือเห็นก็ทำกันมาก็ทำกันไปอย่างนั้นแต่ความเราล้อหรือทุกข์นี้จะถูกดับไปเมื่อถึงกายธรรมเท่านี้แหละจึงเรียกว่าเป็นที่พึ่งพึ่งได้ในยามที่เรามีทุกข์ไปถึงเท่านั้นก็จะมีสุขล้นสิ่งนี้แหละควรจะเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงถ้าระลึกถึงพระธรรมกายใจมันจะใสใจมันจะเป็นสุขซึ่งแตกต่างจากการระลึกถึงคนสัตว์สิ่งของต่างๆที่เราผ่านมาเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นทีไรใจก็เร่าร้อนทุกทีมันเซ็งมันเครียดมันเบื่อมันกลุ้มมันโศกเศร้าเสียใจครับแค้นใจลำวิไลลำบอนอะไรต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นนั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราควร

จะต้องไปนึกถึงไประลึกนึกแล้วกลุ้มแต่พระธรรมกายภายในตัวของเรานึกเมื่อไหร่แล้วก็ปลื้มมีสุขสดชื่นเบิกบานตลอดเลยกายธรรมนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นพุทธรัตนะเป็นสรณะที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราพระพุทธรูปภายนอกก็จำลองออกมาจากภายในนี้แหละแต่ผู้จำลองออกมานั้นไม่เคยเห็นก็ว่ากันไปตามจินตนาการจึงมีหลากหลายลีลาหลากหลายเวอร์ชันอย่างที่เราเห็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วเป้าหมายเพื่อจะบอกให้ชาวโลกรู้ว่าในตัวมีพระที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงอยู่ในตัวของเราเป็นแก่นของชีวิตแก่นแก้วกลางกายนี่แหละเหมือนต้นไม้ที่มีทั้งเปลือกกระพี้มีแก่นมีลำต้นคนเราเจริญเติบโตคล้ายๆต้นไม้แต่มีบางส่วนที่ต่างกันต้นไม้เนี่ยจากเมล็ดเล็กๆเวลามันเจริญเติบโตมันขยายภายในไปพร้อมๆกันเป็นลำต้นกิ่งก้านสาขาใบดอกแต่คนเราเนี่ยมันโตแต่ตัวโตแต่เพียงภายนอกแต่ภายในคือใจของเราไม่ได้โตตามมันไม่ได้ไปพร้อมกันจะเจริญเติบโตตามต่อเมื่อใจหยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เห็นมาตามลำดับการเห็นเกิดความรู้แจ้งเกิดกระทั่งถึงกายธรรมนี่แหละพระเราไม่ให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆกันเนี่ยชีวิตจึงทุกข์ทรมานจนกระทั่งมีท่านผู้รู้นะมาบอกเราคือมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบตรงนี้จึงนำมาถ่ายทอดสอนแก่พระสาวกธรรมดุลเทวดาแล้วก็สืบทอดตกลงมาถึงพวกเรานี่แหละดังนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้เนี่ยไอ้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งนุ่มเอาสบายในกลางกายกำหนดบริกรรมมณีมิตรที่จะทำให้ใจเราหยุดนิ่งได้เป็นภาพภายในที่เกิดจากจินตนาการอันบริสุทธิ์ของเราเป็นดวงใสๆดวงแก้วใสๆอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยให้ใจหยุดนิ่งกันต่อไปขอให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ

สัพเพพุทธาภะปัตตาปัจเจกานัญญังพลังอรหันตานัญจเตเจนรักขังปันธามิสัพพโสมเตทรัตถาสุขิตาวิลุณหาพุทธศาสเนโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีอวันตุ

0: ุญนะครับกับกัลยาณมิตรเขมิกาวจีวรสิทธิ์ครับจากนั้นผู้มีบุญทั่วโลกครับเราจะได้ประกอบบุญญกิริยาจากศีลไมคือบุญที่สำเร็จด้วยการรักษาศีลด้วยการกล่าวคำรัตนศีล5จากนั้นนะครับท่านพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญครับนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลาจะได้กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานและวันนี้ครับทางทีมงานหรือว่าคณะกรรมการจัดงานนะครับยังได้รับเกียรติจากพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ครับที่จะได้กล่าวพบปะประชาชนจากนั้นนะครับท่านอมรสะอาดครับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาก็จะได้กล่าวรายงานด้วยซึ่งคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี GBN YDMC ช่องนี้ช่องเดียวนะครับในวันนี้เราจะได้พร้อมใจกันในการร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญนะครับจากนั้นครับท่านก้องสกุลจันทราชครับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาจะได้กล่าวเปิดงานหลังจากนั้นนะครับผู้มีบุญทั่วโลกจะได้พร้อมใจกันเจริญสมาธิภาวนาเพื่อเป็นการชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับกุศลตามเสียงน้ำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยผู้ดำริโครงการตักบาตรพระ3ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยจากนั้นนะครับเมื่อใจของเราใสสว่างสะอาดบริสุทธิ์ดีแล้วครับจะเป็นช่วงเวลาที่เราทุกท่านจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพนะครับนั่นก็คือกัลยาณมิตรพรพัทราพันธเสนพร้อมด้วยกัลยาณมิตรวรรณรัตน์บุรณสิทธิพรนำพวกเราทั่วโลกในการกล่าวคำถวายครับจากนั้นนะครับผู้แทนคณะท่านเจ้าภาพคือกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสวนีหิรัญยสริจะได้พร้อมใจกันนำสาธุชนทั่วโลกครับกล่าวคำถวายทายธรรมผ่านระบบออนไลน์จากนั้นนะครับกัลยาณมิตรศรีสุพรแท้เจงครับจะได้นำพวกเราทุกท่านกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นนะครับท่านประธานบุญพิธีและคณะท่านเจ้าภาพครับจะได้ร่วมกันในการถวายเทียธรรมที่เบื้องหน้าคณะสงฆ์จากนั้นนะครับก็จะเป็นการมอบป้ายข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ได้ร่วมกันนะครับรับฟังสมโภชนียคาถานำคณะสงฆ์ให้พรซึ่งพิธีกรรมงานบุญจะเสร็จสิ้นในเวลาโดยประมาณนะครับ 8:30 นดังนั้นในขณะที่เราติดตามรับชมทางสถานี GBN YDMC ช่องนี้ช่องเดียวในขณะนี้นะครับท่านใดที่ประสงค์อยากจะร่วมบุญนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ในช่วงนี้เราเตรียมตัวในการร่วมกันกล่าวคำสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยเป็นทำนองสารพันยะร่วมกันเป็นเสร็จครับ
1: ในโอกาสนี้

0: เรียนเชิญครับ
1: โอเคครับ

ท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านครับอีกสักครู่พิธีทำบุญเมืองยะลา235ปีตำบาพระ 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ 74 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวศูนย์กลางพิธีจัดขึ้นณถนนสุขยางถนนเฉลิมพระเกียรติวงเวียน3อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลากำลังจะเริ่มขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระรัตนตรัยและเป็นการยำความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านได้ปิดเสียงอุปกรณ์สื่อสารเครื่องมือทุกชนิดรักษากายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อที่ใจดวงนี้ของเราจะได้เป็นภาชนะในการรองรับบุญกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นลำดับสืบต่อไปพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้ทรงตรัสชี้บอกขุมทรัพย์อันประเสริฐแก่เวไนยสัตว์ทั้งหลายไว้ว่าขุมทรัพย์คือบุญย่อมให้สมบัติที่น่าใคร่ทุกอย่างแก่ตัวเทพและมนุษย์ผลใดๆก็ตามที่เทวดาและมนุษย์ปรารถนาผลนั้นๆย่อมสำเร็จมาจากบุญทั้งสิ้นความมีผิวพรรณงามความมีเสียงไพเราะความมีส่วนทรงสมส่วนความมีรูปสวยความยิ่งใหญ่ความมีบริวารมากผลทั้งหมดนี้ก็ได้ด้วยขุมทรัพย์คือบุญความเป็นใหญ่ในประเทศความเป็นอิสระและความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเหล่านี้ก็ล้วนเกิดขึ้นจากบุญทั้งสิ้นนะครับและในขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระเดชพระคุณพระเทพวชิรนายก

เจ้าคณะจังหวัดยะลาเจ้าอาวาสวัดเวรุวันและคณะสงฆ์ 1,000 รูปเดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วนมัสการพระคุณเจ้าและสามเณรทุกรูปเรียนเชิญท่านประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระเดชพระคุณพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาเจ้าอาวาสวัดเวรุวันท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ 1,000 รูปโดยพร้อมเรียงกันนะครับกราบกราบกราบลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานบุญพิธีคือท่านวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในโอกาสนี้เรียนเชิญครับแล้วก็เรียนเชิญสาธุชนทุกท่านประนมมือขึ้นส่งใจถึงพระรัตนตรัยภายในโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเป็นกันครับอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราบลำดับต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานบุญพิธีคือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เปิดกรวยถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และขอเรียนเชิญทุกท่านลุกขึ้นยืนเพื่อเตรียมถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พร้อมเพรียงกันเรียนเชิญทุกท่านถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์เรียนเชิญครับเรียนเชิญทุกท่านถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ครับจากนั้นนะครับขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคือท่านวีรพัฒน์บุญทริกนะครับได้น้อมถวายพานธูปเทียนแผ่สักการะแด่พระเดชพระคุณพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาและขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมผ่านทางสถานี TBN by DMC ช่องนี้ช่องเดียวได้ร่วมกันตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันทั่วโลกด้วยนะครับเรียนเชิญทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกันครับสาธุในลำดับต่อไปนะครับพวกเราทุกท่านจะได้พร้อมใจกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามากะและขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้นั่งลงครับขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาบุญครับลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามากะการกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามากะคือการยอมรับนับเอาว่ามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญกัลยาณมิตรเขมิกาวจีวรสิทธินำสาธุชนทุกท่านกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามกะเรียนเชิญครับหันธรรมยังพุทธสัพพะคะวะโตปุพพ

0: พันเต
1: เอสาหังพันเต
0: สุจิระปารินิพุตตัมปิ
1: สุจิระปารินิพุตตัมปิ
0: ตัง

0: ภควันตัง
1: ตังภควันตัง
0: สารนังคฉามิ
1: สารนังคฉามิ
0: ธรรมันจะภิกขุสังคันจะ
1: ธรรมันจะภิกขุสังคันจะ
0: มังพุทธมามะกัง
1: มังพุทธมามะกัง
0: สังโฆทาเรตุ
1: สังโฆทาเรตุ
0: อัชชะตะเค
1: อัชชะตะเค
0: ปาปุเปตัง
1: ปาปุเปตัง
0: สารนังคตัง
1: สารนังคตัง
0: ข้าแต่พระข้าแต่ท่านผู้เจริญ
1: ข้าแต่ท่านผู้เจริญ
0: ข้าพระเจ้าขอถึง
1: ข้าพระเจ้าขอถึง
0: สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
1: สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า
0: แม้เสด็จดับขันธปรินิพพานนานมาแล้ว
1: แม้เสด็จดับขันธปรินิพพานนานมาแล้ว
0: กับทั้งพระธรรม
1: กับทั้งพระธรรม
0: และพระสงฆ
1: ์และพระสงฆ์
0: ว่าเป็นที่พึ่ง
1: ว่าเป็นที่พึ่ง
0: ขอพระภิกษุสงฆ์
1: ขอพระภิกษุสงฆ์
0: จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า
1: จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า
0: เป็นพุทธมามะกะ
1: เป็นพุทธมามะกะ
0: พูดถึงพระรัตนตรัย
1: พูดถึงพระรัตนตรัย
0: ว่าเป็นสรณะตลอดชีวิต
1: ว่าเป็นสรณะตลอดชีวิต
0: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
0: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: จะปฏิบัติตน
1: จะปฏิบัติตน
0: สมเป็นพุทธมามะกะ
1: สมเป็นพุทธมามะกะ
0: ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัย
1: ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัย
0: ตั้งใจรักษาศีล
1: ตั้งใจรักษาศีล
0: ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว
1: ไม่เชื่อมงคลตื่นข่าว
0: ไม่แสวงบุญนอกพระพุทธศาสนา
1: ไม่แสวงบุญนอกพระพุทธศาสนาม
0: ันสร้างบุญกุศล
1: มันสร้างบุญกุศล
0: ในพระพุทธศาสนา
1: ในพระพุทธศาสนา
0: ตลอดกาลนานเทอญ
1: ตลอดกาลนานเทอญ
2: สาธุ
1: ลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำรัตนาศีล5เรียนเชิญสาธุชนทั่วโลกตั้งใจกล่าวคำรัตนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัฏฐายะติสรณเณนะสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมยังปะ

0: ตติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณัตถายะติสรเนนะสหะปัญจสีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมัง

0: ติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

0: นานิพุทธิงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
1: สาธุกราบกราบกราบลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีเทศบาลนครยะลาได้กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงานทำบุญเมืองยะลา235ปีตักบาตรพระ1,000 รูปในโอกาสนี้เรียนเชิญครับ

กราบมรสการพระเดชพระคุณพระเทพวชิรนายกเจ้าคณะจังหวัดยะลาประธานฝ่ายสงฆ์และพระภิกษุสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพอย่างสูงเวียนนายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าการจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้จัดการงานตลอดจนพี่น้องพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดยะลาและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านกับผมนายพงศักดิ์ยิ่งชงชุดชนเจริญในนามของเทศบาลนครยะลาและพี่น้องประชาชนชาวยะลาทุกคนรู้สึกเป็นเกียรติและมีความปิติยินดีที่ได้มีโอกาสต้อนรับพระคุณเจ้าพระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูปที่เมตตาเดินทางมาเป็นเนื้อนาบุญและขอต้อนรับพุทธศาสนิกชนทุกท่านเข้าสู่พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูปมหาทานบารมีชายแดนใต้ในเช้าวันนี้การจัดงานในวันนี้ถือเป็นมหาอุโบสถกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดยะลาภาพของพุทธศาสนิกชนที่พร้อมใจกันสวมชุดสีขาวมารวมตัวกันอย่างเนืองแน่นณถนนสุขยางถนนเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้เป็นประจักษ์พยานอย่างดีถึงพลังแห่งความศรัทธาความสามัคคีและความตั้งใจจริงที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินใต้และยังเป็นการส่งต่อพลังความดีงามพลังแห่งความสันติสุขให้ขยายวงกว้างออกไปสู่สังคมเทศบาลนครยะลามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนงานการจัดงานในครั้งนี้ทั้งในด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวกข้าพเจ้าต้องขอบพระคุณคณะสงฆ์จังหวัดยะลาและจังหวัดใกล้เคียงหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เสียสละแรงกายแรงใจร่วมกันเนรมิตงานมหาทานบารมีในครั้งนี้ให้เกิดขึ้นอย่างสง่างามและสมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมหากุศลนี้ข้าพเจ้าขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจบุญกุศลแห่งมหาทานบารมีที่ทุกท่านได้ร่วมกันกระทำในวันนี้ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติประสบความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการและขอให้จังหวัดยะลาของพวกเราจงมี

บริการอำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับท่านรองเลขานะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ผมอาจจะไม่ได้เอ่ยนามนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับก็ทราบว่าพึงทราบว่าให้ผมนะครับได้มาพบปะก็ถือเป็นโอกาสนะครับเป็นตัวแทนของฝ่ายความมั่นคงเป็นตัวแทนของข้าราชการแล้วกันนะครับที่ได้มาพบปะก็ทางท่านรองเลขานะพี่ปุ๊โทรหาผมบอกว่าจะมีกิจ

คือการสร้างความเข้าใจมันสิ่งที่เราทำนี่แหละครับเราจะทำไงเราจะอยู่ร่วมกันได้ก็ขอเป็นกำลังใจนะครับในส่วนของฝ่ายกำลังก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนั่นนะครับก็คงจะไม่มีอะไรนะครับก็ขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอชื่นชมนะคณะจัดงานโดยเฉพาะพี่น้องไทยพูดเราจริงก็อยู่กันน้อยนะครับถ้ามีโอกาสผมก็พยายามให้น้องๆข้าราชการต่างๆมาให้กำลังใจต่างๆขอบคุณทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้เชิญผมมานะครับขอบคุณทุกส่วนก็วันนี้นะครับก็คิดว่างานก็คงจะบันเดชลุล่วงไปด้วยดีนะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะหางให้ทางฝ่ายความมั่นคงทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับ

ก็กราบมนัสการพระคุณเจ้านะครับท่านเจ้าคณะจังหวัดยะลาแล้วก็ท่านผู้ช่วยการตำรวจภาค9แล้วก็ท่านรักษาการเลขาธิการสปต.และท่านรองเลขาธิการสปต.แล้วก็ท่านนายกเทศบาลนครยะลาแล้วก็พี่มณีที่เคารพนะครับรวมแล้วก็ท่านผู้กำกับการแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่ผู้ว่าไม่ได้เอ่ยนามนะครับก็กับผมมีความยินดีและก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทำบุญเมืองยะลา235ปีตักบาตร 1,000 รูปถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติ 74,000 ปาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรี